0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เด็กลองดูอากาศบริเวณโรงเรียนของเราวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะอากาศดีไหมคะดีท้องฟ้าเป็นอย่างไรคะวันนี้ท้องฟ้าเด็กๆบอกว่าท้องฟ้าสดใสปลอดโปร่งนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีรูปภาพมาให้เด็กๆดูเกี่ยวกับท้องฟ้าเด็กๆอยากชมไหมคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูภาพแรกภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นท้องฟ้าที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับอะไรคะเหมือนครึ้มๆใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองตั้งคำถามที่จะถามเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนเนี่ยคาดคะเนเหตุการณ์ต่อไปไหนใครจะลองตั้งคำถามดีคะน้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมลองตั้งคำถามที่จะให้เพื่อนคาดคะเนเหตุการณ์ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจากภาพนี้ค่ะ
1: ทำไมฟ้าถึงเป็นสีน้ำเงินคะ
0: ทำไมฟ้าถึงเป็นสีน้ำเงินเด็กๆตอบคำถามแรกก่อนทำไมฟ้าถึงเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าฝนจะตกนั่นเองนะคะถ้าถามว่าทำไมอาจจะเป็นการตอบคำถามแบบธรรมดาแต่ถ้าเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์อาจจะตั้งคำถามได้ว่าวันนี้ฟ้ามืดครึ้มจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปเด็กๆลองตอบสิคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปฝนตกนั่นเองนะคะอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้นะคะเด็กๆแต่เรามองภาพรวมแล้วนะคะว่าท้องฟ้าเนี่ยมีลักษณะสีดำแบบนี้นะคะฝนน่าจะตกนั่นเองนะคะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์แบบมีเหตุผลประกอบนะคะมาดูภาพต่อไปค่ะนี่เลยเป็นภาพเด็กที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆป่วยไม่สบายนั่นเองนะคะไหนใครจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์ให้เพื่อนตอบคำถามต่อไปน้องประกรณ์ค่ะ
2: ถ้าเขาไม่สบายแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปครับ
0: ถ้าวันนี้เขาไม่สบายพรุ่งนี้เขาจะเป็นอย่างไรนี่คือการถามคำถามแบบคาดคะเนเหตุการณ์เด็กๆลองคาดคะเนเหตุการณ์ถ้าวันนี้วันใหม่ไม่สบายพรุ่งนี้วันใหม่จะเป็นอย่างไรใครจะตอบคำถามการคาดคะเนเหตุการณ์ได้บ้างคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะถ้าวันนี้วันใหม่ไม่สบายวันใหม่จะเป็นอย่างไร
3: อาจจะหายดีขึ้น
0: อาจจะอาการดีขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยใครมีการคาดคะเนเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากน้องชัยพฤกษ์บ้างถ้าคุณครูถามว่าถ้าวันนี้วันใหม่ไม่สบายพรุ่งนี้วันใหม่จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้วันใหม่อาจจะไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะนี่ก็คือการคาดคะเนเหตุการณ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆลองดูภาพนี้ใครจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์น้องเจด้าค่ะดูภาพสามารถนำชื่อคนมาใส่ในคำถามได้เลย
4: เขาทำอะไรอยู่
0: เขาทำอะไรอยู่เป็นการถามคำถามโดยที่เรียกว่าไม่ได้ใช้การคาดคะเนเหตุการณ์ใช่ไหมคะก็คือมีคำตอบอยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองดูตอบคำถามเจด้าก่อนเขากำลังทำอะไรรับประทานอาหารใช่ไหมคะเด็กๆแล้วถ้าคุณครูใช้การคาดคะเนว่าประกรณ์รับประทานอาหารครบ5หมู่ทุกวันเป็นประจำดื่มน้ำอย่างเพียงพอประกรณ์จะเป็นอย่างไรน้องดาเนียค่ะน้องดาเนียลองตอบคำถามค่ะว่าน้องประกรณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไร
5: มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ
0: เก่งมากค่ะน้องประกรณ์ก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆลองใช้ความคิดของเราตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆกับที่คุณแหม่มถามไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวลองคิดนะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มคำถามเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยดูภาพก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่ ให้เด็กๆคิดไว้ว่าเด็กๆเนี่ยจะตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์อย่างไรให้เพื่อนตอบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลังจากนี้นะคะเอาละค่ะใครดีคะเลขที่23ค่ะใครเอ่ย23ค่ะน้องต้นหอมน้องต้นหอมจะตอบเองหรือน้องต้นหอมจะให้เพื่อนคนอื่นตอบน้องต้นหอมจะถามเองหรือจะให้เพื่อนคนอื่นถามดีคะ
1: จะถามเองค่ะ
0: น้องลองถามค่ะจากภาพนี้สามารถคาดคะเนเหตุการณ์อย่างไรบ้าง
1: เขากำลังนอนเขากำลังเล่นอะไรอยู่
0: เป็นคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์ไหมคะยังไม่เป็นคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะแต่เด็กๆลองตอบเพื่อนอยู่เพื่อนก่อนนะคะเมื่อสักครู่น้องต้นหอมถามว่าเขากำลังอะไรนะคะเล่นอะไรอยู่เด็กๆลองตอบเล่นโทรศัพท์หรืออาจจะใช้คำถามว่าเขากำลังทำอะไรแบบนี้นะคะนายใครจะถามคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์ให้น้องจักรพรรดิตอบก่อนลองคาดคะเนเหตุการณ์ลองตั้งคำถามการคาดคะเนเหตุการณ์จากภาพนี้ค่ะ
6: ถ้าเขาเล่นโทรศัพท์ทุกวันสุขภาพเขาจะเป็นอย่างไรครับ
0: เก่งมากปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะนี่ถ้าเขาเล่นโทรศัพท์ทุกวันหรือหากเขาเล่นโทรศัพท์ทุกวันสุขภาพเขาจะเป็นอย่างไรใครตอบดีคะให้น้องปณิดาตอบค่ะน้องปณิดาตอบคำถามของน้องจักรพรรดิค่ะเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์ค่ะ
7: สุขภาพไม่ดีค่ะ
0: สุขภาพไม่ดีอย่างไรบ้างคะ
7: ปวดตาค่ะ
0: ปวดตาเก่งมากค่ะประมือให้น้องปณิดานี่เลยนะคะอีกหนึ่งคนใช่ไหมคะน้องประกรณ์อยากตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์จากภาพนี้ขอหนึ่งคำถามค่ะ
7: ถ้าเขาเล่นโทรศัพท์จนดึกเขาวันพรุ่งนี้เขาจะเป็นอย่างไรคะ
0: เขาเล่นโทรศัพท์จนดึกเล่นไป 4-5 ทุ่มเลยวันต่อมาเขาจะเป็นอย่างไรขอเลขที่15ค่ะใครเอ่ย15น้องประภัสราค่ะตอบคำถามค่ะ
8: ไปโรงเรียนไม่ทันค่ะ
0: อาจจะตื่นสายและไปโรงเรียนไม่ทันใช่ไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องประภัสราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการเรียกว่าคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านหรือว่าจากภาพที่เราดูจากสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆ เนี่ยในต้นชั่วโมงนี้เด็กๆ ก็ได้ลองเรียกว่าลองตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็อาจจะยังตั้งไม่ได้นะคะบางคนก็อาจจะตั้งคำถามได้แล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะเราได้คาดคะเนเหตุการณ์แล้วก็ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการคาดคะเนเหตุการณ์อีกแน่นอนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆ เชื่อมโยงเลยนะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในกันในเรื่องของคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการแสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านได้ที่สำคัญที่สุดนะคะที่ทุกคนต้องมีเลยคืออะไรคะมีมารยาทในการอ่านนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับความหมายการคาดคะเนเหตุการณ์การเรียนเรื่องการคาดคะเนเหตุการณ์เนี่ยมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะไหนใครบอกความหมายของครูแหม่มได้บ้างว่าการคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่การคาดคะเนเหตุการณ์คืออะไรคะ
9: การคาดคะเนเหมือนการเดาแต่มันไม่ใช่การเดาค่ะเพราะต้องมีเหตุผลมารองรับด้วยค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องวันใหม่นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยน้องวันใหม่นะคะบอกถูกต้องเลยว่าการคาดคะเนเหตุการณ์เนี่ยเป็นการคาดเดาคาดคะเนถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะแต่ว่าการคาดคะเนของเด็กๆเนี่ยเรียกว่าก็จะต้องมีเหตุผลมารองรับนะคะแล้วก็เรียกว่าการคาดคะเนเหตุการณ์โดยใช้การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้ครูแหม่มมีปริศนาว่าเรื่องที่เราจะได้อ่านเรื่องที่เราจะได้คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านมีเรื่องว่าอะไรมีนิทานที่ชื่อว่าอะไรจากตัวอักษรเหล่านี้ใครหาได้บ้างลองนำตัวอักษรมาสลับมาเรียงจะได้เป็นคำว่าอะไรน้องชัยพฤกษ์ค่ะอย่างรวดเร็วเลยนะคะน้องชัยพฤกษ์ลองตอบสิคะน้องชัยพฤกษ์บอกว่ามองปุ๊บรู้ปั๊บเลยเรื่องอะไรคะน้องชัยพฤกษ์ ก่อนที่เราจะยกมือเราจะต้องคิดก่อนใช่ไหมคะอ่ะใครดีคะอ่ะน้องเจ้านายค่ะ
10: กากับเหยือกน้ำครับ
0: กากับเหยือกน้ำถูกต้องหรือเปล่าไหนใครมองเห็นแล้วบ้างใครเห็นว่าเป็นเรื่องกากับเหยือกน้ำอ่ะน้องประกรณ์บอกว่าน้องประกรณ์มองเห็นมาดูตัวแรกกันค่ะตัวแรกกาจะต้องมีตัวอะไรคะกอกไก่มาเลยค่ะกอกไก่ต่อไปอะไรคะสระอาต่อไปค่ะกอไก่กับไม้หันอากาศบ่อใบไม้ตัวอะไรคะ
11: หอห
0: ีบยังไม่ถูกค่ะสระเออตัวอะไรต่อไปคะน้องประกรณ์บอกว่ายอยักษ์สระอือน้องปื้มสายหน้าน้องปื้มบอกไม่ใช่ตัวอะไรก่อนคะหอหีบต่อไปตัวละยอยักษ์กับสระอืออยู่ด้านบนต่อไปอ้ออาง
11: กอกไก
0: ่นอหนูสระอามไม้โทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะกากับเหยือกน้ำ
11: กากับเหยือกน
0: ้
11: ำ
0: กากับเหยือกน้ำจะมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะไหนใครเคยเรียกว่าเคยดูนิทานเรื่องนี้หรือเคยอ่านนิทานเรื่องนี้มาแล้วบ้างเด็กๆบอกว่าไม่เคยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียกว่าคาดคะเนเหตุการณ์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวของนิทานมาก่อนนั่นเองนะคะน้องประกรณ์ค่ะเดี๋ยวให้น้องประกรณ์นะคะนำเพื่อนอ่านนิทานเรื่องกากับเหยือกน้ำโดยอ่านออกเสียงให้ชัดเจนออกเสียงอักขระให้ชัดเจนนะคะเว้นวรรคให้ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะนอกจากน้องประกรณ์จะเป็นคนนำเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางและเพื่อนๆอยู่ปลายทางอ่านแล้วเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางก็อย่านิ่งเฉยนะคะทุกคนจะต้องร่วมกันออกเสียงนิทานนั่นเองค่ะเอาละค่ะนั่งหลังตรงหายใจเข้าหายใจออกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ
12: ณป่าแห่งหนึ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวทำให้แม่น้ำดำทานแห้งขอดไม่มีน้ำ

0: ไลด์นี้นะคะเจ้ากาใช่ไหมคะเด็กๆกระหายน้ำมากเลยในอากาศที่ร้อนเวลาที่อากาศร้อนใช่ไหมคะคนเราหรือว่าสัตว์เนี่ยเรียกว่าก็จะหิวน้ำก็จะกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเจ้ากาก็บินไปหาน้ำใช่ไหมคะหาเท่าไหร่ก็ไม่พบแหล่งน้ำเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ากาเนี่ยจะไปพบแหล่งน้ำที่ไหนนะคะอ่านต่อได้เลยค่ะ
1: ทันใดนั้นเอง

0: ของลงไปดูค่ะปลาเหยื่อแต่ว่า
1: แต่ทว่า

0: ก่งมากค่ะในสไลด์นี้เจ้ากาไปเห็นแหล่งน้ำที่ไหนคะ
1: ในเหยือกน้ำ
0: เหยือกน้ำอยู่ที่ไหนเอ่ยที่ตั้งไว้อยู่ที่หน้าบ้านชาวนาแต่ว่าเรียกว่าเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำเนี่ยเหลือเพียงแค่ก้นเหยือกปริมาณเนี่ยน้อยมากเลยเด็กๆลองดูน้ำนี่นะคะมันจะทำอย่างไรมันทำอย่างไรคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆลองดูว่ามันจะทำอย่างไรเด็กๆรู้จักจะงอยปากไหมคะจะงอยปากคือบริเวณตรงนี้นะคะของสัตว์ที่เป็นเรียกว่าสัตว์ปีกนะคะพวกนกพวกกาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ

0: าวใหม่ค่ะแล้วข้าจะกินอย่างไรล่ะเนี่ย
1: แล้ว

0: เนี่ยก็บ่นกับตัวเองใช่ไหมคะแล้วข้าจะกินน้ำที่อยู่ในเหยือกอย่างไรเนี่ยก็เลยคิดหาวิธีใช่ไหมคะสายตาเนี่ยเหลือไปเห็นใช่ไหมคะเด็กๆ ก้อนหินเล็กๆที่อยู่ตามพื้นก็เลยคิดแผนการขึ้นมาเด็กๆคิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิคิดว่าเจ้ากาเนี่ยจะทำอย่างไรให้ได้ดื่มน้ำที่อยู่ในเหยือกคะ
1: จะเอาก้อนหินเข้าไปในเหยือกน้ำครับ
0: ใครเห็นด้วยกับน้องจักรพรรดิบ้างยกมือค่ะแล้วเด็กๆเอามือลงค่ะแล้วเด็กๆไม่คิดหรอว่าเจ้ากาเนี่ยเรียกว่าจะนำเท้าเนี่ยเตะก้อนหินให้โดนเหยือกน้ำจนเหยือกน้ำแตกไหนน้องต้นหอมลองแสดงความคิดเห็นค่ะ
1: กาก็จะเอาปากไปคาบก้อนหินมาใส่เกลือกน้ำทีละอันทีละอันจนน้ำเต็มค
0: ่
1: ะ
0: เหมือนกับที่น้องจักรพรรดิบอกเลยใช่ไหมคะก็จะไปคาบก้อนหินเนี่ยมาใส่ในเหยือกน้ำนั่นเองนะคะจะเหมือนที่เด็กๆคาดคะเนเหตุการณ์หรือเปล่าเรามาติดตามชมกันเลยค่ะ
2: คิดออกแล้ว

0: กว่าเพื่อระดับน้ำ
1: เผื่อเอาใหม่ค่ะเผื่อไม่ใช่เพื่อ
0: เพื่อระดับน้ำจะสูง

0: ับที่น้องจักรพรรดิบอกเลยใช่ไหมคะก็คือเจ้ากาเนี่ยนำก้อนหินนะคะมาใส่ในเหยือกน้ำใช่ไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปน้องปีโป้ค่ะน้องปีโป้คิดว่าเมื่อกาเนี่ยไปใช้ปากใช่ไหมคะก็คาบก้อนหินเล็กๆมาใส่ในเหยือกน้ำเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อคะ
1: น้ำในที่โดนก้อนหินใส่เข้าไปมันเริ่มสูงขึ้นแล้วกาก็กินน้ำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเห็นด้วยกับน้องปีโป้บ้างเด็กๆทุกคนเลยนะคะเห็นด้วยกับน้องปีโป้เอามือลงค่ะเด็กๆจะเป็นเหมือนที่น้องปีโป้คาดคะเนเหตุการณ์หรือไม่มาติดตามชมกันต่อได้เลยค่ะ

0: เก่งมากๆเลยนะคะในที่สุดเนี่ยเจ้ากาก็สามารถดื่มน้ำได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเราจะมาตอบคำถามจากในเรื่องการคำถามข้อแรกน้ำตั้งอยู่ที่ไหนเอามือจับหูไว้นะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
1: บ้านชาวนาค่ะ
0: ตั้งอยู่ที
1: ่บ้านของชาวนาค่ะ
0: หน้าบ้านของชาวนานั่นเองนะคะเก่งมากๆกลุ่มที่2รับ10คะแนนค่ะต่อไปข้อต่อไปค่ะให้เด็กๆอ่านออกเสียงคำถามพร้อมกัน1 2 3ใช้วิธีการใดให้ระดับน้ำในเหยือกสูงขึ้น1 2 3กลุ่มที่1น้องตะวันค่ะ
2: เอาก้อนหินเล็กๆเอามาใส่ในเหยือกน้ำครับ
0: เอานำก้อนหินนำปากนำจงอยปากเนี่ยไปคาบก้อนหินใช่ไหมคะมาใส่ในเหยือกน้ำนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยต้องรับ10คะแนนนะต่อไปเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะกามีลักษณะอย่างไรไม่ได้ถามถึงว่ากามีลักษณะเป็นสีอะไรมีปีกหรือไม่แต่ถามว่าลักษณะของกาเนี่ยที่ทำให้เรียกว่าดื่มน้ำได้เนี่ยเป็นอย่างไรเอามือจมูกไว้น้องปลื้มแอบเฉลยเสียงดังเลยเพื่อนๆนอกกลุ่มเนี่ยจะได้ยินเฉลยของหนูนะคะเอามือจับหัวไว้1 2 3น้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลกามีลักษณะอย่างไรทำให้มันเนี่ยสามารถดื่มน้ำได
3: ้มีความฉลาดและมีความพยายามครับ
0: มีความฉลาดและพยายามเก่งมากประมือให้น้องเบิ้ลค่ะนี่เลยก็คือเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาในกลุ่มที่10ขอถ้า10คะแนนเต็มอัน1 2 3รับ10คะแนนเต็มขออีก1รอบค่ะกลุ่มที่5เดี๋ยวรับ10คะแนนเต็มเดี๋ยวถ้าทำท่าทางไม่เต็มที่เนี่ยคุณครูจะไม่ให้10คะแนนอ่ะกลุ่มที่5ขอ10คะแนนเต็ม1 2 3ให้ไหมคะเพื่อนๆเพื่อนบอกไม่ให้ขอ10คะแนนเต็มอีก1ครั้งค่ะ1 2 3
4: 10คะแนนเต
0: ็
4: ม
0: ให้ไหมคะให้นะคะให้เพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะ1 2 3จากเรื่องกากับเหยือกน้ำคืออะไรน้ำมือจับหูไว้1 2 3ขออีก1ครั้งค่ะทำไมรอบนี้ยกน้อยจังเลยคะเด็กๆทุกคนทราบไหมคะว่าข้อคิดจากเรื่องคืออะไรมือจับหูไว้1 2 3น้องจักรพรรดิค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรคะ
5: ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาครับ
0: ใช้ค่ะ
5: ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาครับมีความเฉลียวฉลาดครับ
0: เก่งมากๆค่ะก็คือจงแก้ปัญหาด้วยความพยายามนะคะและใช้ปัญญาอันชาญฉลาดเนี่ยแล้วเราจะค้นพบเหตุผลทางแห่งความสำเร็จนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยแก้ปัญหาด้วยความพยายามแล้วก็แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเรานะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็จะพบหนทางแห่งความสำเร็จเหมือนกับเจ้ากาใช่ไหมคะพบหนทางสำเร็จของเจ้ากาก็คือสามารถดื่มน้ำได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่4ขอท่า10คะแนนเต็มค่ะ1 2 3
4: 10คะแนนเต็ม
0: โอ้ยอดเยี่ยมแบบนี้ให้ไหมคะ
4: ให
0: ้ปรบมือให้กลุ่มที่4มีอีก20คะแนนค่ะ10คะแนนแรกคุณแหม่มจะถามว่าเด็กๆสามารถนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกติกาของเราเหมือนเดิมเลยค่ะ1 2 3 3อ่ะกลุ่มที่1ค่ะขอคนอื่นบ้างได้ไหมคะกลุ่มที่1น้องใบพูน้องใบพูจะนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
6: ไม่มีดินสอใช้ไปขอยืมเพื่อนค่ะ
0: เก่งมากเลยนะคะหากไม่มีดินสอใช้ไม่มีอุปกรณ์การเรียนนะคะเราก็สามารถหาโดยการขอยืมเพื่อนได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่1เต็มตัวรับ10คะแนนเต็มกลุ่มที่1พร้อมไหมคะน้องกลุ่นยิ้มกว้างๆค่ะน้องกลุ่นยิ้มกว้างๆนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่1รับ10คะแนนเต็ม1 2 3
4: 10คะแนนเต็ม
0: เก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะนี่เลยอีก10คะแนนค่ะขอให้เด็กๆลองตั้งคำถามจากเรื่องกากับเหยือกน้ำที่คำถามไม่ซ้ำกับครูแหม่มเอาละค่ะจับหูไว้เหมือนเดิม1 2 3กลุ่มที่3น้องปลื้มค่ะคำถามของน้องปลื้มคืออะไรคะ
7: ทำไมกาถึงดื่มน้ำได้ครับ
0: ซ้ำกับของครูแหม่มไหมคะซ้ำนะคะน้องปลื้มเอาใหม่ค่ะเด็กๆนะมือจับหูไว้1 2 3น้องชัยพฤกษ์ค่ะให้น้องชัยพฤกษ์แก้ตัวนะคะแทนกลุ่มที่3นะ
8: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอ่ะให้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนกลุ่มที่3รับ10คะแนนเต็มก่อนค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่3รับ10คะแนนเต็ม1 2 3
4: 10คะแนนเต็ม
0: เด็กๆมีคนไม่ตื่นค่ะน้องปีโป้ยังไม่ตื่นเอาใหม่ค่ะกลุ่มที่3รับ10คะแนนเต็ม1 2 3
4: 10คะแนนเต็ม
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่ตอบได้จะรับอีก10คะแนนเต็มส่งท้ายเอามือจับหัวไว้1 2 3เด็กๆตอบพร้อมกันค่ะเกิดขึ้นที่ไหนคะอยู่ที่ไหนเอ่ยเกิดที่หน้าบ้านของชาวนาเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเต็มตัวรับ10คะแนนเต็มทุกคน1 2 3
4: 10
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้ตัวเองค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนอกจากในเรื่องกากับเหยือกน้ำวันนี้ยังมีเรื่องราวของฝาแฝด1คู่เด็กๆรู้จักฝาแฝดไหมคะฝาแฝดคือคนที่เกิดไล่เลี่ยใน

0: ช่วงเวลาเดียวกันมีอาจจะมีหน้าตาที่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรลักษณะนิสัยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูนะคะมีนิทานเรื่องเพชรกับพลอยมาให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็ลองคาดคะเนเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปทำใบงานนะคะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆใครจะนำออกเสียงดีคะน้องปณิดาน้องปณิดาออกเสียงดังๆนะคะเสียงดังฟังชัดนะเด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วนั่งหลังตรง1 2 3
2: นะ

เด็กๆต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะเมื่อเด็กๆอ่านคำว่าทุกครั้งที่กลับบ้านเว้นให้หายใจสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยอ่านวรรคต่อไปนะคะเอาใหม่ค่ะตรงข้ามตรงกันข้ามใหม่ค่ะ

0: เอาละค่ะในเรื่องเพชรกับพลอยมีตัวละคร2ตัวที่เป็นฝาแฝดกันใช่ไหมคะเพชรจะนิสัยอย่างไร
1: ต
0: ั้
1: งใจเร
0: ีย
1: น
0: ตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนทำงานส่งคุณครูทุกครั้งใช่ไหมคะแตกต่างกับใครคะแตกต่างกับพลอยนั่นเองนะคะพลอยเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่
0: ตั้งใจเรียนไม่ทบทวนบทเรียนเห็นไหมคะฝาแฝดที่เรียกว่าเกิดเวลาไล่เรียกกันมีหน้าตาที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันที่นิสัยนะคะนายใครอยากเป็นเหมือนเพชรบ้างหรือว่าใครเป็นเหมือนเพชรบ้างใครเป็นเหมือนพลอยบ้างน้องทิทัศน์เป็นเหมือนใครคะเป็นเหมือนเพชรนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆคาดคะเนเหตุการณ์ต่อด้วยตนเองว่าเพชรพลอยเนี่ยที่เรียกว่าไม่ตั้งใจเรียนชอบคุยชอบเล่นไม่ส่งงานใช่ไหมคะไม่ทบทวนบทเรียนเนี่ยเมื่อสอบปลายภาคเนี่ยพลอยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะใบงานที่5เรื่องคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องเพชรกับพลอยนะคะ เดี๋ยวให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะ203ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของเพชรกับพลอยอยู่ที่หน้า203และใบงานอยู่ที่หน้า204เด็กๆเขียนได้เลยนะคะเขียนด้วยตนเองว่าพลอยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ

สอเสือหางไม่โค้งไปข้างหน้านะคะหางจะไปด้านบนค่ะใครที่เรียกว่ายังจับใจความสำคัญจากเรื่องไม่ได้ยังไม่เข้าใจเนื้อเรื่องไปอ่านกลับไปอ่านหน้า203ครั้งนะคะเขาถามว่าพลอยจะเป็นอย่างไรพลอยจะสอบตกเพราะอะไรคะเด็กๆต้องเขียนเหตุผลด้วยนะคะให้เวลาอีก10นาทีค่ะ10นาทีนะลองคาดคะเนเหตุการณ์จากที่เราอ่านว่าพลอยจะเป็นอย่างไรและจนจบเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ

จะคิดว่าซอยพลอยจะสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะแล้วพลอยจะทำอย่างไรให้สอบผ่านลองเขียนลองเติมแต่งเรื่องนะคะจนจบเรื่องนะคะเด็กๆหลังจากที่เด็กเขียนไปแล้วว่าพลอยเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอะไรนะคะเด็กๆลองเรียกว่าลองคาดคะเนเหตุการณ์ไปจนเรื่อยๆนะคะลองดูว่าเมื่อพลอยเนี่ยสอบตกแล้วนะคะจะทำอย่างไรให้สอบผ่านนั่นเองนะคะเขาจะมีวิธีการปรับปรุงการแก้ไขตัวเองอย่างไรนะคะลองเขียนคาดคะเนเหตุการณ์ไปด้วยนะคะ

ด็กๆอย่าเขียนอย่าลืมเขียนนะคะเมื่อสอบปลายภาคเรียนเนี่ยเด็กๆต้องบอกด้วยนะว่าเพชรจะสอบเป็นอย่างไรพลอยจะสอบเป็นอย่างไรเด็กๆเขียนพลอยไปแล้วใช่ไหมคะอาจจะเขียนเพชรต่อก็ได้ว่าเพชรจะเป็นอย่างไรให้เหตุผลด้วยเพราะว่าอะไรนะคะ

0: ใครเสร็จแล้วบ้างคะ
1: เด็กเร่งมือเลยนะคะ
0: เขียนเพชรกับพลอยไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ

0: มดเวลาค่ะเด็กๆวางดินสอไหนใครเสร็จแล้วบ้างยกมือเสร็จหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องไรวินออกมาดีกว่าเดี๋ยวให้น้องไรวินนะคะบอกครูแหม่มหน่อยนะคะว่าเมื่อถึงเวลาสอบปลายภาคแล้วเพชรกับพลอยจะเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือให้น้องไรวินหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องไรวินมาเลยค่ะน้องไรวินบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเพชรกับพลอยจะเป็นอย่างไรคะ
1: พลอยจะสอบตกเพราะไม่ตั้งใจเรียนครับ
0: น้องบอกว่าพลอยจะสอบตกเพราะไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะแล้วเพชรจะเป็นอย่างไรคะ
1: จะสอบได้คะแนนเต็มครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: ทบทวนบทเรียนทุกวันครับ
0: เพราะว่าทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะแล้วถ้าพลอยเนี่ยอยากสอบผ่านพลอยจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ตั้งใจเรียนครับ
0: ตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะประมือให้น้องไรวินค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคนต่อไปให้น้องประกรณ์ออกมาก่อนค่ะน้องประกรณ์นะคะตัวแทนจากกลุ่มที่1 นะเดี๋ยวน้องจักรพรรดิคิวต่อไปนะคะมาดูน้องประกรณ์กันน้องประกรณ์คิดว่าพลอยจะเป็นอย่างไรคะ
2: สอบไม่ได้ครับเพราะไม่ตั้งใจเรียนครับ
0: แล้วเพชรล่ะคะ
2: เพชรก็จะตั้งใจเรียนอยู่เหมือนเดิมครับ
0: เพชรจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านคะ
2: ผ่านครับ
0: ผ่านนะคะแล้วพลอยจะทำอย่างไรให้ตนเองเนี่ยสอบผ่าน
2: หลังจากนั้นภาคเรียนที่2พลอยก็ตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นครับทบทวนบทเรียนส่วนเพชรตั้งใจเรียนเหมือนเดิมครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะน้องบอกว่าน้องคาดคะเนในเหตุการณ์ว่าในเทอมที่1เนี่ยพลอย

0: อาจจะสอบไม่ผ่านใช่ไหมคะแต่เทอมที่2เนี่ยเรียกว่าพลอยเนี่ยปรับปรุงตัวเองนะคะก็ปรับกลับมาตั้งใจเรียนนะคะทบทวนบทเรียนแล้วก็ส่งงานก็จึงทำให้สอบผ่านนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องประกรณ์ค่ะและคนสุดท้ายน้องจักรพัฒน์ค่ะน้องจักรพัฒน์เมื่อสอบปลายภาคผลจะเป็นอย่างไรคะ
1: พลอยสอบตกเพราะไม่เคยทบทวนบทเรียนต่างจากเพชรสอบผ่านเพราะทบทวนบทเรียนทุกวันครับ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องจักรพัฒน์ค่ะนี่เลยนายใครมีความคิดเห็นต่างจากเพื่อนบ้างไม่มีนะคะเด็กๆบอกว่าคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าเรามีเหตุผลอ้างอิงประกอบจากเนื้อเรื่องที่ให้มานั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูความคิดของครูแหม่มการคาดคะแนนของครูแหม่มนะคะก็เหมือนกับเด็กๆเลยก็คือเพชรสามารถทำข้อสอบได้คะแนนดีและสอบผ่านในทุกรายวิชาเพราะว่าเพชรเนี่ยตั้งใจเรียนเวลาที่ครูสอนในห้องเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็รู้จักทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียนอยู่เป็นประจำนะคะแตกต่างจากพลอยเลยนะคะที่ไม่สามารถทำข้อสอบได้และสอบไม่ผ่านเพราะไม่ตั้งใจเรียนชอบคุยชอบเล่นในเวลาที่คุณครูสอนและไม่เคยทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของการคาดคะเนเหตุการณ์นะคะเราเรียกว่าก็ได้คาดคะเนเหตุการณ์เกี่ยวกับในเรื่องกากับเหยือกน้ำไปแล้วนะคะน้องประกรณ์กากับเหยือกน้ำเนี่ยให้ข้อคิดกับน้องประกรณ์ในเรื่องอะไรคะ
2: ความฉลาดและความการใช้สติปัญญาการแก้ปัญหาครับ
0: เก่งมากก็คือในเรื่องของความเฉลียวฉลาดและการใช้สติในการแก้สติปัญญาในการแก้ปัญหานะคะนอกจากนั้นนะคะกายังเรียกว่ายังรู้จักใช่ไหมคะรู้จักพยายามเช่นเด็กๆถ้ากาไปคาบก้อนหินมา2ก้อนแล้วน้ำเนี่ยไม่เพิ่มสูงขึ้นเลยถ้ากาเนี่ยละทิ้งความพยายามย่อท้อต่ออุปสรรคกาจะได้ดื่มน้ำไหมคะไม่ได้ดื่มน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่ากาเนี่ยมีความพยายามนะคะตรงกับข้อความที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของภาพวาดของสีเทียนคุณครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอุทยานกันในชั่วโมงหน้านะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องตอบคำถามจากเรื่องภาพวาดของสีเทียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dlgv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของเรียกว่ากากับเหยือกน้ำนะคะฝากเด็กๆทุกคนเรียกว่าให้มีความเฉลียวฉลาดและมีความพยายามตั้งใจมุ่งมานะกับการทำต่างๆการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนใช่ไหมคะการทำข้อสอบหรือว่าการทำสิ่งต่างๆที่เด็กๆเนี่ยคิดว่ายากนะคะถ้าเด็กๆใช้สติปัญญาและความพยายามเนี่ยเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะจะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะขอทักกาหน่อยเลยทักกา
4: ไม่รู้จักว่า

0: ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฮ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะอาป้าขึ้นรถกันแล้ว
2: ค่ะนั่งข้างหน้าเลยค่ะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโต

0: รู้ไหมคาเซ็ตเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เท่านี้ก็พร้อมแล้วค่
1: ะ
0: ไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
0: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
3: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
3: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
1: พ่อขาหนูขอเพลงไก่
3: เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่อ่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
3: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
3: เครื่องมันกระตุก
0: อะไรเนี่ยเราเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
3: ่อเอา
1: อะไร
3: อี
1: กดี
0: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดข้างทาง
3: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้ถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะใช่ไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
3: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูก

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระปาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเป็นหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลอพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ด้วยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับในวันนี้นะครับเรายังเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันนะครับว่าในตอนที่3นี้จะมีเนื้อหาอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันครับอันดับแรกนะครับสังเกตภาพพืชดอกนะครับคุณครูนะครับก็ได้เตรียมนะครับบัตรภาพพืชดอกมาแล้วนะครับจำนวน5แผ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตัวขอตัวแทน1คนมาเลือกนะครับบัตรภาพของคุณครูนั่นเองครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับนักเรียนทุกๆกลุ่มนะครับเดี๋ยวเลือกเลยเนาะกลุ่มแรกกลุ่มที่1ใครจะเป็นตัวแทนครับเรียบร้อยประกรณ์นะประกรณ์เป็นตัวแทนของเพื่อนนะครับออกมาเลือกบัตรภาพกลุ่มที่2ใครจะเป็นตัวแทนลูกให้ใครดีให้ใบหม่อนแล้วกันนะครับรอบนี้เปลี่ยนคนบ้างนะกลุ่ม3เป็นใครกลุ่ม3เป็นปลื้มโอเคกลุ่มที่4เป็นให้น้ำโมก็ได้น้ำโมนะและกลุ่มที่5วันใหม่หรือเปลี่ยนเป็นแก้วตาบ้างเนาะเปลี่ยนเป็นแก้วตานะทีนี้บัตรภาพเนี่ยครูขออนุญาตเก็บไว้เป็นความลับนะครูขอสลับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มหนึ่งมาเลือกนะสลับก่อนสลับก่อนตอนนี้ทุกคนทุกกลุ่มนะครับมองไม่เห็นนะทุกกลุ่มมองไม่เห็นไม่ต้องแอบดูห้ามบอกห้ามบอกห้ามบอกเพื่อนกลุ่มแรกมากลุ่มแรกลูกมีอยู่5ภาพเดี๋ยวสักครู่สักครู่ภาพไหนครับดึงไปเลยปิดไว้ก่อนปิดเดี๋ยวค่อยเปิดพร้อมกันกลุ่ม2มาลูกกลุ่ม2ภาพไหนดีภาพนี้ปิดด้วยนะอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูกลุ่ม3ภาพไหนดีครับได้เลยและกลุ่ม4กลุ่ม5มาพร้อมกันเลยเดี๋ยวนะสักครู่กลุ่ม5มาด้วยลูกเป่ายิงฉุบใครจะได้เลือกก่อนเอางี้ชุบโอเคน้ำโมได้เลือกก่อนและของแก้วตาภาพนี้เลยนี่ไม่ต้องใส่ใต้โต๊ะน้ำโมเอาวางบนโต๊ะลูกพร้อมแล้วไหมครับประกรณ์วางบนโต๊ะนะถ้าพร้อมแล้วเปิดบัตรภาพพร้อมกันครับฟังกลุ่ม1 2 3 4 5ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวคุณครูจะถามนะว่าบัตรภาพต้นพืชที่นักเรียนได้เลือกไปนั้นเนี่ยคือบัตรภาพอะไรกลุ่ม1บัตรภาพของอะไรครับเอไรนาเนี่ยเป็นสถานที่แต่ต้นพืชที่ได้คือต้นอะไรครับต้นข้าวต้นข้าวนะกลุ่ม2ได้อะไรครับกลุ่ม2ได้มะพร้าวกลุ่ม3ตอบพร้อมกันว่ากลุ่ม4เป็นภาพของอะไรครับแตงกวากลุ่ม5เป็นภาพของอะไรครับต้นมะม่วงแล้วบัตรภาพเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นเราไปดูคำถามกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามมาสังเกตต้นภาพอีกต้นพืชอีกครั้งหนึ่งลูกต้นแรกคือต้นอะไรครับทุกกลุ่มอย่าเพิ่งยุ่งกับบัตรวางก่อนนะโมวางก่อนครับเรามาดูที่หน้าจอของครูนะตอนนี้เป็นภาพของต้นมะม่วงอันนี้ต้นอะไรครับต้นอะไรเนี่ยต้นแตงกวาไม่ใช่กาแฟลูก อันนี้ต้นอะไรต้นข้าวโพดนั่นเองเป็นภาพของต้นอะไร
2: มะพร้าว
1: ต้นของมะพร้าวและต้นของ
2: ต้นข
1: ้
2: าว
1: ต้นข้าวนะอ่ะไม่ต้องสังเกตที่ภูเขานี่ๆๆๆสีเขียวๆตรงนี้เลยคือต้นข้าวนั่นเองครับเด็กๆแล้วบัตรภาพนี้จะเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับมาดูที่คำถามของเรานักเรียนคิดว่าพืชดอกแต่ละชนิดที่นักเรียนเลือกเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวันหรือไม่อย่างไรให้ตอบทีละกลุ่มนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่หนึ่งลูกลองตอบดูซิว่าต้นข้าวของเราอ่ะมีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนกับต้นทานตะวันไหมเหมือนไหมครับ
0: เหมือนครับ
1: เหมือนอย่างไรไหนพูดหน่อยสิ
0: เพราะว่าต้นทานตะวันต้องเอาเมล็ดไปเพาะแล้วก็ปลูกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้นข้าวก็ต้องเอาเมล็ดไปเพาะก่อนแล้วค่อยปลูกครับ
1: ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับกลุ่มหนึ่งขอดูกลุ่มสองหน่อยลูกกลุ่มสองใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับกลุ่มสองใครจะตอบดีถ้าไม่นั้นเดี๋ยวคุณจะเลือกนะคุณจะเลือกคนตอบนะกลุ่มสองขอตัวแทนหน่อยลูกดาเนียเป็นตัวแทนได้ไหมลูกดาเนียช่วยตอบดูสิว่ามะพร้าวที่หนูเลือกไปนั้นน่ะมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับต้นทานตะวันเราไหม
0: เหมือนค่ะ
1: เหมือนอย่างไรขอเหตุผลนิดนึง
0: มีดอกเหมือนกันมีผลเหมือนกันค่ะ
1: ดาเนียบอกว่ามีส่วนประกอบของพืชที่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากลูกกลุ่มสามใครจะเป็นตัวแทนลูกปลื้มปลื้มแหละข้าวโพดที่เราเลือกไปนั้นน่ะมีวัฏจักรชีวิตที่เหมือนของครูไหม
3: เหมือนครับ
1: เหมือนอย่างไรขอเหตุผลครับ
3: เพราะว่ามีใบเหมือนกันมีลำต้นเหมือนกันครับ
1: ก็เหตุผลเหมือนกับกลุ่มสองเนาะที่บอกว่ามีส่วนต่างๆของพืชที่เหมือนกันกลุ่มสี่ใครจะเป็นตัวแทนครับนโมเองนโมนโมลองบอกสิเป็นภาพของอะไรนะนโมที่ได้
4: ต้นแตงกวาค่ะ
1: แตงกวามีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับทานตะวันอย่างไรลูก
4: ในผลจะมีเมล็ดอยู่ครับ
1: ขอบคุณมากครับกลุ่ม5ตัวแทน1คนตอบครับขอตัวแทน1คนเร็วคุณครูขออนุญาตเลือกนะวันใหม่ลูกตอบให้ครูหน่อยต้นมะม่วงที่หนูเลือกไปนั้นน่ะมีวัฏจักรชีวิตเหมือนกับทานตะวันไหมลูก
4: มีค่ะ
1: เหมือนไหมเหมือนก่อนแล้วเหมือนกันอย่างไรลูก
4: มีผลเหมือนกันค่ะ
1: มีผลเหมือนกันนะครับขอบคุณมากลูกทุกกลุ่มนะครับก็ได้ให้เหตุผลไปนะครับแตกต่างกันนะครับบ้างก็บอกว่ามีส่วนต่างๆที่เหมือนกันกับต้นทานตะวันบ้างก็บอกว่าการที่เราจะไปเพาะปลูกนะครับให้เป็นวัฏจักรของชีวิตทานตะวันเนี่ยก็จะต้องมีการเริ่มนำเมล็ดไปเพาะนะครับขอบคุณมากเลยทุกๆกลุ่มนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับมีเหตุผลที่เหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับก็น่าจะมีทั้งเหมือนและก็แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับเหตุผลของเรานั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับกิจกรรมของเรากิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับเด็กคนตอนนี้นั่งหลังตรงนะครับหันหน้ามาครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้พวกเราได้ไปสืบค้นข้อมูลและจัดกระทำข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกครับวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมขอไปครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าเดิมนะครับในหน้าที่88นั่นเองครับส่วนวิธีทำวันนี้มีอยู่ทั้งหมด1ข้อนะครับนั่นก็คือข้อที่3ซึ่งข้อที่3ก็จะบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยให้เลือกพืชดอก1ชนิดสืบค้นข้อมูลลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชที่พืชดอกที่เลือกพร้อมกับบันทึกผลคำว่าเลือกพืชดอกในวันนี้เนี่ยทุกๆกลุ่มได้เลือกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เลือกพืชดอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือตัวแทนที่เพื่อนมาหยิบบัตรภาพนั่นแหละในวันนี้เราจะได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอกที่นักเรียนได้เลือกไปนั่นเองนะครับเอาล่ะ ไปดูคำถามนะครับตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมของคุณครูครับนักเรียนต้องเลือกพืชดอกในวันนี้กี่ชนิดครับตอบพร้อมกันเลยว่าหนึ่งชนิดนั่นเองถูกต้องครับเก่งมากเลยคำถามข้อถัดไปนะครับนักเรียนจะได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับ
2: พืชดอก
1: เกี่ยวกับอะไรของพืชดอก
2: โอ้
1: กลุ่ม4ตอบให้คุณหน่อยลูกอะไรครับ
4: วัฏจักรของพืชดอกครับ
1: ขอบคุณมากลูกลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นก็คือวัฏจักรชีวิตนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปนะครับหลังจากการสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับเมื่อพวกเราได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อลูกทำอะไรต่อนะไหนลองตอบสิทำอะไรครับ
2: นำเสนอ
1: มีการนำเสนอไหมนะวันนี้ในวิธีทำไม่ได้บอกว่าให้นำเสนอครับวันนี้ทำอะไรต่อลูกทำอะไรนะก่อนตอบคำถามเราทำอะไรก่อนมีการสังเกตมีอะไรอีกมีการทบทวนเราต้องทำยังไงนะจำได้ไหมทุกๆครั้งเราจะต้องมีการทำอะไรก่อนลูกตอบคำถามตอบก่อนตอบคำถามทำอะไรต่อครับพูดคุยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้านักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับก็ให้ตอบคำถามกับครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนของห้องต้นทางนะครับในวันนี้หลังจากที่เราสืบค้นข้อมูลแล้วเราจะต้องมาบันทึกนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นเองครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้ร่วมกันสืบค้นข้อมูลแล้วเราก็จะมาร่วมกันบันทึกผลนั่นเองครับโดยที่เราจะบันทึกผลลงในใบงานหน้านี้ครับใบงานหน้าที่93นะครับซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับแล้วมาดูกันนะครับใบงานหน้าที่93เราจะต้องบันทึกผลกันอย่างไรลำดับการเปลี่ยนแปลงขณะเจริญเติบโตของพืชดอกที่เลือกนะครับในวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้เลือกพืชดอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะบันทึกลำดับการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกที่เราเลือกไปนั้นเองครับโดยการวาดรูปหรือเขียนลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกได้เลยครับถ้าให้ง่ายนะคุณครูแนะนำก็คือให้วาดภาพจะง่ายที่สุดครับเด็กๆเพราะว่าพืชดอกที่เราได้รับไปนั้นน่ะก็เป็นพืชดอกที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวต้นข้าวโพดนะครับต้นมะพร้าวต้นแตงกวาหรือว่าต้นมะม่วงนะครับอันนี้เนี่ยนักเรียนก็คุ้นเคยกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับนักเรียนน่าจะเคยสังเกตผ่านๆมานั่นเองครับและอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เราจะต้องไปทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่98นะครับในหน้าที่98นี้จะต้องบันทึกในข้อไหนนะครับ

0: ดูกันเลยนั่นก็คือวันนี้เราจะทำที่ข้อเดียวครับข้อที่1นั่นก็คือสืบค้นข้อมูลลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกนั่นเองครับเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสามารถสืบค้นข้อมูลลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกได้กี่ดาวนั่นเองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเอาล่ะนะครับกิจกรรมของปลายทางนะครับสำหรับนักเรียนข้อแรกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกพืชดอกมาก่อนครับ1ชนิดและสืบค้นข้อมูลลำดับการเปลี่ยนแปลงของพืชดอกที่เราเลือกได้เลยครับส่วนข้อที่2เมื่อเราได้ทำการสืบค้นข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ร่วมกันบันทึกผลลงในใบงานหน้า93นั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูเนี่ยให้นักเรียนได้เลือกพืชดอกมา1ชนิดนะครับโดยคุณครูอาจจะเตรียมสื่อให้กับนักเรียนได้เลือกพืชดอกมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลลำดับการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อที่2คุณครูให้นักเรียนได้บันทึกผลลงในใบงานนะครับหน้าที่93พร้อมกับดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนนะครับเอาละกิจกรรมของต้นทางนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอ่ะตรวจสอบความพร้อมก่อนนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับการที่จะไปสืบค้นข้อมูลคุณครูมีบัตรภาพเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆเก็บบัตรภาพใหญ่นี้ก่อนใครเป็นตัวแทนให้เก็บไปได้เลยนะครับใครเป็นตัวแทนให้เก็บไปก่อนนะแต่เดี๋ยวคุณครูนะครับจะขอตัวแทนคนใหม่นะครับแต่ละกลุ่มเดี๋ยวเราเลือกตัวแทนเพื่อนอีกคนหนึ่งแทนนะครับอ้าวกลุ่มหนึ่งประกรณ์เลือกแล้วประกรณ์ได้ไปแล้วรอบนี้จะเป็นใครดีลูกกลุ่มหนึ่งอ้าวลองสิใครจะเป็นตัวแทนครับให้ยกมืออ่ะให้ตะวันนะรอบนี้กลุ่มหนึ่งตัวแทนคือตะวันกลุ่มสองคือดาเนียเก่งมากกลุ่มสามใครดีลูกให้ใครอะไรนะเปมี่ให้เปมี่ก็แล้วกันนะครับกลุ่ม4เป็นใครครับใครดีเอ้าใครเอาธนพรก็ได้นะครับธนพรนะและกลุ่ม5ใครดีครับกลุ่ม5สตางค์ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นักเรียนทุกคนนั่งหลังตรงทุกคนหลับตาคุณครูขออนุญาตนะครับเตรียมบัตรภาพเพิ่มเติมให้ก่อนนะคุณครูขออนุญาตเตรียมบัตรภาพเพิ่มเติมก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยคุณครูนะครับได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนทุกคนนะครับอย่าเพิ่งลืมตานะคุณครูขอแจ้งกติกากันก่อนนะครับกติกาก็คือตัวแทนกลุ่มที่คุณครูได้เลือกไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับให้นะครับเดินออกมาหยิบนะครับบัตรภาพนะครับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะมาหยิบบัตรภาพที่กลุ่มที่เราได้เลือกพืชชนิดนั้นๆไปนะครับโดยหยิบไปทีละ1ภาพนะครับห้ามหยิบไปเกินนะครับหยิบเสร็จแล้วทำอย่างไรต่อก็คือนำมาวางไว้บนโต๊ะนะครับมาวางไว้บนโต๊ะก่อนหลังจากที่เราวางไว้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็เดินมาหยิบจนครบทั้งหมด5ใบนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีบัตรภาพอยู่บนโต๊ะของเราเนี่ยทั้งหมด5ใบนั่นเองครับนักเรียนเข้าใจวิธีการทำไหมครับแต่ละกลุ่มเข้าใจวิธีการทำไหมครับถ้าเข้าใจแล้วทั้งหมดนั่งหลังตรงพร้อมไหมครับตัวแทนกลุ่มเตรียมตัวนะไม่ต้องวิ่งนะลูกค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวจะหกล้มนะถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับตัวแทนมาเลยค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินมาเลยเดินไปหยิบบัตรภาพของพืชที่เราเลือกได้เลยทีละภาพลูกจำได้ไหมว่าเป็นพืชอะไรหยิบไปเลยหยิบไปวางไว้บนโต๊ะก่อนเรามาดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถหยิบบัตรภาพได้ถูกต้องหรือไม่แปลวอีกครับ วางไว้วางไว้แล้วก็ไปหยิบแต่ละกลุ่มจะครบ5ใบนะแต่ละกลุ่มจะต้องครบ5ใบนะครับหยิบไปให้ครบครับเด็กๆห้ามหยิบไปผิดนะถ้าหยิบไปผิดเพื่อนไม่เจอนะเด็กๆตรวจสอบดีๆตรวจสอบดีๆเด็กๆตรวจสอบดีๆหยิบไปให้ครบนะหยิบไปให้ครบเด็กๆยังเหลือลูกยังเหลือบัตรภาพอยู่นะกลุ่ม2เสร็จแล้วใช่ไหมครับอู้เก่งมากเลยกลุ่ม2ต้นข้าวอะไรก็เป็นไม่บัตรภาพใหญ่เก็บเลยครบยังครบ5ภาพหรือยังครบแล้วนะอ่ะนั่งลงครับกลุ่มอื่นเร่งมือเร็วเร่งมือกลุ่มอื่นเร่งมือกลุ่ม1กลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3ครบยังกลุ่ม3เอ๊ะไปดูซิขาดเหลืออะไรไปใช่ไหมอ่ะไปของกลุ่มไหนนะยังเหลืออีก1ภาพลูกของกลุ่มไหนยังเหลืออีก1ภาพมาเร็วกลุ่ม4ยังเหลืออีก1ภาพลูกใช่มั้ยยังเหลืออีก1ภาพดูดีๆอ่ะเรียบร้อยไหมครับอ่ะไม่เป็นไรถ้ายังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปตรวจสอบอีกทีนึงนะอ่ะทุกกลุ่มปรบมือ5ครั้งตอนนี้นะครับบัตรภาพของพวกเราเนี่ยได้วางไว้บนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมโดยให้เรียงลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกได้เลยตอนนี้ทำกิจกรรมเลยนะทำให้เป็นในลักษณะยังไงลักษณะวงอะไรวงกลมไม่มีลูกศร นะตอนนี้ให้เด็กๆคิดว่ามีลูกศร วางอยู่บนโต๊ะอยู่ลองเรียงให้เรียบร้อยดูนะครับกลุ่มนี้สองสามโอเคโอเคเดี๋ยวคุณมาตรวจสอบไหนลำดับแรกคืออะไรนี่สองสามสี่ห้าดีมากกลุ่มนี้ไม่เล่นกันลูกไหนมั่นใจแล้วใช่ไหมครับกลุ่ม4บัตรภาพใหญ่เก็บไปครับไม่ได้ใช้ทำให้เป็นวงกลมลูกเรียงให้ถูกต้องกลุ่มนี้ล่ะเรียงให้เป็นลักษณะวงกลมลูกไหนเริ่มจากอะไรเริ่มจากอันนี้ใช่ไหมมานี้อันนี้ล่ะอันนี้น่าจะอีกนานอันนี้ล่ะอันไหนก่อนต่ออันนี้มีอะไรเนี่ย
1: อันดอกอันนี้ยังไม่มีดอก
0: อันไหนมาก่อน
1: อ
0: ันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนแล้วก็อันนี้ใช่ไหม
1: แล้วก็อ
0: ัน
1: น
0: ี้โอเคครบอันนี้เก็บไว้อันนี้ไม่ใช้ครับครบถ้วนเอาภาพใหญ่วางไว้ตรงกลางก็ได้ลูกเหมือนกลุ่ม2เอาภาพใหญ่วางไว้ตรงกลางจะได้สวยเอาภาพใหญ่วางไว้ตรงกลางกลุ่มนี้เอาภาพใหญ่วางไว้ตรงกลางได้เลยวางไว้ตรงกลางนะโอเคขึ้นมาลูกขึ้นมาทุกกลุ่มวางมือครับตอนนี้วางมือก่อนกลุ่ม4จักรพรรดินั่งลงลูกจักรพรรดินโมนั่งลงครับนโมทุกกลุ่มเงียบเงียบก่อนครับกลุ่มหนึ่งไม่คุยแล้วลูกประกรณ์หมดเวลาแล้วลูกประกรณ์วางก่อนนะเอาละเราหาบัตรภาพ เรียบร้อย

0: แล้วนะครับต่อไปเรามาดูลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกแต่ละชนิดกันนะครับไหนกลุ่มไหนได้มะม่วงกลุ่มไหนได้บัตรภาพของมะม่วงกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยนะสังเกตนะครับลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของมะม่วงดูนะว่าเป็นเหมือนกันหรือไม่เริ่มจากอะไรครับกลุ่ม5เริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเมล็ดเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนกลายเป็นต้นที่เป็นอย่างไรต้นโตเต็มที่นะครับพร้อมอะไรพร้อมมีอะไรพร้อมมีดอกแล้วก็จะกลายเป็นมีผลแล้วผลนี้ภายในผลมีอะไรอยู่ภายในผลมีเมล็ดก็จะเกิดเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับกลุ่ม5เรียงได้ถูกไหมกลุ่ม5เรียงได้ถูกต้องไหมครับเก่งมากปรบมือให้กับตนเองครับกลุ่ม5ทีนี้ไปดูของแตงกวากลุ่มไหนได้แตงกวาครับกลุ่ม4ดูลำดับการเปลี่ยนแปลงนะอันดับแรกเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากอะไร
1: เมล็ด
0: เริ่มจากเมล็ดกันก่อนเมล็ดกลายเป็น
1: ต้นอ
0: ่อนต้นอ่อนเกิดเป็น
1: ต
0: ้นโตเต็มที่แล้วก็กลายเป็นมีดอกแล้วก็จะมีผลภายในผลมีอะไรอยู
1: ่
0: กลุ่ม4เรียงได้ตามนี้ไหมครับปรบมือให้กับตนเองครับเก่งมากต่อไปเป็นข้าวโพดกลุ่มไหนครับกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะสังเกตนะครับของคุณดีๆนะเริ่มจากเมล็ดเริ่มจากเมล็ดนะเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นต้นอะไร
1: ต
0: ้
1: นอ
0: ่
1: อน
0: หรือต้นกล้าเราสลับไหมสลับไหมลูกสลับสลับได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก่งมากแล้วกลายเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนเกิดเป็นต้นอะไร
1: ต
0: ้นโตเต็มที่นะครับหรือลำดับถัดไปนะหลังจากนั้นก็จะมีอะไรครับมีดอกสุดท้ายก็จะเกิดอะไรครับเกิดผลซึ่งภายในผลมีอะไรอยู่มีเมล็ดอยู่ตอนนี้เรียงได้ถูกต้องแล้วหรือยังครับถูกต้องแล้วปบมือให้กับตนเองครับกลุ่ม3ต่อไปเป็นมะพร้าวมะพร้าวมาดูนะมะพร้าวเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากลูกมะพร้าวซึ่งในลูกมะพร้าวเนี่ยก็จะมีอะไรอยู่ลูกจริงๆแล้วมะพร้าวก็มีเมล็ดนะแล้วเกิดเป็นต้นอะไรครับต้นอ่อนต้นอ่อนเกิดเป็นต้นอาจจะยังไม่โตเต็มที่นะเป็นต้นใหญ่นั่นแหละแล้วก็จะกลายเป็นมีอะไรครับ
1: ม
0: ี
1: ดอก
0: แล้วก็ติดอะไรติดผลแบบนี้ภายในผลมีอะไรอยู
1: ่
0: มีเมล็ดอยู่นั่นเองเรียงได้ถูกต้องไหมครับมีการแก้ไขไหมไม่มีเลยเก่งมากปรบมือให้กับตนเองครับกลุ่ม2และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่1ลูกมากลุ่มที่1ปากกรปากกรวางก่อนลูกปากกรเริ่มจากอะไรครับ
1: เมล
0: ็ดไม่เรียกเม็ดนะเมล็ดนะครับเมล็ดเกิดเป็นต้นอะไร
1: ต
0: ้
1: นอ
0: ่
1: อน
0: หรือต้นกล้านั่นเองถูกต้องถูกต้องต้นกล้าเกิดเป็นต้นอะไรครับต้นโตเต็มที่พร้อมมีอะไร
1: ม
0: ี
1: ดอก
0: สุดท้ายก็จะได้อะไรได้ผลได้ผลภายในผลมีอะไรอยู
1: ่
0: มีเมล็ดอยู่นั่นเองครับเรียงได้ถูกต้องไหมปรบมือให้กับตนเองเก่งมากเลยครับทุกกลุ่มเลยทีนี้ถึงคราวของนักเรียนแล้วถึงคราวของนักเรียนแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับตอบให้ดีหน้าไทยหน้า93 93นักเรียนทำเป็นแนวนอนนะใครจะทำแนวตั้งก็ได้ใครจะทำแนวนอนก็ได้นะครับตอนนี้บันทึกผลของตนเองได้เลยนะครับ พืชที่เราเลือกคือต้นอะไรให้บันทึกต้นนั้นๆได้เลยนะครับพยายามวาดให้เหมือนนะวาดให้เหมือนนะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเงียบหน่อยกลุ่มหนึ่ง ตอนนี้บันทึกผลได้เลยนะเดี๋ยวครูจะเดินไปดูความเรียบร้อยของนักเรียนครับอ่ะบันทึกผลได้เลย
1: ใ
0: ช่ลุยทำเหมือนเดิ
1: ม
0: ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิ
1: ม
0: ได้แนวตั้งได้วัดใหญ่ๆเหมือนเดิมนะถูกต้องวัดใหญ
1: ่
0: ๆวาดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยตกแต่งเข้าใจไหม
1: วาดใหญ่พอ
0: ได้อ้าวเริ่มเลยลูกเริ่มเลยกลุ่มนี้เป็นมะพร้าวใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยลูกไม่ยากไม่ยากกลุ่มนี้เป็นข้าวโพดเริ่มเลยครับเด็กๆเริ่มจากนี่เริ่มจากอะไรเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากผลก่อนกลุ่มนี้เป็นแตงกวาอ่ะลุยครับกลุ่มนี้แนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ครับแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้ลูกเอาที่เราถนัดเลยเอาพืชที่เราเลือกนี่ไงเข้าใจไหมเออดูภาพประกอบได้นี่เมล็ดหนูจะวาดตรงนี้ก็ได้ได้เลยกลุ่มนี้เป็นมะม่วงวาดนี่ก่อนนะใช่ทำเป็นเนี่ยคล้ายๆแบบนี้เข้าใจไหมครับ
2: โอ้ต้นทำแบบนี้เป็น
0: ได้ลูกได้ลูกเก่งมากสวยสวยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยให้เพื่อนยืมหน่อยโอ้ยเอาใหญ่กว่านี้นิดนึงวันใหม่เอาใหญ่กว่านี้นิดนึงกลุ่มนี้เล่งมือก้นวาดให้ใหญ่หน่อยลูกวาดให้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับเอาครูจะรู้ไหมยังลบอยู่ไหนได้เก่งมากวาดให้ใหญ่ครับเด็กๆวาดให้ใหญ่นะเร็วอันนี้สวยน่ารักดีไม่ต้องไปแต่งแล้วไปทำของตัวเองไปทำของตัวเองแล้วเอาให้เพื่อนยืมหน่อยลูกเอายังลบให้เพื่อนยืมหน่อยอะไร
2: สมมุติเราต้องแก้แบบวาดเป็นถาดที่เขาโพสต์กันแล้วก็วาดเป็นถาดที่เขาโพสต์กันได
0: ้ไหมตามสไตล์เลยตามสไตล์เลยเดี๋ยวแล้วมันจะวงกลมยังไงเนี่ยประกรณ
2: ์
0: เออเธอจะวงกลมยังไงเนี่ยประกรณ์เนี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ย
2: ไม่รู้จริงๆหรอ
0: ทำไม่เหมือนครั้งที่แล้วสิ
2: คือทำเหมือนไหม
0: เข้าใจไหม
2: ไม่เหมือน
0: ไม่งั้นมันจะงงนะมันมีภาพตรงกลางเนี่ย
2: มาทำนี้ใช่ไหม
0: เอาที่เธอเข้าใจแล้วกันเอาให้มันถูกต้องนะไหนนี่กว้างๆตรงนี้ก็ได้ไลวินมาตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวอันนี้เมล็ดเป็นต้นกล้าอันนี้เป็นต้นอะไร
2: เป็นต้นโตเต็มวัย
0: โตเต็มที่
2: โตเต็มที
0: ่แล้วอีก2ขั้นน่ะมันจะไปอยู่ไหนอ่ะมันจะเบียดกันมั้ยไลวินเอ้าไม่รู้ได้ไงเธอต้องวางแผนเธอต้องวางแผนเอ้าเร็วๆกูช่วยวางแผนแล้วเนี่ย
2: นี่
0: โยงมาตรงนี้แทนจะได้มีพื้นที
2: ่
0: ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มาตรงนี้นะแล้วตรงนี้ก็มาตรงนี้เข้าใจไหมครับแบบนี้วาดต้นนี้ลูกต้นนี้ต่อมีวาดให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงลูกไหนได้อ่ะวาดต่อเลยปลื้มวาดต่อครับปลื้มวาดถึงไหนแล้วมาวาดของเราไม่ต้องไปยืมยาย จักรพรรดิมาเร็วจักรพรรดิเร็วจักรพรรดิทำงานก่อนจักรพรรดิทำงานครับวาดคล้ายๆเดิมดีดีดีได้ได้ได้ลูกได้เอาให้ครบ5ภาพนะ5ภาพให้เป็นวงกลมด้วยบัตรภาพเนี่ยดึงไปได้เลยดึงไปวาดได้เลยเอามาดูเป็นภาพเป็นแบบได้เลยเอารีบใช้รีบใช้แล้วให้เพื่อนดูต่อลูกเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5เอ้าพยายามทำให้พอนะจะได้วนเป็นวงกลมแบบนี้ได้เข้าใจไหมครับเออต้องครบนะต้องครบขั้นด้วยเดี๋ยวครบไหมเนี่ย1 2 3 4เอาแล้วอีกขั้นหนึ่งหายไปไหนแล้วจะไปวาดตรงไหนอ่ะ
2: วาดตรงนี
0: ้โอ้ยมันไม่ได้สิคุณครูบอกแล้วให้เว้นให้มันพอเห็นไหมอันนี้ยังพอได้แต่รอบนี้ไม่ได้เลยพยายามนิดนึงพยายามนิดนึงจันเจ้ามาจันเจ้าลูกทำเหมือนเดิมครับจันเจ้าทำเหมือนเดิมหนูตีกรอบแบบนี้ก่อนก็ได้จะได้ง่ายหนูตีกรอบกุนมันเล็กไปเธอทำมาโอเคแหละแต่มันเล็กไปขยายให้ครูได้ไหมขยายให้ได้ไหมนะขยายให้ครูหน่อยนะลูกแต่ทำสวยเลยทำสวยแต่ขยายให้ครูนิดนึงมันมะพร้าวยังไงเนี่ยเพิ่มรายละเอียดนิดนึงเพิ่มรายละเอียดนิดนึงฮะได้ได้ได้ได้วาดแค่ดอกก็ได้เนี่ยวาดแบบนี้แบบนี้นะกุนเดาใหญ่กว่านี้นิดนึงกุนทำมาสวยแล้วเมื่อกี้เลยเอาแบบเมื่อกี้เลยเอาแบบเมื่อกี้แต่ว่าขยายให้ใหญ่นะจะสวยงามมากมาเล็ดต้นอ่อนก่อนมีดอกครับอันนี้ต้นก่อนมีดอกอันนี้มีดอกใช่ไหมแล้วก็มีผลต่อไปเขียนมีผลต่อใครว่าไงลูกระบายสีได้เลยจักรพรรดิขยับไปขยับไปโอ้ยสวยสวยมากต้นหอมสวยมากต้นหอมเดี๋ยวครูขอตรวจสอบสิครบไหมนะมเมล็ดต้นอ่อนต้นโตต้นมีดอกมีผลอะลูกศรหายไปหนึ่งลูกศรลูกใส่ลูกศรให้ครูหน่อยนั่นแหละอะตกแต่งได้อีกนะตกแต่งได้อีกเลยเอาสวยๆครับเอาสวยๆอันนี้มีดอกมีผลมีผลต่อครับมีผลมีเยอะๆอ่ะนี่มีเป็นเยอะๆเลยแบบนี้เลยรีบๆรีบไหนประกรณ์ประกรณ์เข้าท่าดีมากดีมากไหนลายวินครบไหมเมล็ดใช่ไหมต้นอ่อนอันนี้อะไรต้นเตียนใบอันนี้ล่ะได้แนวตั้งได้
2: ไปเรื่อยๆไม่เอา
0: ต้องหมุนถ้าไม่หมุนไม่ใช
2: ่
0: ก็โค้งมาสิทีนี
2: ้แค่ตรงกลางเป็นดอกมันแบบเป็นดอกเป็นแบบเป็นต้นก้
0: าวได้มีดอกอันนี้อะไรอัน
2: นี้เป็นแบบมีเมล็ดข้าวแล้ว
0: มีผลมีเมล็ดแล้วดีอ่ะระบายสีทีนี้กุนมาตรงนี้ต่อขั้นต่อไปนะอันนี้มาขั้นต่อไปอันนี้มาสิ้นสุดแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยครบแล้วนะเดี๋ยว1 2 3วาดให้เสร็จทีนี้เป็นวงกลมเรียบร้อยเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วระบายสีได้เลยเสร็จแล้วระบายสีได้เลยทำให้เสร็จดาเนียทำให้เสร็จอะไรนะไหน โอ้โหอ่ะเราดูออกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเมล็ดอันนี้อะไร
2: อ
0: ันนี้อะไร
2: อันนี้อันนี้พร้อมมีดอก
0: มีดอกไหนอ่ะดอกของครูอยู่ไหนแล้วผลนะดูไม่ออกเลยเนี่ยวันใหม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอย่าลืมลูกศรนั้นสุดท้ายไปกลับไปสู่ที่เดิมนะครับระบายสีได้โอ้โหอ่ะระบายสีมาเดี๋ยว1 2 3 4อีก2ขั้นนะอีก2ขั้นนะทำมาสวยงามระบายสีได้สตางค์ระบายสีลูกว่าไงลูกเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอ่ะต้นหอมรอสักครู่อ่ะเจยพึกดูอะไรลูกเจยพึกดูอะไรอยู่เดี๋ยวนะแล้วมันวนเป็นวงกลมยังไงเนี่ยลูกไหนนี่หนูทำเหมือนเดิมนะลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นวงกลมเนี่ยอย่าลืมลูกศรมีลูกศรด้วยไหนลูกศรแรกลูกศรแรกอยู่ไหนอ่ะโยงไปด้วยเขียนลูกศรให้คุณหน่อยนะเด็กๆครับเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเร่งมือเข้าเร่งมือนี่ปกรณ์เธอรีบทำแล้วก็ระบายสีระบายสีสิทีนี้ตะวันระบายสีระบายสีตะวันจันเจ้าเล่งมือลูกจันเจ้าเล่งมือจันเจ้าเล่งมือครับเล่งมือกลุ่มสีเรียบร้อยไหมกลุ่มสีระบายสีสิจักรพรรดิ
2: เกียร์นายบอกว่าภาพที่หกหาย
0: ภาพที่หกหาย
2: ภาพใหญ่หาย
0: นี่ไงอยู่กับจักรพรรดินี่อย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเดี๋ยวจะพังก่อนลูกได้ลูกระบายสีดีมากโอ้ยดาเนียวาดสวยเอานะต้องฝึกบ่อยๆลูกศิลปะเราสามารถฝึกได้นะวิทย์ก็มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะก็คือการวาดภาพนี่เอง ดีใช่ไหมเล่งมือครับเด็กๆเล่งมือนะเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนนะลูกต้นหอมนั่งลงครับต้นหอมนั่งลงหลายคนใกล้จะเสร็จแล้วเนาะยังไม่ได้ไปไหนเลยรออยู่ลูกรออยู่ไลวินเรียบร้อยเก่งมากไลวินไลวินทีนี้เก็บบัตรภาพให้ครูหน่อยไลวินรวมบัตรภาพให้ครูหน่อยรวมบัตรภาพให้ครูนะกลุ่มนี้รวมบัตรภาพให้ครูหน่อยลูกเอาวางไว้นะกลุ่ม3รวมบัตรภาพให้ครูหน่อยนะกลุ่ม4จักรพรรดิรวมบัตรภาพให้ครูหน่อยจักรพรรดิกลุ่ม5ลูกรวมบัตรภาพให้ครูหน่อยนะมาเรียบร้อยแล้วนะส่งครูเลยมาภาพใหญ่ด้วยกลุ่มนี้ขอบัตรภาพคืนนะกลุ่ม3ขอบัตรภาพคืนครับดีมากครับลูกกลุ่ม4มารวมบัตรภาพคืนจักรพรรดิมาไม่ต้องเรียงกลุ่ม5ขอบัตรภาพคืนครับหมดแล้วแก้วตาได้เอาอะไรไปไหมไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรเอาละทีนี้เด็กๆทุกคนใครที่เสร็จแล้วหันหน้ามาคนที่ทำงานเสร็จแล้วนะหันหน้ามาคนที่ยังทำงานไม่เสร็จฟังไปด้วยนะครับทีนี้ของครูเลือกเป็นภาพอะไรดีเป็นของข้าวโพดนะครับ ก็จะมีลำดับการเปลี่ยนแปลงตามนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการบันทึกผลนะมีตัวอย่างอีกต้นข้าวแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยต้นข้าวทีนี้มาตอบคำถามให้ครูหน่อยไหนใครที่เสร็จแล้วยกมือมีใครบ้างลองมาตอบคำถามให้ครูหน่อยสิลำดับการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกแต่ละชนิดเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมครับเหมือนไหมจักรพรรดิเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างไรเหมือนไหมตกลงเหมือนตอบให้ครูหน่อยลูกเหมือนไหมครับจักรพรรดิ
3: เหมือนครับ
0: เหมือนเหมือนอย่างไรจักรพรรดิบอกครูหน่อยสิ
3: พืชดอกทุกชนิด
0: ก็จะเริ่มตั้งแต่ยังไงครับ
3: เมล็ดครับ
0: ตั้งแต่เมล็ดเกิดเป็นอะไรต่อ
3: ต้นอ่อนคร
0: ับ เล่าต่อไปเลยต้นอ่อนเป็น
3: ต้น
0: อ่อนกลายเป็นต้นโตโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีอะไร
3: มีดอกครับ
0: ต้นโตเต็มที่มีดอกดอกกลายเป็นอะไรต่อ
3: ผลครับ
0: ดอกเกิดเป็นผลภายในผลมี
3: เมล็ดครับ
0: มีเมล็ดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับเอาล่ะก็เหมือนกันนะครับเด็กๆไม่ว่าพืชชนิดไหนนะที่มีดอกนะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตโดยเมล็ดงอกเป็นต้นขนาดเล็กก่อนเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆมีใบสีเขียวๆนะครับก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนเป็นต้นโตเต็มที่ที่พร้อมออกดอกนะครับกลายเป็นผลแล้วก็จะมีเมล็ดอีกครั้งนั่นเองครับเอาล่ะคนที่ทำงานเสร็จแล้วตอนนี้เปิดไปหน้าที่98ครับคนที่ทำงานเสร็จแล้วนะเปิดไปหน้าที่98ได้เลยให้ตอบแบบประเมินตนเองนะครับว่าเราเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงขนาดเจริญเติบโตของพืชดอกวันนี้ให้กี่ดาวดีนะครับข้อเดียวนะทำแค่ข้อ1จักรพรรดิทำด้วยหน้า98เปิดครับหน้า98สำหรับคนที่ทำงานเสร็จแล้วนะส่วนใครที่ยังทำงานไม่เสร็จตอนนี้รีบทำงานนะครับรีบทำงานนะเดี๋ยวครูจะเดินไปดูอีกรอบนะครับครูจะเดินไปดูอีกรอบเอาไหนแบบประเมินตนเองหยิบขึ้นมาก่อนไหนเอามาดูวันใหม่เดินไหมครูลูกวันไหนเดินไหมครูหน้า98หน้า98ไรวินดีมากไหนตะวันถ้าเสร็จแล้วเก็บเลยถ้าทำงานเสร็จแล้วคุณเสร็จยังหน้า93เสร็จยังเสร็จแล้วเก็บได้จันเจ้าเปิดไปหน้า98นะลูกทำต่อเลยตรงนี้ยังไม่เสร็จเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนใครเสร็จแล้วบ้างกลุ่มนี้เก็บได้เลยเก็บงานของตัวเองได้เลยใครที่ยังไม่เสร็จทำงานต่อครับจักรพรรดิเก็บงานของตนเองเสร็จแล้วใช่ไหมดีมากกลุ่ม5กลุ่ม5เสร็จแล้วหรือยังครับเก็บผลงานของตนเองได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจอีกทีเก็บได้เลยทำแบบประเมินก่อนข้อเดียวข้อ1อะไรลูกทีนี้เรามาดูกันหน่อยว่าวันนี้ให้กี่ดาวกันบ้างไหนใครให้ตนเอง3ดาวบ้างยกมือฟังครับใครประเมินตนเองแล้วให้3ดาวบ้างยกมือโอ้โหทุกคนเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะวันนี้เป็นยังไงครับได้สืบค้นข้อมูลสนุกไหมครับวันนี้น่าจะสนุกนะแล้วใครให้2ดาวมีไหมทำไมให้2ดาวไลวินวันนี้ทำไมให้2ดาวครับลองตอบสิทำไมให้2ดาวลูกวันนี้ขอเหตุผลนิดนึง ทำไมให้2ดาวครับ
3: เพราะว่าทำผิดไปบางช่วงคร
0: ับ อ๋อทำผิดบางช่วงอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากไหนมีใครให้1ดาวไหมไม่มีนะแล้วครั้งต่อไปเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไหมครับทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากครับเด็กๆเอาล่ะทีนี้เรามาสรุปกิจกรรมของเรากัน

0: เริ่มจากเมล็ดเกิดเป็นอะไรต่อกลายเป็นต้นอ่อนไปต่อคือเป็นอะไร
1: ต้น
0: ต่อ
1: ต้น
0: ต้นโตเต็มที่ต้นโตเต็มที่มีอะไร
1: ม
0: ี
1: ดอก
0: มีดอกแล้วมีหลังจากนั้นเป็นอะไรต
1: ่อเป็นผล
0: แล้วก็จะเกิดผลภายในผลมีอะไรภายในผลจะมีเมล็ดอยู่แล้วจะเป็นแบบนี้ยังไงครับ
1: ไปตลอดกาล
0: ไปตลอดกาลไม่ใช่ตลอดกาลลูกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับอ่ะก็พืชดอกชนิดอื่นๆนะครับนอกจากทานตะวันก็จะมีการเจริญเติบโตอย่างที่เพื่อนๆในต้นทางได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับแล้วก็เมล็ดก็จะงอกได้ต้นพืชต้นใหม่แบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับเอาล่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่4นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือ 1. ใบงานเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกหน้า94 2. กระดาษ A4 3. ดินน้ำมันคระสี 4. แผ่นรองปั้นดินน้ำมันและ 5. เทปใสนั่นเองครับเอาล่ะถ้าใครยังไม่เสร็จงานนี้ให้กลับไปทำเป็นให้กลับไปทำเป็น
1: การบ
0: ้านนะครับอ่ะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้ของครูแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเอาไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นี่ในทั้งหมดนำความเคารพ
0: บ๊ายบายอย่าลืมกลับไปทำงานนะครับ

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เตรียมในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของการประกอบอาหารคือคุณครูได้เอาผักอะไรมานะ
2: ผ
1: ัก โหระพามีโหระพาแล้วก็ใบกะเพรานะคะเอแล้วเมนูที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่แล้วเด็กมีเมนูนี้ที่บ้านบ้างไหมคะลูกมีไหมคะมีแล้วได้ช่วยคุณแม่เด็ดใบกะเพราไหมลูกโอ้เยี่ยมมากค่ะเอนอกจากถ้าเกิดเราทำผัดกะเพรานี่นอกจากที่เราจะเตรียมได้นอกจากเด็ดใบกะเพราแล้วเรายังทำอะไรได้อีกนะ
2: ล
1: ้
2: าง
1: ล้างผักแล้วทำอะไรได้อีกคะลูกไปตัดกิ่งกะเพราเลยแสดงว่าพื้นที่ที่บ้านของหนูนั้นปลูกกะเพราไว้ใช่ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะ

0: ช่วยคุณแม่หั่นผักเหรอคะโอ้เยี่ยมค่ะบางคนก็ช่วยคุณแม่ตอกไข่ตอกไข่นี่เมนูอะไรคะลูกคุณแม่ทำอะไรให้ทานคะลูก
1: ผ
0: ั
1: ดกะเพราไข
0: ่ดาวนะคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้เข้าครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เด็กๆจะต้องผ่านจุดประสงค์อย่างแน่นอนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะบอกชื่อและวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารได้อย่างเหมาะสมนะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารที่ถูกวิธีด้วยนะคะเรามาสะท้อนความคิดกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆคิดก่อนนะอย่าเพิ่งรีบตอบนะคะเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันค่ะคิดนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณครูของหนูนะคะเป็นผู้สุ่มนะคะหรืออาจจะเป็นตัวแทนในการตอบก็ได้นะคะนี่ค่ะคำถามคุณครูมีอยู่ว่าถ้าจะตักกล้วยบวชชีนะคะรับประทานควรเลือกใช้ภาชนะใดนะคะถ้าจะตักกล้วยบวชชีนะคะมารับประทานนะคะนักเรียนจะเลือกใช้ภาชนะใดในการตักในการใส่นะคะลูกยังไม่ต้องยกมือค่ะคุณครูยังมีตัวเลือกให้นะนี่ค่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวถ้วยหรือชามมีสองเสียงมีสองเสียงแตกกันถ้วยยกมือโอ้โหเพื่อนปลายทางก็มีถ้วยนะคะเอาชามยกมือโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วถ้วยกับชามต่างกันยังไงคะต่างกันยังไงคะไมกี้ค่ะ
2: ถ้วยจะใบเล็กครับชามจะใบใหญ่ครับ
0: ถ้วยจะใบเล็กชามจะใบใหญ่จริงไหมคะลูก
3: จริ ง
0: จริงไหมคะไม่จริงเอาไปที่วันใหม่ค่ะตอนนี้คือถ้วยใบเล็กชามใบใหญ่แล้วของวันใหม่ว่าไงคะลูก
2: ถ้วยจะสูงกว่าค่ะชามจะเป็นแบนๆค่ะ
0: ถ้วยจะสูงอ๋อนั่นมันจานเพื่อนบอกนั่นมันจานเธอเอ้ามีใครความเห็นต่างไหมคะลูกต้นหอมเดี๋ยวไปที่ต้นหอมค่ะต้นหอมว่าไงลูก
4: เป็นชามเพราะว่ามีลักษณะเหมือนถ้วยเป็นถ้วยที่เป็นหลุมๆอะค่ะ
0: ค่ะคือเพื่อนบอกว่าเป็นชามที่มีลักษณะเหมือนถ้วยเป็นหลุมๆนะไปนะคะคุณครูเข้าใจหนูค่ะลูกสรุปแล้วมาดูกันทุกคนถ้วยนี่ถ้วยใบแค่นี้ชามสรุปถ้วยจะใบเล็กชามจะใบใหญ่นะชามอย่างเช่นใส่อะไรดีนะแกงจืดต้มยำแบบนี้เราจะใส่ชามนะคะถ้าถ้วยจะเล็กกว่าชามอาจจะใส่เป็นน้ำซุปน้ำจิ้มเวลาทานข้าวมันไก่จะได้น้ำซุปถ้วยเล็กๆมานึกออกไหมหรือจะใส่เป็นน้ำปลาพริกซอสพริกหรือว่าอาจจะเป็นน้ำปลาเฉยๆก็ได้นะคะทีนี้เขาถามว่ากล้วยบวชชีเนี่ยจะใส่ถ้วยหรือ
3: แก้ว
0: อันนี้คือ
3: แก
0: ้วจะใส่ถ้วยหรือแก้วดีขอเป็นมอสค่ะมอสลูกมอสเดินมาตรงนี้เลยค่ะลูกมอสครับมอสเดินมาตรงนี้เลยลูกมอสคิดว่ากล้วยบวชชีนี่น่าจะใส่ที่ไหนคะลูกมอสสามารถจิ้มที่ภาพได้เลยลูกจิ้มที่ภาพนะครับลูกมอสคิดได้แล้วมอสจิ้มที่ภาพเลยลูกกล้วยบวชชี หาถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากค่ะลูกเจ้านายคิดว่าเป็นแก้วไหมครับ
1: ไม่
0: คิดไหมครับไม่คิดเลยคนอื่นคิดว่าเป็นแก้วไหมลูก
1: ไม
0: ่นะคะถ้าเกิดเราไปโกรธแก้วผิดท่าเอาต่อไปค่ะอุปกรณ์ใดที่ใช้ประกอบอาหารคู่กันยังไม่มีภาพเลยลูกรอภาพก่อนนะคะภาพที่หนึ่งเขาเรียกว่า
1: ตาหล
0: ิ
1: วก
0: ับ
1: กระทะ
0: หรือกระทะกับตาหลิว
1: ได
0: ้ทั้งสองอย่างนะคะกับหม้อกับกระพีเพื่อนปลายทางคะถ้าได้แล้วตอบคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะขอเป็นโอ้เอามือลงค่ะลูกโอ้ทุกคนนี่ยกมือแบบสุดฝีมือเลยแสดงว่านักเรียนจะต้องมั่นใจใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ใช่งั้นลำบากใจมากเลยค่ะที่จะเลือกใครออกมางั้นสุ่มเลขที่ก็ลำบากเนาะเอาเป็นว่านักเรียนอยากให้ใครตอบนักเรียนเอามือชี้ไปที่คนนั้นเลยค่ะ1 2 3อุ๊ยส่วนใหญ่ชี้มาที่ดาเนียเอาดาเนียมาตอบเลยลูกดาเนียคิดว่าภาพไหนคะลูกใช่ดาเนียใจเย็นอย่าเพิ่งดาเนียอย่าเพิ่งไปลูกดาเนียเขาบอกว่าทางนู้นก็รักทางนี้ก็รักคืออยากเลือกทั้งสองอย่างเลยได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ถ้าไม่ได้งั้นดาเนียเลือกหนึ่งอย่างลูกเก่งมากค่ะต่อไปค่ะขอเป็นกุลค่ะเชิญค่ะกุลกุลครับเขาถามว่าอุปกรณ์ใดที่ใช้ประกอบอาหารคู่กันเขาตอบกระทะกับเตาหลิวไปแล้วกุลคิดว่าทางนี้เนี่ยใช้คู่กันไหมครับหม้อกับทัพพีใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าถูกหรือผิด
1: ไม่
0: แล้วคุณคิดว่าถูกหรือผิดครับ
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ถูกอ่ะถ้าถูกมั่นใจตัวเองกดเลยครับที่ผ้าเดี๋ยวคนที่ออกมากดเนี่ยยังไม่ตื่นเต้นเลยยังงงๆอยู่เลยเอ๊ะจะถูกหรือไม่ถูกดีแต่คนที่อยู่ข้างในนี่แบบว่าทำไมลูกเชื่อมั่นในตัวเองมากเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าแล้วถ้าเรามีหม้อเรากำลังตำต้มจืดอยู่แต่เราไปเอาตะหลิวมาโคนมันได้ไหมลูกแล้วต้มจืดมันยังคงเป็นต้มจืดไหมคะเป็นไหมต้มจืดมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะแต่เหมาะสมไหม
1: ไม
0: ่เวลาจะตักน้ำต้มจืดขึ้นมามันตักได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะอ้าวเยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารนะคะมีหลายประเภทนะคะขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เราใช้ในการปรุงนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหารเอ๊นี่เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: หม้ออ
0: ุ๊ยตอบให้ต่อเนื่องนิดนึงหัวใจแป้วเลยหม้อแล้วเงียบไปเลยคืออะไรนะลูก
1: หม้อห
0: ุ
1: งข
0: ้
1: าว
0: โอ้โหนึกว่าเด็กๆจะตอบกาต้มน้ำร้อนนี่นะคุณครูนกใจแป้วมากหม้อหุงข้าวค่ะใช้ในการหุงข้าวเอ๊อยู่ป.2แล้วใครได้หุงข้าวเองบ้างอุ้ยสุดยอดมากเลย คุณครูอายุขนาดนี้แล้วนะที่บ้านครูยังแทบจะไม่ได้หุงข้าวเลยนะลูกเพราะว่าแย่งแม่หุงไม่ได้เลยคุณแม่จะหุงเองตลอดเลยไม่เคยทานสักทีนะคะหม้อหุงข้าวอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช่ไหมลูกไหนใครเคยหุงเองไหนเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยไหนเมื่อกี้นี้พอบอกใครเคยหุงข้าวเองยกมือเยอะเลยพอบอกจะให้เล่าประสบการณ์มืออยู่อย่างนี้เลยไหนไปที่ต้นหอมค่ะต้นหอมหุงข้าวยังไงลูก
4: ใส่ข้าวสารลงไปในหม้อหุงข้าวก่อนค่ะแล้วก็เทน้ำกรองเข้าไปค่ะแล้วปิดฝาหม้อข้าวค่ะแล้วก็ไปกดคำว่าหุมค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะคือเพื่อนก็พูดในคือที่เข้าใจคือณตอนนี้เครื่องมือหม้อหุงข้าวของเพื่อนเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นึกออกไหมคะเพื่อนก็บอกว่าเทข้าวสารเยี่ยมมากคือตรงคำว่าเทข้าวสารถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าใช้ข้าวสวยเนี่ยจะยุ่งเลยข้าวสารแปลว่าข้าวที่ยังไม่สุกนะคะเป็นเม็ดแต่เมื่อกี้นี่อาจจะข้ามขั้นไปนิดหนึ่งคือบางบ้านอาจจะต้องซาวข้าวด้วยใช่ไหมคะเราต้องซาวข้าวนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยลูกอาจจะมีเศษฝุ่นละอองนะคะซาวข้าวเสร็จแล้วน้ำซาวข้าวที่เหลือเอาไปลูกน้ำซาวข้าวไปทำอะไรนะรดน้ำต้นไม้นะคะหรือเราอาจจะเอาไว้ล้างมือก่อนก็ได้นะลูกนะแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรลูกหม้อซึ้งหรือเราเรียกว่าลังถึงนะคะลูกใช้นึ่งอาหารที่บ้านคุณครูไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะบ้านคุณครูใช้แบบนี้ในการหุงข้าวนะคะก็คือจะใช้เป็นการนึ่งนะคะด้านล่างนี้ค่ะจะใส่น้ำด้านบนจะมีหม้อนะคะใบเล็กๆอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ซาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไมลูกใส่น้ำพอประมาณนะลูกแล้วก็ปิดฝาข้าวของครูจะสุกโดยใช้ไอ้น้ำนะคะต่างกันเห็นไหมลูกแล้วข้าวจะไม่ติดก้นหม้อด้วยนะคะและบางบ้านก็อาจจะใช้ลังถึงแบบนี้ในเรื่องของการนึ่งอาจจะเป็นนึ่งไงลูกอุ่นซาลาเปาเก่งมากค่ะหรือจะเป็นไข่ตุ๋นหรือไข่นึ่งปลานะคะอ้าวต่อไปนี่ค่ะอันนี้คือกระทะกับตะหลิวนะคะการใช้งานคือใช้ปรุงอาหารประเภทผัดหรือทอดนะคะด้วยยุคปัจจุบันนี้กระทะก็คือทำไมคะออกแบบมาหลายแบบอาจจะเป็นเทฟลอนซึ่งถ้าเป็นเทฟลอนแสดงว่าเราทำไมลูกไม่จำเป็นที่จะต้องใส่น้ำมันเยอะหรืออาจจะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยก็ได้นะคะนี่เป็นหม้อหม้อทำอาหารอะไรได้บ้างนะทำอะไรได้บ้างคะต้มยำกุ้งนะคะคือหม้อเนี่ยก็จะใช้สำหรับในการทำอาหารต้มแกงหรืออาหารที่มีน้ำค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่ม2วันนี้นานีออกมาแล้วกลุ่ม3ต้นหอมมาแล้วกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ขออาหารที่ประกอบนะคะโดยใช้หม้อค่ะนี่พี่เบิ้มเราหยิบไมค์ก่อนเลย
4: ต้มปลาครับ
0: ต้มปลานะคะคนต่อไปค่ะขอสัก2อย่างก็ได้ค่ะลูกทำอะไรดีคะ
4: ต้มยำกุ้งค
0: ่ะเยี่ยมมากค่ะต้มยำกุ้งหรือต้มปลานะคะโอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรลูกเคยเห็นไหมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเตาถ่านหรือเตาอังโลนะลูกคือจะใช้ถ่านสีดำๆถ่านนั้นทำมาจากไม้นะคะไว้ตรงนี้เอาไม้มาเผานะลูกเวลาติดเตาติดค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราถนัดใช้ปืนยิงแก๊สแป๊กๆไฟลุกอันนี้จะทำไมลูกใครเคยติดเตาแบบนี้บ้างโอ้โหไปติดที่ไหนมา อ๋อบ้านคุณตากับคุณยายนะคะเราก็จะใช้เตาแบบนี้ตอนที่โรงเรียนเรามีกิจกรรมเข้าค่ายเดย์แคมป์คือกลางวันแล้วจะให้เด็กๆนั้นทำอาหารแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเตาถ่านอยู่คุณครูว่าติดข้างๆยากนะยากไหมลูก
5: ไม่ยาก
0: ใครทำเป็นก็บอกไม่ยากนะคะเยี่ยมมากค่ะแต่การที่ทำอาหารด้วยเตาถ่านแบบนี้จะทำให้อาหารทำไมลูกมีกลิ่นที่หอมนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเตาแก๊สนะลูกคือใช้หมุนตรงนี้ค่ะแป๊กแป๊กไฟก็ลุกขึ้นอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาอ้างโล่หรือเตาแก๊สแบบนี้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องปิดเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วที่สำคัญควรที่จะปิดที่หัวแก๊สด้วยทุกครั้งนะคะนี่ค่ะเตานะคะใช้ในการให้ความร้อนสำหรับในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นกระทะหรือว่าหม้อนะลูกอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมอาหารบ้างค่ะลูกอันนี้เราเรียกว่าก
1: ะละม
0: ังกะละมังนะคะลูกใช้ล้างผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะยังจำวิธีการล้างผักได้ไหมล้างผักนี่ไหนขอกลุ่ม2ค่ะล้างด้วยวิธีไหนบ้างคะลูก
4: น้ำส้มสายชูค่ะ
0: ล้างด้วยน้ำส้มสายชูเอาส่งไปให้อีฟบ้างค่ะลูก
4: เกลือค่ะ
6: เบกกิ้งโซดาค่ะ
0: โอ้โหหมดยังคะการ
4: น้ำเปล่าค่ะ
0: โอ้เยี่ยมมากค่ะแล้วถ้าเราไม่ล้างผักได้ไหมลูกได้ไหมเราจะทำอาหารเราซื้อผักมาจากตลาดแล้วอะเราไม่ล้างได้ไหมคะเรารีบเราหิวมากเลยอะได้ไหมคะเพราะว่าอะไรคะลูกเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคอยู่อาจจะมีเศษดินอยู่นะคะเอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกว่ากะอะไรคะกะล่อนอะไรนะลูกเขาเรียกว่ากระทะมีรูเก่งมากค่ะเรียกว่าอะไรลูก
1: กระทะม
0: ี
1: ร
0: ูกระทะมีรูใช่เหรอคะ
1: กระชอนอ
0: ะไรนะ
1: กระชอน
0: นะคะลูกเขาเรียกกระชอนกระทะมีรูแสดงว่ามันเสียแล้วเราต้องทิ้งนะลูกส่วนกะล่อนเนี่ยมันอาจจะใช้กับคนที่พูดจาทำไมลูกปิ้นป้อนหลอกลวงนะอันนี้คือกระชอนค่ะใช้สำหรับในการกรองนะคะเช่นกรองกะทินะลูกไม่ให้กากะทินั้นทำไมลูกหล่นลงไปคือเนื้อมะพร้าวเนี่ยหล่นลงไปเราจะใช้แต่แค่น้ำของเขานะคะโอ้นี่คืออะไรคะลูกอะไรนะ
1: ม
0: ีดนะคะนี่คือมีดค่ะใช้ในการหั่นปอกสับและซอยเห็นไหมว่ามีดมีหลายแบบซึ่งการใช้มีดเนี่ยก็แตกต่างกันนะลูกสังเกตมีดอันนี้กับมีดอันล่างนักเรียนว่ามีดอันบนนี่น่าจะใช้สำหรับในเรื่องไหนคะใจเย็นทีใช่ไหมครับกัปตันมีดอันบนนี่กัปตันที่บ้านมีไหมครับ
7: มีครับ
0: ที่บ้านคุณแม่เรียกมีดชนิดนี้ว่าอะไรครับลูกอ
7: ิโต้ครับ
0: โอ้สุดยอดมากเลยค่ะแล้วใช้สำหรับในการทำอะไรครับ
7: หั่นเนื้อครับ
0: หั่นเนื้อนะคะแล้วทำอะไรได้อีกไหมครับ
7: สับครับ
0: ใช้ในการสับนะคะถูกต้องค่ะมีดอิโต้เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือใช้ในเรื่องของการหั่นเนื้อหรือว่าจะสับเนื้อหรือสับข้อของสัตว์ที่เป็นข้อต่อก็ได้นะคะส่วนมีดอันล่างค่ะนโมบ้างลูกวันนี้นโมยังไม่ได้ตอบเลยมีดอันล่างครับนโมอันนี้น่าจะใช้สำหรับทำอะไรครับ
8: ปอกผลไม้ครับ
0: ถูกต้องค่ะใช้ในเรื่องของการปอกผลไม้นะคะถ้าเอามีดอันล่างเนี้ยไปสับข้อกระดูกจะเป็นยังไงลูกหักหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะคือระหว่างสับไปเนี่ยมีดอาจจะเลื่อนอาจจะทำไมลูกไก่กระเด็นหรือมีดอาจจะหักแล้วก็กระเด็นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยต้องใช้มีดให้ถูกประเภทด้วยนะคะจะเอาอีโต้ไปปอกผลไม้ก็ทำไมลูก ใหญ่เกินไปไม่ถนัดมือนะคะฉะนั้นแล้วอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเขียน

0: องหั่นอาหารนะคะช่วยป้องกันการขูดหรือการทำลายของพื้นผิวนะคะเวลาที่เราจะหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์เราต้องมีเขียงนักเรียนสังเกตเขียงที่บ้านเห็นไหมคะว่าจะมีรอยอยู่เห็นไหมลูกเห็นไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นรอยสับต่างๆเนี่ยควรจะอยู่แค่ที่เขียงไม่ควรจะมาอยู่ตามโต๊ะรับประทานอาหารของเรานะคะเขียงเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบค่ะอาจจะมีเป็นเขียงพลาสติกก็ได้นะลูกหรือเขียงไม้ใหญ่ๆถ้าเกิดใครเคยไปตลาดนักเรียนจะเห็นร้านขายหมูเขียงไม้ขนาดไหนคะลูกร้านขายหมูใหญ่นี่เลยเป็นวงกลมนะคะคบกับอะไรคะไม้ไม้อุ๊ยอันนั้นคือภาษาชาวบ้านเราต้องเรียกให้ถูกค่ะคือไม้ตีพริกนะเขาชื่อไม้ตีพริกไอสิ่งที่หนูจะเรียกมาเมื่อกี้เนี่ยมันคือภาษาชาวบ้านอึบไว้ในใจนะลูกอันไหนคือไม้ตีพริกอันนี้ค่ะเราเรียกไม้ตีพริกอันนี้ก็เหมือนกันนะวิธีใช้งานค่ะคือใช้โขกอาหารให้แหลกหรือให้ละเอียดนะคะบางครั้งส้มตำก็จะใช้เป็นคกไม้นะคะคกหินแบบนี้เขาบอกว่าถ้าบ้านไหนมีลูกสาวแล้วลองใช้โคกหินแบบนี้ตำน้ำพริกเขาให้ฟังเสียงโคกค่ะเอ้ยคกไปค่ะว่ามันดังแค่ไหนถ้าดังเบาๆแสดงว่าฝีมือไม่ได้ต้องดังคกๆเลยเนาะผมล่ะครับลูกโอ้เยี่ยมมากค่ะต้องโคกให้ดังค่ะนะให้ละเอียดเลยอุปกรณ์ที่ใช้ตักอาหารค่ะขอเป็นใครดีกลุ่ม4มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะลูกที่ใช้ตักอาหาร
1: มีช้อนครับ
0: ช้อนแล้วมีอะไรคะลูกได้เลยค่ะข้าวหอมส่งให้ข้าวหอมด้วยค่ะลูกนอกจากช้อนแล้วใช้อะไรอีกคะลูกใช้ตักอาหารเสียงกระซิบดังมากกระซิบให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะลูก
1: ทับพีค่ะ
0: อ้าวกระซิบดังๆค่ะลูกอะไรนะลูกเยี่ยมมากค่ะอะไรนะคะลูก
1: ทับพี
0: ทับพีนะคะเอาเจด้าอยากตอบลูกเอาเจด้ายังเหลืออยู่อีกเหรอลูก
1: ซ่อมค่ะ
0: ซ่อมได้อีกไหมคะซ่อมเอาไว้จิ้มพูดบอกซ่อมไว้จิ้มไม่เป็นไรค่ะเก่งมากค่ะลูกกล้าตอบนะลูกอะไรคะลูกตาหลิวก็ยังใช้ตักอาหารได้นะคะมาดูของครูบ้างว่ามีอะไรบ้างนะนี่ค่ะทับพีค่ะลูกใหญ่ขนาดนี้เราต้องเรียกว่าทัพพีใช้ในการตักอาหารแห้งแล้วก็อาหารที่เป็นน้ำนะคะเช่นข้าวแล้วก็แกงหรือจะเป็นต้มจืดนะคะซึ่งถ้าเกิดเราตักจากหม้อเนี่ยเราควรจะใช้ทัพพีถ้าเกิดเราจะชิมเราต้องใช้ทัพพีคู่กับช้อนชิมนะคะตักจากทัพพีมาใส่ช้อนแล้วค่อยชิมเราจะไม่ชิมทั้งทัพพีนะคะลูกเพราะไม่งั้นทำไมลูกคนอื่นที่กินเข้าไปก็อาจเชื้อโรคจากเราด้วยนะคะนี่ค่ะช้อนซ่อมนะใช้คู่กันค่ะเพื่อตักอาหารรับประทานถ้าเรามีช้อนอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะเกี่ยอาหารเข้าช้อนได้เราต้องใช้ซ่อมนะคะในเรื่องการช่วยเกี่ยอาหารเข้าช้อนภาชนะที่ใส่อาหารมีอะไรบ้างขอเป็นกลุ่ม3ค่ะเริ่มที่ใครก่อนดีคะใครนะ
1: เม
0: เอาเมเลยค่ะ
1: ผักค่ะ
0: อะไรนะลูก
1: ผักค่ะ
0: เดี๋ยวค่ะเมภาชนะที่ใส่อาหารลูกภาชนะที่ใส่อาหารที่บ้านใช้ภาชนะอะไรใส่อาหารบ้างใจเย็นๆลูกตื่นเต้นสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆแล้วพอออกมาภาชนะอะไรลูกใส่อาหารเวลาเราใส่ข้าวใส่อะไรคะลูก
1: จานค่ะ
0: เก่งมากค่ะไปทางไหนดีมีอะไรอีกคะ
1: ถ้วยค่ะ
0: เก่งค่ะ
1: ชามค่ะ
0: มีอีกไหมคะลูก

0: แล้วเราจะเอาอะไรที่โรงเรียนเราใส่อะไรคะลูกตอบได้ค่ะลูก
1: ถ
0: าดหลุมนะคะก็สามารถที่จะใส่อาหารได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เราเรียกว่า
2: จาน
0: ถ้าแบนๆเราเรียกจานนะคะกลมๆแบนๆเราเรียกจานใส่อาหารประเภทที่อาจจะมีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยนะคะหรือเป็นอาหารแห้งเลยนะคะอย่างเช่นผัดยำหรืออาหารว่างอาหารอะไรใส่จานได้บ้างนะขอกลุ่มหนึ่งบ้างค่ะอันนี้ทบทวนความรู้เดิมเลยนะคะลูกอาหารอะไรใส่จานบ้างลูกคนละหนึ่งอย่างเลยค่ะในกลุ่มแปลกนะไมกี้เวลากลุ่มอื่นตอบไมกี้ตอบช่วยเพื่อนตลอดเลยพอถึงตัวเองทำไมลูกตื่นเต้นสรุปไม่ใช่เขาลึกๆลูกแล้วผ่อนออกมา
1: ผัดผักบุ้งครับ
0: ผัดผักบุ้งนะคะ
1: ข้าวผัด
0: ค่ะ
1: ส้มตำ
0: ค่ะ
1: ข้าวผัดค่ะ
0: เยี่ยมมากค่ะ
3: กะเพราหมูสับครับ
0: โอ้โหเก่งมากค่ะไม่มีซ้ำกันเลยมีซ้ำมีข้าวผัดซ้ำนะคะไม่เป็นไรค่ะต่อไปอันนี้เรียกว่าถ้วยหรือชามชามชามจะใหญ่กว่าถ้วยนะคะจะมีความลึกกว่าแล้วก็ใหญ่กว่านะคะใส่อาหารประเภทน้ำต้มจืดหรือต้มยำนะคะถ้าเกิดว่าเป็นต้มแซ่บจะใส่ชามหรือถ้วยดีทำไมเบาจัง
2: ชา
0: โอ้โหเยี่ยมมากค่ะไข่พะโล
2: ้ชา
0: โอ้โหเก่งมากค่ะนี่ค่ะถ้วยจะใบเล็กกว่านะคะถ้วยเนี่ยใส่อาหารที่มีน้ำน้อยอาจจะเป็นขนมหวานหรือใส่น้ำพริกนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่บ้านแล้วเราทานอาหารคนเดียวนะคะเราทานคนเดียวเป็นหม้อต้มจืดคุณแม่ต้มไว้ให้นักเรียนอาจจะทานเพียงเล็กน้อยนักเรียนอาจจะหยิบถ้วยเนี่ยมาตักก็ได้นะคะถ้าเกิดเราทานในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าเกิดเราทานทั้งครอบครัวเราควรที่จะใส่ชามนะลูกนะตอนนี้ค่ะในเรื่องของเด็กๆฟังครูมาก็พอสมควรแล้วเด็กๆก็ช่วยตอบพอสมควรแล้วคุณครูเชื่อว่าเด็กๆนะจะทำใบงานของคุณครูได้นะคะใบงานของเรานะคะวันนี้ค่ะเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารนะคะหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะได้ใบงานแล้วมาดูซิหน้าตาใบงานของเราเป็นแบบนี้นะคะคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนเติมชื่ออุปกรณ์นะคะและภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารนะคะซึ่งจัดเตรียมไว้เป็นคู่ๆนะคะลงในช่องว่างแล้ววาดภาพและบายสีให้สวยงามแสดงว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้จะต้องทำไมจะต้องทำไมคะวาดภาพด้วยนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่ายังไงลูกข้อที่หนึ่งจุดๆๆคู่กับเตาหลิวน่าจะเป็นอะไรคะกระทะฉะนั้นแล้วในช่องสี่เหลี่ยมน่าจะวาดอะไรลูกน่าจะวาดกระทะและตาหลิวด้วยไหมได้ไหมคะได้วาดคู่นะคะวาดคู่เข้าใจไหมลูกนะวาดคู่กันนะคะข้อ2จุดๆๆคู่ซ้อมไม่ต้องตอบแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะคู่กับเขียงข้อ4อันนี้เมื่อกี้คุณเน้นย้ำแล้วนะคะว่าเขาชื่ออะไรคกคู่กับเก่งมากค่ะมีเสียงแววเสียงดังด้วยนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเท่าที่คุณครูเดินสังเกตอยู่นะคะเด็กๆนั้นเขียนได้เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ระบายสีให้สวยงามนะคะกลุ่ม2ก็วาดรูปเสร็จแล้วนะคะไหนโชว์หน่อยโชว์ชูหน่อยค่ะชูหน่อยเอาทุกคนไหนชูหน่อยลูกชูให้เพื่อนๆไปทางของเราดูว่าเราวาดรูปสวยแค่ไหนนะคะนี่คู่กับเขียง

0: ต่อไปข้อสุดท้ายคกคู่กับ
1: ไม้
0: ตีอะไรนะ
1: ไม้ต
0: ีโอ้เยี่ยมค่ะคกคู่กับไม้ตีพริกนะคะเรียกชื่อเขาให้ถูกนะลูกนี่คือคกนี่คือไม้ตีพริกนะเอาใหม่ค่ะครูชี้แล้วนักเรียนพูดชื่อเขานะลูกพร้อมยังเยี่ยมมากค่ะแล้วครั้งต่อไปเราต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกนะคะคำถามชวนคิดค่ะถ้าเราใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดประเภทจะเกิดผลอย่างไรถ้าเราใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดประเภทจะเกิดผลอย่างไรใครจะตอบได้บ้างนโมเชิญค่ะ
2: อาจจะตักอะไรกี่อาจจะตักน้ำไม่ได้ครับ
0: อาจจะทำไมนะลูกอาจจะตัก
2: น้ำ
0: อาจจะตักน้ำไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเลยลูกอย่างเช่นใช้อะไรลูก
2: ตะหลิวตักน้ำครับ
0: ก็แตกต่างกันนะคะการเลือกใช้งานถูกประเภทจะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการช่วยเหลือผู้ปกครองในการเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบความรู้ค่ะเรื่องการช่วยเหลือผู้ปกครองในการเตรียมส่วนประกอบในการประกอบอาหารนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะ

0: ครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่เราเห็นอยู่เสมอนั้นส่วนใหญ่จะสะท้อนให้เห็นจุดจบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เล่นการพนันทุกครั้งครับวันนี้วิตามินข่าวขอยกข่าวการพนันมาให้เด็กๆได้รู้จักเพื่อจะได้เลือกว่าจะมีความสุขจากการพนันหรือมีความสุขจากตัวเองเราจะเล่นพนันกีฬาหรือเราจะเล่นกีฬาเราอยากได้ของจากการพนันหรือเราอยากได้ดีเพราะเราไม่เล่นการพนันอย่างไหนดีกว่าครับอย่างไหนดีกว่า
1: ตอนนั้นนะครับบ้านผมใหญ่ไม่เคยครับ
0: มีสระว่ายน้ำไหม
1: มีครับ
0: เรามั่นใจครั้งที่สอง
1: ย้ายไปอยู่อีกบ้านหนึ่งครับแค่หนึ่งชั้นหนึ่ง
0: สระว่ายน้ำ
1: เหลือแต่โอ่งนี่แหละพี่สุว่าไหมคะไม่มีใครมีความสุขจากการพนันได้หรอกค่ะการพนันมีได้ก็ต้องมีเสียวันนี้ได้พรุ่งนี้ก็เสีย
0: อ
1: าทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าก็เสียแต่ถ้าเราทำงานเองแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนมากแต่เราก็

0: เสียเหงื่อหรือเสียตังค์อย่างไหนดีกว่า
1: เป็นไรครับ
2: ก็ผมเชียร์แมนยูใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ครึ่งแรกนะครับมันนำไป 2-0 นะคะ
1: แล้วครึ่งหลังล่ะครับ
2: แต่ครึ่งหลังตีไข่แตกครับ
1: 2-1 อย่างนี้ก็มีโอกาสเสม
2: อแต่คู่แข่งสิครับตีไป 3-1 ครับผมยังไม่ยอมนะครับ
1: ครับ
2: แมนยูนะครับตีอีก 3-2 ครับ
1: 3-2 อย่างนี้จบเกมเป็นไงครับ
2: หมดเวลาสกอร์
1: วันนี้ทีมที่เรารักแพ้คราวหน้าเชียร์ใหม่อาจจะชนะก็ได้ครับร้องให้ทำไมอ่ะ
2: ผมเอา

0: อร์พูลเชียร์เชลซีก็ต้องลงไปเล่นให้ปิ่งเขานะคะ
1: เออจริงจริงจริง
0: จีน่าว่าเสียเหงื่อเพราะกีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้กับการพนันนะคะ
1: อืม

0: ส่งชิงโชคบ่อยๆรอคอยโชคชะตาอยากได้อะไรไม่ทำงานล่ะมันน่าภูมิใจมากกว่า
1: พี่สุครับอยากกินข้าวผัดอเมริกาหรือขนมปังฝรั่งเศสไหมครับ
2: ตอนนี้จะไปต่างประเทศเหรอครับ
1: ผมไปรอบโลกครับเขาจับประกาศชิงโชค
2: ทำไมพีมถึงมั่นใจขนาดนี้ว่าจะต้องได้รางวัลนะครับ
1: ก็พ่อผมซื้อบะหมี่ 1,000 กล่อง
2: ส่งไปชิงโชค
1: คร
2: ับมั่นใจมาก
1: ครับ
2: รู้ไหมครับว่าโอกาสที่คนจะถูกรางวัลจากการชิงโชคเนี่ยมีไม่ถึง 1% นะครับประมาณ 0.0001 อะไรประมาณเนี่ยโอกาสถูกน้อยมากพิมพ์พิมพ์พิม
1: พ์พี่ซุปครับ
2: ครับ
1: อยากกินบะหมี่ลืมน้ำไหมครับ
2: ให้ฟรีเลยหรอ
1: ขายครับแต่ไม่มีซองนะ พี่ซุปขาการชิงโชคคือการรอคอยโชคชะตาค่ะการชิงโชคอะนะคะส่วนใหญ่แล้วได้แต่ชิงไม่เคยได้โชคหรอกค่ะ
2: การพนันนอกจากจะสร้างความเสียหายอย่างมากแล้วยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับเมื่อเรารู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธการพนันก็จะไม่สามารถมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ
3: Vitamin K

0: ขึ้นทั้งหมดกับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าครูแต้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะคะที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของนาฏยศัพท์ส่วนไหนไปคะนักเด็กส่วนมือถูกต้องแล้วค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านาฏยศัพท์ส่วนเท้าของเรานะคะมีจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนจะต้องระบุนาฏยศัพท์ที่ปฏิบัติได้นะคะและสามารถปฏิบัตินาฏยศัพท์นั้นๆได้ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำนาฏยศัพท์ไปใช้ประโยชน์ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนะคะเรามาทบทวนนะคะนาฏยศัพท์ส่วนอะไรนะส่วนอะไรนะคะส่วนมือกันก่อนนะคะนาฏยศัพท์ส่วนมือของเรามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันเริ่มที่ท่าแรกท่าอะไรเอ่ย
2: จ
1: ี
2: บ
1: จีบอะไรนะคะไหนเด็กๆลองบอกสิคะว่าจีบการจีบที่ถูกต้องจะต้องจีบอย่างไรนะเอานิ้วโป้งไปจรดที่นิ้วอะไรนะคะนิ้วชี้แล้วนิ้วที่เหลือล่ะคะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยตึงเลยใช่ไหมคะตึงคล้ายอะไรที่ครูเคยบอกจำได้ไหมคล้ายพัดรู้จักพัดไหมคะพัดแบบนี้นิ้วเราต้องตึงเหมือนพัดเลยนะคะแล้วก็นิ้วตึง

0: ึงทุกนิ้วเลยนิ้วโป้งแตะที่ข้อที่เท่าไหร่ของนิ้วชี้ฮะแตะข้อที่เท่าไหร่นะ1หรือ2 1ค่ะเราจะเอานิ้วโป้งของเราไปแตะข้อที่1ของนิ้วนิ้วอะไรนิ้วอะไรตอบพร้อมกันนิ้วชี้อ่ะแล้วท่าแรกของเราคือจีบคว่ำเราจะต้องทำยังไงคะหักข้อมือลงใช่ไหมคะหักข้อมือลงแล้วถ้าเป็นแบบนี้สวยไหมคะสวยไหมแบบนี้สวยไหมคะไม่สวยดังนั้นให้นักเรียนทำไมลูกหักข้อมือเข้าหาแขนไว้นั่นเองนะคะตอนนี้ให้นักเรียนขัดสมาธิได้นะคะสะบัดมือเมื่อยแล้วสะบัดมือเล็กน้อยอ่ะขอดูจีบคว่ำอีกหนึ่งรอบ1 2 3จีบคว่ำนะจีบคว่ำนะอย่าลืมหักข้อมือนะคะสวยมากเลยค่ะอ่ะเรามาทบทวนท่าต่อไปนะคะท่าอะไรเอ่ยจีบหงายต้องยังไงคะพลิกมือขึ้นมานิ้วชี้ขึ้นอะไรลูกชี้ขึ้นอะไรฟ้าแต่มือต้องทำไมด้วยหักข้อมืออ่ะไหนทำให้ครูดูสิคะแล้วนิ้วที่เหลือต้องอะไรด้วยอย่าลืมถ้าเป็นแบบนี้สวยไหมคะผิดหรือถูกแบบนี้ผิดต้องทำไมลูกกางออกไปบานๆเลยนั่นแหละค่ะสวยมากอ่ะสะบัดมือสะบัดมืออ่ะต่อไปทบทวนท่าต่อไปท่าจีบทรงหลังทำพร้อมกันถึงครูหันข้างให้ดูนะคะจีบทรงหลังเราจะจีบแล้วดันมือไปข้างหลังแบบนี้ผิดไหมคะถ้าจีบแบบนี้ผิดหรือถูกผิดเราต้องบิดม้วนข้อมือเข้าแบบนี้แล้วส่งไปข้างหลังแล้วตัวที่โน้มอยู่ดึงกลับมาตรงเราจะไม่โน้มตัวไปข้างหน้านะคะตัวตรงทุกคนปฏิบัติสิคะครูอยากดูหลังตรงยืดหลังขึ้นไม่โน้มมาข้างหน้าสวยมากเลยแล้วก็ไม่เอาไว้ที่ก้นแบบนี้นะคะไม่เอาไว้แบบนี้นะยืดหลังไปไกลๆเลยนะยืดแขนส่งแขนไปไกลๆเลยเก่งมากเลยอ่ะต่อไปท่าอะไรคะตั้งวงอะไรตั้งวงอะไรตั้งวงบนซึ่งตั้งวงบนคุณครูมีมาให้เป็นตัวพระกับตัวนางตัวพระคือใครนะขอทบทวนหน่อยผู้ชายตัวนางคือใครนะคะผู้หญิงอันไหนลองปฏิบัติสิคะวงบนผู้ชายอยู่ระดับอะไรคะเด็กๆระดับอะไรนะคะศีรษะเก่งมากแล้วของผู้หญิงล่ะคะอยู่ระดับอะไรลูกคิ้วลองแตะสิลองแตะแล้วยืดออกมาแต่อย่ายืดเกินไปนะคะเราจะไม่ตึงแบบนี้นะงอแขนเล็กน้อยสวยมากเลยเก่งมากเรามีวงบนแล้วต่อไปจะเป็นวงอะไรคะวงกลางวงกลางอะไรคะลูกระดับไหล่ตัวพระตัวนางเหมือนกันไหมคะท่านี้เหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะว่าวงกลางของตัวพระและตัวนางต้องอยู่ระดับอะไรคะลายอันไหนทุกคนปฏิบัติเก่งมากท่าสุดท้ายของเรานะคะในการทบทวนคือท่าอะไรลูกวงล่างวงล่างพระกับนางเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันนิดนึงต่างกันนิดนึงคือทำไมคะถ้าเป็นตัวพระเราจะกันแขนหรือกันศอกกลางๆออกหน่อยแบบนี้แต่ว่าตัวนางก็จะหุบแขนปกตินะคะแล้วก็ฝ่ามือจะไม่หันเป็นแบบนี้นะคะพยายามพลิกมือออกมาข้างนอกที่สำคัญการตั้งวงที่สวยไหนทุกคนกางมือออกมาแบบนี้สิคะนิ้วทั้ง4นิ้วต้องทำไมลูกกางหรือชิดชิดการเรียงชิดติดการนิ้วโป้งจะต้องทำไมลูกทำไมเก็บเข้าไปนะคะไหนทุกคนปฏิบัติให้ดูหน่อยโอ้สวยมากเลยทีนี้คุณครูมีเทคนิคการทำให้มือสวยเทคนิคการทำให้มือสวยคือการอะไรนะคะ ดัดมืออ่ะวิธีการดัดมือที่สวยงามทำให้มือสวยนะคะอ่ะให้นักเรียนเอามืออะไรก่อนดีเอามือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นเอามือซ้ายมาจับมือขวาแบบนี้จับที่นิ้วมือจับแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะคะจับกำไปแบบนี้ค่ะจับกำไปแบบนี้เสร็จแล้วดึงเข้าหาแขนของตัวเองเราจะไม่แค่กดไปแค่นี้นะเราต้องเอาไปทั้งข้อมือเลยรู้จักข้อมือไหมคะรู้จักข้อมือไหมจ๊ะรู้จักใช่ไหมนี่ดึงข้อมือเข้าหาแขนด้วยเจ็บนิดนึงอ่ะไหนตัวตรงเอามือวางที่ขาเอามือวางที่ขาใช้มืออะไรก่อนเอามือขวาวางที่ขาลูกแล้วเอามือซ้ายไปจับอ่ะแล้วดึงแขนดึงมืออ่ะดึงข้อมือเข้าหาแขนแล้วนับ1ถึง20 1 2 3 1
1: 2 3
0: เอามือตั้งบนขาลูกเอามือตั้งบนขาข้อมืออยู่ที่ขา
1: 9 10 11 12 13
0: กำปลายนิ้วมือไปให้หมดนะคะเอานิ้วไปทุกนิ้วเลย
1: 18 19 20
0: เก่งมากอ่ะทีนี้เปลี่ยนมือบ้างเปลี่ยนมือขอเป็นมืออะไรเมื่อกี้เราดัดมืออะไรไปแล้วดัดมือขวารอบนี้เราดัดมือซ้ายเอามือขวามาจับมืออะไรลูกจับมืออะไรคะซ้ายอ่ะเอามือวางไว้ที่ขาของตัวเองเอามือวางไว้ที่ขาเอามือซ้ายวางที่ขาแล้วเอามือขวาจับปลายนิ้วจับนิ้วนะคะเอานิ้วไปทั้งหมดเลยนะไม่เว้นนิ้วอะไรไว้สักนิ้วเลยนะกำปลายนิ้วไปด้วยนะคะอ่ะแล้วดัดพร้อมกัน1 2 3

0: ดังฟังชัดมากเจ็บไหมคะอาสะบัดมือให้เลือดมันเดินหน่อยนะคะอ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมคะเจ็บถ้าเจ็บแปลว่าทำถูกแต่ว่าขอเตือนไว้นิดนึงนะคะการมือจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูนะคะหรือว่าในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าหากเราทำไมคะดัดมือหนักเกินไปอาจจะทำให้นิ้วของเราทำไมลูกหักได้นะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหากจะฝึกดัดมือนักเรียนจะต้องอยู่กับคุณครูนะคะให้ในการดูแลให้เด็กๆได้ดัดมือนะคะอ่ะไหนทดสอบหน่อยขอทบทวนทดสอบคุณครูบอกน่าจะยะศัพท์คำไหนให้นักเรียนปฏิบัติคำนั้นพร้อมหรือยังเอามือเท้าเอวดูซิใครผิดดูซิใครผิดพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: เริ่มที่คำว่าตั้งวงบนตั้งวงล่างจีบคว่ำจีบหงายห้ามดูเพื่อนแล้วห้ามดูเพื่อนแล้วค่ะจีบทรงหลังตั้งวงกลางจีบทรงหลังจีบคว่ำจีบหงายตั้งวงล่างตั้งวงบนตั้งวงกลางจีบทรงหลังดันตัวไว้จีบคว่ำจีบหงายตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะทีนี้คุณครูอยากจะทราบว่าเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำว่านาฏยศัพท์คืออะไรยังจำได้ไหมเก่งมากเลยค่ะนาฏยศัพท์คืออะไรนะคำศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราจะเอาไว้ใช้สื่อความหมายการระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนนะคะว่าคุณครูให้ปฏิบัติท่าอะไรเช่นเมื่อสักครู่พอคุณครูบอกว่าให้นักเรียนจีบคว่ำเด็กๆสามารถปฏิบัติได้เลยใช่ไหมคะอ่ะเหล่านี้แปลว่าเราสามารถ

0: ื่อสารในการบอกคำศัพท์กันเข้าใจตรงกันแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้นาตยศัพท์ส่วนเท้าเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัตินาตยศัพท์ส่วนเท้ากันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะอ่ะนาตยศัพท์ส่วนเท้าคำแรกอ่านว่าอะไรคะ
1: ย่างเท้า
0: ไหนนักเรียนลองคิดซิว่าลองคิดเองลองจินตนาการเองว่าคำว่าย่ำเท้าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรบ้างทำได้อย่างไรเอามือเท้าเอวเพราะว่าเราจะทำส่วนเท้านะคะมือเท้าเอวไหวไหนลองดูซิเก่งมากอ่ะอันนี้คือเรียกว่าท่าอะไรนะคะย่ำเท้าอ่ะเรามาปฏิบัติพร้อมกันโดยการนับ1ถึง8โอเคไหมคะเริ่มที่เท้าอะไรก่อนดี
1: เท
0: ้
1: าขวาน
0: ับ1คือการย่ำเท้าขวานะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะทีนี้หยุดก่อนการย่ำเท้าที่สวยงามนะคะเราจะต้องมีการยืดยุบด้วยดูคุณครูนะดูวิธีการย่ำเท้าของคุณนะคะเวลายกเราจะย่อพอเราวางเท้าเราจะยืดย่อยืดแบบนี้ย่อยืดอ่ะพร้อมยังนับ1ถึง8ใหม่1 2 3ไป1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดอ่ะทีนี้คุณครูสังเกตว่านักเรียนใช้ปลายเท้าลงก่อนในนาฏศิลป์ไทยนะคะเราจะไม่ใช้ปลายเท้าลงก่อนนะคะเราส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ส้นเท้าลงก่อนเราจะไม่เอาทิ่มลงไปอย่างนี้นะถ้าทิ่มตรงนี้เป็นท่าไก่เราจะเอาไว้ใช้เรียนแบบไก่แต่ตอนนี้เราเป็นเทวดานางฟ้าเราเป็นคนปกติถ้ารำเราต้องสวยงามดังนั้นการย่ำเท้าเราจะเอาอะไรลงก่อนนะส้นเท้านะคะพร้อมตัวตรงมือเท้าเอวนับ1ถึง8นะคะ1 2 3 1ส้นเท้าลงก่อนนะ4 5 6 78มีคนย่ำผิดเอาใหม่ย่ำเท้าเราเริ่มย่ำ1ที่เท้าอะไรคะเท้าขวาไหนยกมือขวาสิขวาอยู่ไหนชื่อหรือกระเป๋าจ๊ะ
1: ชื
0: ่อค่ะโอเคกลับมาเท้าเอวพร้อมมือเท้าเอวถ้าครูพูดคำว่าพร้อมเท่ากับมือทุกคนจะต้องอยู่ที่เอวแล้วค่ะ1 2 3 18แล้วยังไง8แล้วยืนตรงเลยอ่ะท่าแรกเราได้แล้วนะคะการอะไรนะย่ำเท้าเรามาดูท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปของเรา
1: ซอย
0: เท้านักเรียนคิดว่าเป็นยังไงเก่งมากอ่ะซอยเท้าคือการย่ำเท้าทีๆอ่ะแต่ว่าเราจะต้องย่อตลอดเวลาอ้าวทุกคนมือเท้าเอวพร้อมค่ะย่อตัวลงย่อตัวลงตรงๆเหมือนนั่งเก้าอี้นะคะแล้วยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงยกส้นเท้าขึ้นนิดนึงตัวตรงๆมือเท้าเอวแล้วซอยแล้วย่ำเท้าทีๆย่อค้างไว้ย่อค้างไว้ดูซิใครทำสวยใครทำสวยกว่ากันดูสิคะตัวตรงค่ะไม่โน้มตัวมาข้างหน้าตัวตรงเมื่อยเมื่อยใช่ไหมคะกลับมายืนตรงแล้วจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วถึงจะหยุดได้ไหมคะพร้อม1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8ตัวตรงแต่ว่าตอนนี้คุณครูนะคะเห็นนักเรียนบางคนยังย่ำเท้าไม่ขอโทษค่ะยังซอยเท้าไม่นิ่งการซอยเท้าให้สวย เด็กๆจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้นิ่งที่สุดห้ามเป็นแบบนี้เราไม่ได้กำลังจะไปเล่นกีฬานะคะเรากำลังจะรำไทยให้สวยงามดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ย่ำเท้าให้ตัวนิ่งที่สุดไหนลองปฏิบัติสิ1 2 3ทำตัวให้นิ่งที่สุดตัวตรงตัวนิ่งๆย่ำเท้าทีๆแล้วตัวเราจะนิ่งเองสุดยอดเก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะพร้อมจะไปท่าต่อไปหรือยังท่าแรกของเราคือท่าอะไรนะทบทวนย่ำเท้าท่าที่2คือท่าซอยเท้าเรามาดูท่าที่3ท่าอะไรคะ
1: เล
0: ื่อมเท้าอ่ะเราจะเหลื่อมเท้าขวาก่อนนั่นคือให้นักเรียนเอามือเท้าเอวยืนอันนี้คือการยืนผสมเท้านะคะเสร็จแล้วถ้าเหลื่อมเท้าคือการที่เราเอาเท้าขวาเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าไม่ใช่ไขว้นะคะลูกแค่เลื่อนขึ้นมาเฉยๆส้นเท้าขวาส้นเท้าขวาอยู่ที่กลางเท้าซ้ายนั่นแหละค่ะแล้วเปิดนิ้วเท้าขวาขึ้นเปิดแค่นิ้วเท้านะไม่ได้เปิดทั้งหมดแบบนี้นะแค่นิ้วเท้าแล้วย่อตัวลงย่อลงทั้งสองขาเลยผู้ชายย่อแบบนี้กลางๆหน่อยผู้หญิงย่อตรงๆหนีบๆตัวตรงไม่เอียงสวยมากเลยตัวตรงลูกเท้าอยู่ที่พื้นทั้งสองเท้าเลยส้นเท้าไม่ได้อยู่ที่ปลายนิ้วนะคะอยู่ที่กลางฝ่าเท้านันพัฒน์ลูกถอยเท้าขวาลงไปอีกค่ะถูกต้องแล้วเปิดนิ้วเท้าย่อลงเอาน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางอย่าเอียงไปข้างหน้าหรือเอียงไปข้างหลังเอาน้ำหนักให้อยู่ตรงกลางแล้วตัวโตมือเท้าเอวนับ1ถึง10
1: 1 2
0: ย่อนิ่งไว้นะ
1: 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมากค่ะอันนี้เรียกท่าอะไรนะเหลื่อมเท้าเหลื่อมเท้าทำได้ทั้งขวาและซ้ายไหนลองทำเหลื่อมเท้าซ้ายสิคะเหลื่อมเท้าซ้ายก็คือการที่เราเอาเท้าซ้ายมาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้เราย่อลงเหมือนเมื่อสักครู่เลยดูสิคะใครยังทำไม่ได้เอาเท้าชิดกันแบบนี้นะคะแต่ใช้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้านะคะย่อลงนับ1ถึง10
1: 1 2
0: ตัวตรงดันตัวไว้ดันตัวตรงๆลูก
1: 5 6 7 8 9 10
0: สุดยอดเลยค่ะท่าต่อไปค่ะท่าอะไรคะ
1: ยกเท
0: ้
1: าย
0: กเท้ายืนเหลื่อมเท้าขวาไว้ยืนเหลื่อมเท้าขวาไว้ค่ะยืนเหลื่อมเท้าขวาไว้ค่ะแล้วย่อลงการยกเท้าคือยกขึ้นมาแบบนี้ยกขึ้นมาผู้หญิงยกตรงๆผู้ชายกางขาไปนิดนึงนิดเดียวนะนิดเดียวยืนให้อยู่ยืนให้นิ่งหักข้อเท้าขึ้นข้างบนค่ะนิ้วชี้ฟ้าไว้เราจะไม่จิ้มพื้นอย่างนี้นะคะหักข้อเท้าขึ้นมือเท้าเอวสวยๆถ้าไม่นิ่งไม่ให้นับนะถ้าใครไม่นิ่งไม่ให้นับนะพร้อมหรือยัง1 2 3
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เมื่อยไหมสะบัดขาสะบัดขาทีนี้ในขณะที่แบบนี้นะอยู่แค่นี้แล้วข้อเท้าขึ้นส่วนของผู้ชายจะอยู่ระดับเข่าสูงนิดนึงแล้วก็กางออกไหนลองปฏิบัติอีกรอบแต่ว่าเมื่อสักครู่เราทำเท้าอะไรไปคะขวารอบนี้ลองปฏิบัติเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าซ้ายไว้ค่ะเหลื่อมเท้าซ้ายไว้คุณครูพูดว่าเหลื่อมเท้าซ้ายเหลื่อมเท้าซ้ายทำยังไงนะยังมีคนทำผิดอยู่เลย เหลื่อมเท้าซ้ายลูก

0: ศยากรเหลื่อมเท้าลูกอันนั้นท่าลายยกเท้าหรือเปล่าเหลื่อมเท้าเอาเท้าวางลงทั้งสองขาลูกเหลื่อมเท้าอันนั้นยกเท้าลูกเหลื่อมเท้าย่อลงแล้วยกเท้าซ้ายขึ้นผู้หญิงอย่าลืมนะไม่เกินหน้าแข้งนะผู้ชายกางออกนิดนึงสูงขึ้นนิดนึงแล้วย่อลงด้วยผู้หญิงสูงไปลูกผู้หญิงเตี้ยหน่อยเท้ามาข้างหน้าค่ะนับ1 2 3
1: 1 2 3 4
0: ทำวรัตเอาขามาข้างหน้าลูก
1: 6 7 8
0: 9 10เก่งมากเอาปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะวันนี้เราได้เรียนนาฏยศาสตร์ไปทั้งหมดกี่ท่าแล้วตอนนี
1: ้
0: 4หรือ5
1: 4
0: ท่าท่าแรกคือท่าอะไรคะ
1: ย
0: ่
1: ำเท
0: ้าทุกคนลองทบทวนสิเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้ไปฝึกซ้อมกันเองภายในกลุ่มนะเดี๋ยวจะให้ออกมาทำหน้าห้องเหมือนเดิมเลยมือเท้าเอวค่ะมือเท้าเอวเริ่มที่ย่ำเท้าเราจะนับ1ถึง8ทั้งหมด2รอบทุกคนจะต้องย่ำให้พร้อมกันได้ไหมคะพร้อม1ตัวตรงพร้อมค่ะ1 2 3
1: 1 2 3 4 5
0: ให้พร้อมกันลูก
1: 6
0: ยุบยืดยุบ
1: 8
0: 1 2 3 4 5 6 7 8นิ่งเลยครบ8แล้วนะคะ8 2รอบต่อไปต่อไปอะไรคะ
1: ซอย
0: เท้าหนึ่งสองสามย่อลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปท่าอะไรคะก่อนยกเท้ามีอะไรนะ
1: เหล
0: ื่อมเท้าเหลื่อมเท้าขวานับหนึ่งถึงสิบยกเท้าเหลื่อมเท้าแล้วอะไรคะยกเท้าเอายกเท้าขวาก่อนนับ1ถึง10 1 2 3
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เปลี่ยนเป็นเหลื่อมเท้าซ้ายแล้วนับย่อลง1ยกเท้านับ1ถึง10
1: 1 2
0: อย่าลืมหักข้อเท้าขึ้นบนลูก
1: 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมากเลยค่ะทีนี้คุณครูให้นักเรียนทำให้คุณครูดูทีละกลุ่มก่อนที่จะไปซ้อมกันเองต้องทำให้คุณครูดูก่อนเริ่มที่กลุ่ม1กลุ่มที่เหลือ2 3 4 5นั่งลงก่อนค่ะคุณครูขอดูกลุ่ม1ก่อนนะคะกลุ่ม1มือเท้าเอวพร้อมเวลาย่ำเท้านับ8 2รอบนะคะเพื่อนๆนั่งดูด้วยความสงบค่ะ1 2 3ไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8ต้องไปฝึกให้พร้อมกันนะคะกลุ่มนี้ต่อไปท่าอะไรคะย่ำเท้าไปแล้วท่าอะไรต่อไปลูก
1: ซอยเท
0: ้าย่อลงยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อยซอยเท้าทีตัวนิ่งๆนะ3 4 56 7 8 9 10เก่งมากต่อไปท่าอะไรคะท่าอะไรลูกเหลื่อมเท้า

0: ช้เท้าขวาก่อนนะคะย่อลงนับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: ยืดทีนี้ยืดยุบยกเท้ายกเท้าขวาก่อนเอาเท้าขวาก่อน1 2 3ทีนี้เปลี่ยนเป็นเหลื่อมเท้าซ้ายบ้างลูกนับย่อลงเท้าชิดลูกผู้หญิงเท้าตรงยกเท้านับหักข้อเท้าขึ้นบนลูกนันทพัฒน์หักข้อเท้าขึ้นลูกเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะนั่งลงต่อไปกลุ่ม2มือเท้าเอวพร้อมนะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับ1 2หกเจ็ดมด8ต่อไปท่าอะไรลูกซอยเท้าย่อลง1 2 3ซอยเท้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากยืนเหลื่อมเท้าเหลื่อมเท้าอะไรคะขวาย่อลงนับ1ยืดแล้วยกเท้าขวานับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: เปลี่ยนเป็นเหลื่อมเท้าอะไรลูกซ้าย1 2 3ย่อลงยกเท้าซ้ายนับ 1 2 3ผู้หญิงอย่าเกินหน้าแข้งลูก
1: 4 5 6 7 8 9 10
0: เก่งมาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ยืนปฏิบัติเองได้ยังมือเท้าเอวค่ะพร้อมนะเริ่มที่อะไรก่อนคะย่ำเท้าเอา1 2 3ไป1 8 9 1 2 3 4 5 6 7หมด8ต่อไปท่าอะไรลูกก่อนเหลื่อมเท้ามีท่าลายซอยเท้าย่อลงป้าย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปท่าอะไรคะเหลื่อมเท้าเหลื่อมเท้าย่อลงย่อลง2เข่าตัวตรงนับ1ยกเท้านับ 1 2
1: 3
0: 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเหลื่อมเท้าซ้ายนับ1 2 4 5 6 7 8 9 10ยกนับ1 2 45 6 7 8 9 10ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มอะไร4ยืนเลยกลุ่ม4มือเท้าเอวย่ำเท้าก่อนนะคะ1 2 3ไป1

0: นับ4 5 6 8 9ขอโทษเอาใหม่นับถึง8แล้ววนนับ1ใหม่ใช่ไหมอ่ะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8นับ1 2 3 4 5 6 7หมด8อ่ะต่อไปถ้าอะไรลูกซอยเท้าย่อลงเอาไป1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปถ้าเหลื่อมเท้านับ1 2ย่อลง3 4 5 6 7 8 9 10ยกเท้านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากอ่ะเหลื่อมซ้ายนับ1 2 5 6 7 8 9 10ยกนับ1 2 3 4 5 6 7 8เก่งมากอ่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะเริ่มที่อะไรคะท่าอะไรคะย้ำเท้าพร้อม1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดอ่ะขอโทษคุณนับผิดอีกแล้วนับ1ถึง8แล้ววนกลับมานับ1ใหม่1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7หมด8นับ1 2 3 4 5 6 7หมด8เก่งมากต่อไปท่าอะไรคะซอยเท้าย่อลงไป1 2 3 4 5 6 7เบาๆ8 9 10เก่งมากเลื่อมเท้าขวาค่ะเก่งมากย่อลงนับ1 3 4 6 7 8 9 10ยกเท้านับ1 2 3 4 5 6เปลี่ยนเท้าบ้างนับเหลื่อมเท้า1 2 3 4 5 6ย่อลงลูก8 9 10ยกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะกลุ่ม5นั่งลงได้ทีนี้จำแม่นหรือยังจำแม่นเลยไหมคะหน้าระยะสับส่วนเท้าแม่นไหมวันนี้เราเรียนทั้งหมด4ท่าใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากทดสอบความจำหน่อยเรามาทำกิจกรรมชวนคิดพิชิตคำตอบกันหน่อยโดยที่คุณครูจะมีนาฏยศัพท์มาให้กี่คำลูกกี่คำ4คำนะคะและมีประเภทมาให้นักเรียนช่วยคุณครูจับคู่ให้หน่อยสิคะว่านาฏยศัพท์ฝั่งนู้นเราควรจะอยู่ในประเภทอะไรของฝั่งนี้ได้ไหมคะคำแรกอ่านพร้อมกันคำว่าจีบคำที่สองอ่านว่าคำที่สามอ่านว่าและคำสุดท้ายอ่านว่าทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนช่วยบอกให้หน่อยได้ไหมคะว่านาฏยศัพท์ฝั่งสีเขียวควรจะคู่กับฝั่งนี้คำว่าอะไรบ้างคำนี้มีคำว่านาฏยศัพท์ส่วนและนาฏยศัพท์ส่วนช่วยจับคู่หน่อยได้ไหมคะคำแรกคำว่าจีบเด็กๆคิดว่ามันจะอยู่ในประเภทส่วนมือหรือเท้าคะมืออ่ะถูกหรือผิดไปดูเฉลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปย่ำเท้าส่วนมือหรือเท้าคะไปดูเฉลยพร้อมกัน1 2 3เก่งมากต่อไปคำว่ากลุ่ม ลุ่มที่1ค่ะคำที่3คำว่าอะไรคะควรจะอยู่ในประเภทไหนดีคะ
1: น่า
0: จะส่วนมือเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมเราไปดูเฉลยพร้อมกันเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะคำสุดท้ายกลุ่ม5อ่านว่าอะไรคะ
2: ยกเท้าย
0: กเท้าควรจะอยู่ในประเภทไหนคะ
2: ใน
0: ยานส่วนค่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเก่งมากเลยค่ะยากไหมคะเหล่านี้นักเรียนพอจะแยกออกใช่ไหมหูง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนนะคะได้ไปฝึกปฏิบัติเป็นนะคะในการทบทวนนาฏยศัพท์แล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะได้ออกมานำเสนอหน้าห้องส่วนบทบาทคุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูดูแลการฝึกปฏิบัติท่านาฏยศัพท์นะคะและดูแลให้นักเรียนได้ออกมาปฏิบัติหน้าชั้นเรียนเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติหรือยังคะเงียบเลยพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วแยกย้ายฝึกซ้อมเลยค่ะ

0: ตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ไม่ตรงเลยยังขยับอยู่เลยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ยังมีเสียงคุยฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนได้ออกมาหน้าห้องนะคะแต่เดี๋ยวจะให้ออกมาพร้อมกัน2กลุ่มเลยนะคะพร้อมหรือยังแต่จะมี1กลุ่มที่จะได้ทำกลุ่มเดียวรวมกัน3มันจะเบียดไหมอ่ะตรงเนี้ย

0: เดียวให้2กลุ่ม1รอบแล้วก็3กลุ่ม1รอบนะคะขอเป็นกลุ่ม1กับกลุ่ม2ลุกขึ้นยืนก่อนเลยค่ะอ่ะมาด้านหน้าห้องเลยกลุ่ม2อยู่ด้านล่างกลุ่ม1ขึ้นไปด้านบนขยายแถวมาขยายแถวมาเอามือเท้าเอวแหวะอ่ะทีนี้รอบนี้ย่ำเท้าคุณครูให้นับแค่8เดียวโอเคไหมคะเพื่อความรวดเร็วนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอว1พูดชื่อท่าด้วยแล้วก็ปฏิบัติ1 2 3หนึ่ง
1: สองสามส
0: ี่
1: ห้าหกเจ็ดแปด
0: อ่ะโมดต่อไปท่าอะไรคะท่าอะไรคะซอยเท้ามือเท้าเอวตัวตรงอ่ะหนึ่งสองสามเอาแค่8พอพอค่ะต่อไปท่าอะไรคะเหลื่อมเท้าอ่ะเหลื่อมเท้าไหนก็ได้ให้ทำแค่รอบเดียวอ่ะ1 2 3ย่อลงอันนี้นับ10นะ2
1: 3 4 5
0: 6 7 8 9 10ต่อไปท่าอะไรคะ
1: ยกเท้าย
0: กเท้าเอายกเลยค่ะ1 2 3หักข้อเท้าขึ้นค่ะเตะขาออกมาลูกปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยสิคะเก่งมากเลยอ่ะนั่งทีได้แค่นี้เองยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยอ่ะทีนี้ครูขอให้กลุ่ม5ลุกขึ้นยืนก่อนกลุ่ม5ลุกขึ้นยืนกลุ่ม5เดินมาค่ะอ่ะกลุ่ม5นะคะทีนี้กลุ่ม4 2คนขึ้นไปด้านบนที่เหลือมาต่อตรงนี้ค่ะไปกลุ่ม4 2คนขึ้นข้างบนที่เหลือมาตรงนี้อ่ะกลุ่ม3ลุกขึ้นยืนต่อกลุ่ม4เลยค่ะพร้อมยังพร้อมยังคะมือเท้าเอวพูดชื่อท่าก่อนแล้วปฏิบัตินะคะ1 2 3
1: 1 2
0: 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่เป็นไรค่ะต่อไปท่าอะไรคะ
3: ซอยเท้า
0: ย่อลง1 2 3ซอยเท้าเบาๆตัวตรงลูกเอาที่ถนัดอ่ะย่อลงนับ
1: 1
0: 2 3 4 5 6 7 8
1: 9
0: 10ต่อไปท่าอะไรคะ
1: ยกเท
0: ้
1: า
0: อะไรนะ
1: ยกเท้า
0: อ่ะ1 2 3
1: 1 2
0: ค่ะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ของตัวเองได้เลยเป็นอย่างไรคะในวันนี้ยากไหมคะเนื้อหาของคุณครูยากไหม
2: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะคะนาฏยศัพท์ที่คุณครูได้สอนไปเป็นนาฏยศัพท์พื้นฐานที่นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัตินะคะในอนาคตหรือในเนื้อหาเพลงอื่นๆต่อไปได้นะคะวันนี้คุณครูขอสรุปบทเรียนที่เราเรียนในวันนี้หน่อยได้ไหมคะเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะนาฏยศัพท์ใช่ไหมคะนาฏยศัพท์หมายถึงอะไรนะตอบพร้อมกันคำศัพท์ทางนาฏศิลป์นะคะซึ่งเป็นคำศัพท์

0: ศัพท์ที่เราไว้ใช้เรียกลักษณะของท่ารำเช่นจีบตั้งวงการย่ำเท้ายกเท้าเป็นคำศัพท์ที่เมื่อคุณครูพูดแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะคะคำศัพท์ทางด้านเสียงก็เหมือนกับคำศัพท์ในรายวิชาอื่นๆที่เราไว้ใช้สื่อความหมายในวิชาของเรานั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาษาท่าทางนาฏศิลป์นะคะแต่ว่าเนื้อหาของเราจะมีอะไรบ้างนั้นให้รอติดตามในครั้งต่อไปค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนั่งพับเพียบเลยค่ะยืดหลังขึ้นมือวางที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูฝากทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้กลับไปฝึกซ้อมนะคะทั้งนาฏยศัพท์ส่วนมือและนาฏยศัพท์ส่วนเท้านะคะเพื่อที่เราจะได้นำเนื้อหาของทั้งสองครั้งนี้นะคะไปใช้ได้ในบทเรียนต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ครูแต้วก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดกับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดาไหล

0: ไปล้างจมูกกันไ
1: ปหัวโน
0: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
2: โอเคได้
0: เร็วสุดขีดเลยนะ
2: ได้ได
0: ้โอ้ยพี่ยาเป็นไรไหมพี่ยา
2: โอ้ย
0: พี่ยาเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนแป๊บนะ
2: โอ้ยโอ้ย
0: พี่ยาไหนหนูขอดูหน่อยรวมเลยเนี่ยพี่ยาต้องประคบเย็นนะ 2-5 นาทีเพื่อลดการบวมแล้วก็ต้องทำ24ชั่วโมงนะคะพี่มาเดี๋ยวหนูทำให้เย่าเย็นยัง
2: ไม่ใช่ต้องแบบพี่สิ
0: เอาเหรอหนูลืมไปพี่มาเข้าไปนะพี่อ่ะอ๋อพี่ย่าถ้ากลับบ้านน่ะพี่ย่าต้องประคบร้อนอีกนะ24ชั่วโมง
2: ขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
0: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
1: แผลถลอก
0: โอ้ยอ้าวพี่ยาเป็นไรเปล่า
2: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
0: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่ยาหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่ย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
2: ขอบคุณนะถูกใจ
0: ไม่เป็นไรพี่ย่า
2: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโหทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มโอ้ย
4: แล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
0: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการประถมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ประถมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยประถมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
0: วันนี้ที่หนูบอกอ่ะพี่ย่าจำได้ไหม
2: จำได้สิ
0: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
0: ค่ะแม่
4: อ
0: ่
4: ะป่ะโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป่ะเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ

0: Class Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV too. Welcome to English class with me, Miss แก้วตาชิดเพชร You can call me Teacher แก้วสวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนะคะให้เด็กๆลองสังเกตที่ภาพของหน้าปกนะคะเด็กๆคิดว่าเรื่องอะไรคะเรื่องนาฬิกาเรื่องเวลาและนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆครูแก้วเนี่ยจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขเด็กๆเรามาทบทวนพร้อมกันซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะทบทวนไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องเรียนได้เลยนะคะ Are you ready?
2: Yes.
1: ดีมากค่ะเด็กๆมาที่หมายเลขแรกค่ะนั่นก็คือ
2: 1
1: ดีมากค่ะต่อไปค่ะ
2: 2 3 4 5 6 7 9 10
1: คิดว่ายังมีอีกไหมเอ่ยยังมีอีกนะคะเรียนปลายทางออกเสียงว่าอย่างไรคะมีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยด้วยใช่ไหมเอ่ยเด็กนะ11นั่นก็คือ11
2: 11
1: ต่อไปดีมากค่ะนักเรียนปลายทางค่ะลองออกเสียงให้ฟังหน่อยดีมากค่ะต่อไป13
2: 13
1: ต่อไป14
2: 14
1: ต่อไปค่ะ
2: 15
1: 15
2: 15
1: 15ต่อไปนะคะต่อไปขอฟังเสียงของนักเรียนปลายทางนะคะเลขนี้นะคะฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยจะได้ว่าอย่างไรคะอย่างไรนะคะนักเรียนในห้องเรียนอีกรอบค่ะดีมากค่ะนั่นก็คือ 16 ต่อไป 17 ต่อไป
2: 18
1: และต่อไปค่ะ
2: 19
1: และอีกหนึ่งและกิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติการนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมแล้ว
1: นะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเราจะมาดูที่อะไรเอ่ยเพื่อนๆช่วงอะไรคะช่วงเวลาเด็กๆ everyone look at the picture look at the picture look at the picture

0: ให้เด็กนะคะดูที่ภาพแรกรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะช่วยกันดูว่าภาพนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงไหนคะเก่งมากดาเนียไหนใช้ไมค์สิลูกดาเนียใช้ไมค์สิช่วงเช้าเขาจะเรียกว่าอย่างไรนะคะ
1: morning
0: อีกรอบค่ะ
1: morning
0: ดีมากค่ะ morning
1: morning
0: ต่อไปนะคะต่อไปคือช่วงไหนเอ่ย
1: afternoon
0: ขอฟังเสียงที่ชัดชัดอะไรเอ่ยอัฟอะไร
1: afternoon
0: เด็กๆช่วงบ่ายใช่ไหมคะช่วงบ่ายนะคะนั่นก็คือ afternoon
1: afternoon
0: afternoon เด็กๆคำนี้นะคะจะเน้นที่พยางค์สุดท้ายนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะต่อไปเก่งมากไมกี้ใช่ไหมเอ่ยไมกี้ลองพูดให้เพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางฟังจะได้ว่า
1: eveningevening
0: evening
1: evening
0: ทุกคนค่ะ evening
1: evening
0: evening
1: evening
0: นั่นก็คือช่วงอะไรลูกช่วงเย็นใช่ไหมคะช่วงเย็นนั่นเองและมีหนึ่งช่วงเวลาก็คืออะไรเอ่ยช่วงอะไรลูกดูภาพดีกว่าช่วงอะไรเอ่ยช่วงอะไรช่วงค่ำๆกลางคืนใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าอะไรเราจะเรียกว่าอะไรมีแค่หนึ่งพยางค์มีแค่หนึ่งพยางค์ไหนลองทายสิคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางลองตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะได้ไหมคะมีหนึ่งพยางค์คำนั้นนั่นก็คือคำว่าNight ก็คือกลางคืนใช่ไหมคะกลางคืนนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดาษให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆเรามาทบทวนพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งรอบคุณครูจะชี้ที่ภาพและนักเรียนออกเสียงคำศัพท์นะคะเริ่มเลยค่ะAgain, please.
1: Morning.
0: ต่อไป.
1: Afternoon.
0: Afternoon. ต่อไป.
1: Evening.
0: Night.
1: Night.
0: ดีมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นในหน้าจอนี้นะคะเด็กๆกลุ่มไหนที่จะได้หัวใจไปบ้างได้คะแนนไปบ้างกรุ๊ป2 and
1: 1
0: ดีมากนะคะต่อไปเด็กๆดูภาพ everyone look at the picture what is it what is it clock ใช่ไหมคะ clock เด็กๆเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะมีอีกหนึ่งภาพคุณครูจะเสกขึ้นมานะคะคุณครูจะเสกขึ้นมาเด็กๆให้เด็กๆนะคะช่วยดูว่ามันจะเป็นภาพของอะไรคะได้มาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคือภาพของอะไรเอ่ยคือภาพของอะไร What is it คืออะไรคะเด็กๆสวยงามไหมเอ่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นผลงานของเพื่อนๆนะคะเป็นผลงานของเพื่อนๆนั่นเองเด็กๆสังเกตที่นาฬิกานะคะเป็นอย่างไรลูกประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเข็มอะไรลูกเข็มสั้นอันนี้คือเข็มสั้นใช่ไหมคะนี่คือเข็มสั้นเข็มยาวคืออันไหนคะนี่คือเข็มยาวเด็กๆเคยได้เรียนการบอกเวลาการพูดเวลาในวิชาคณิตศาสตร์ไปใช่ไหมเอ่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้การพูดเวลานะคะแล้วก็มีการบอกในช่วงเวลาด้วยนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะลองมาดูกันนะคะเด็กๆซึ่งคุณครูแก้วตานะคะก็จะมีการแจกอะไรเอ่ยแจกนาฬิกาเด็กๆจะต้องช่วยกันเด็กๆจะต้องช่วยกันนะคะต้องมีความอะไรคะกิจกรรมนี
1: ้
0: ต้องมีความสามัคคีกันนะคะได้ไหมวันใหม่ได้นะคะดีมากค่ะเด็กๆจะได้กลุ่มละ Come to the front ออกมาข้างหน้าค่ะกลุ่มที่2 6 นาฬิกาอยู่อย่างไรเอ่ยหน้าเหมือนไหมเอ่ยเหมือนกับหน้า

0: อไหมเอ่ยลองดูสิลองมาดูค่ะเวลาเท่าไหร่นะคะ6นาฬิกาใช่ไหมเอ่ยดาเนียดาเนียช่วยตอบครูแก้วตานะคะเข็มสั้นจะอยู่ที่เลข6
1: เลข6
0: ค่ะและเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรลูก
1: 12ค่ะ
0: Again please
1: 12ค่ะ
0: เข็มสั้นอยู่ที่เลข
1: 12ค่ะ
0: เข็มสั้นอยู่ที่เลข
1: 6
0: เข็มยาวอยู่ที่เลข
1: 12ค่ะ
0: ดีมากนะคะเด็กๆเวลา6นาฬิกาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้กรุ๊ปอื่นเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะปรบมืออย่างจริงใจทำอย่างไรดีมากนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูหน้าจอดีๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพอะไรดูซิจากภาพแล้วเขาเป็นยังไงตื่นนอนใช่ไหมคะตื่นนอนเด็กๆดูนะคะเด็กๆคุณครูขอนำเสนอคำศัพท์ก่อนนะคะคำศัพท์นั่นก็คือคำว่า get up everyone repeat after me get up ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคลงบนกระดานด้วยนะคะช่วยจดประขอโทษค่ะช่วยจดคำศัพท์นะคะช่วยจดคำศัพท์คำว่า get up ลงบนกระดานด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะภาพนี้ค่ะใครตอบได้บ้างมีเสียงออกมาว่องไวมากเด็กๆฟังเสียงของเพื่อนตอนนี้นาฬิกาต้องวางบนโต๊ะกรุ๊ปไหนที่ถือนาฬิกาไว้ครูแก้วจะเอาคืนก่อนนะใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3เมื่อกี้ลองตอบภาพนี้ให้เพื่อนๆในห้องและวันใหม่ฟังหน่อยวันใหม่ใช้หูฟังนะคะลูกจะได้ว่า
1: go to bed
0: เก่งมากอีกขออีกรอบค่ะ
1: go to bed
0: ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์เด็กๆมาดูคำศัพท์กันนะคะก็จะได้คำว่า
2: go to bed
0: เก่งมากค่ะ go to bed everyone repeat after me go to bed นั่นก็คืออะไรลูก
2: เข้านอน
0: นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆมักจะเข้านอนเวลากี่โมงคะกี่โมงคะสามทุ่มไหนลองหมุนให้คุณครูแก้วดูสินอนกี่โมงคะนอนสองทุ่มถ้านอนสองทุ่มแสดงว่าเข็มสั้นต้องชี้เลขอะไรลูกเลข8เข็มยาวชี้12เหมือนของไมกี้แบบนี้ใช่ไหมเอ่ยนอน2ทุ่มใช่ไหมคะลองดูซิของไมกี้จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะนอน2ทุ่มดีมากนะคะยอดเยี่ยมค่ะต่อไปเด็กๆดูที่ภาพนี้ดูที่ภาพนี้ค่ะมีความเห็นอื่นอีกไหมเอ่ยมีความเห็นอื่นอีกไหมดีมากค่ะเด็กๆคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือคำว่า go to school ดีมากค่ะนั่นก็คืออะไรลูกไปอะไรนะคะไปโรงเรียนนั่นเองใช่ไหมคะไปโรงเรียนต่อไปมีเสียงออกมาแล้ว
2: go shopping อ
0: ะไรนะลูกไมกี้ใช่ไหมเอ่ยไมกี้ใช้ไมค์ตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะจะได้ว่า
1: go shopping
0: again please
1: go shopping
0: อีกรอบไม่ได้ยินเลยเสียงดังๆ
1: go shopping
0: อีกรอบค่ะ
1: go shopping
0: เด็กๆลองมาดูคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์ก็จะได้ว่า go shopping นั่นก็คือไปอะไรลูก
2: ไป
0: ซื้อของไปช้อปปิ้งนั่นเองใช่ไหมคะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอนี้กลุ่มไหนจะได้คะแนนไปเอ่ยกลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1นั่นเองแล้วหน้าจอที่แล้วล่ะคะมีกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่1และกลุ่มที่เท่าไหร่อีกมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวเหรอ

0: คะกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยเพราะว่าตอบคำศัพท์ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆ easy very easy คำนี้นั่นก็คือคำว่า watch อะไรเอ่ย watch ทีอะไรอ่ะตอบว่าวันใหม่อยากตอบใช่ไหมเอ่ยเพื่อนๆ listen to your friend วันใหม่จะตอบได้ว่า watch อะไรเอ่ย
1: TV
0: อ่ะตอบดังๆเลยลูกตอบด้วยความมั่นใจว่า
1: watch TV
0: ถูกต้องนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะคำศัพท์นะคะก็จะได้ว่า watch TV นั่นก็คือดูอะไรคะลูกดูโทรทัศน์หรือว่าดูทีวีใช่ไหมคะจะเป็นคำนี้เลยนะคะจะเป็นคำนี้เลยฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดลงบนกระดานให้เด็กๆ ดูอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปไมกี้จะตอบได้ว่า
1: Kevin Fan
0: Again please
1: Kevin Fan
0: ดูซิว่าเขากำลังเล่นอะไรอยู่ขอคนอื่นมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างมีกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งขอแก้ตัวจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: Paper
0: อย่างไม่ใช่อย่างไม่ใช่play อะไรเอ่ยครูแก้วใบให้ play เก่งมากปลื้มใช้ไมค์ตอบให้ครูฟังหน่อยจะได้ว่า
1: play football
0: อีกรอบค่ะ
1: play football
0: ใช่ไหมเอ่ยเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือคำว่าอะไรเพื่อนๆ play football นั่นก็คืออะไรลูกเล่นฟุตบอลนั่นเองใช่ไหมคะดีมากนะคะต่อไปเด็กๆ ดูที่ภาพนี้ค่ะEveryone look at the picture เด็กๆคิดว่าตอนนี้คือเวลาเท่าไหร่เด็กๆสังเกตถ้าเราจะถามถ้าเราจะถามคนอื่นว่าเวลาเท่าไหร่เก่งมากมีใครได้น้องกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยลองฟังเพื่อนนะคะลองฟังเพื่อนจะได้ว่าอย่างไรลูก
1: What time is it
0: อีกรอบค่ะลูก
1: What time is it
0: พูดแบบเราตื่นแล้วเราตื่นนอนแล้วจะได้ว่า
1: What time is it
0: เด็กๆเรามาดูประโยคกันนะคะจะได้ว่า
2: What time is it
0: ประโยคนะคะถามว่ามันคือเวลากี่โมงมันคือเวลากี่โมงนะคะจะถามด้วยคำถามว่า What time is it ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่5ลองพูดประโยคคำถามให้ครูฟังหน่อยค่ะกลุ่มที่5ลองพูดเลยค่ะคุณครูสอนประโยคคำถามว่าอย่างไรนะลูก
1: What time is this
0: อีกรอบลูก
1: What time is this
0: อยากฟังเสียงกิ่งก้าวจังเลยจะได้ว่า
1: What time is it?
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใช่ไม่ใช่ฟังแล้วคุ้นๆไหมคะแสดงว่ากิ่งก้าวต้อง listen carefully ตั้งใจฟังใช่ไหมเอ่ยเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า What time is it? ดีมากค่ะนั่นก็คือมันคือเวลาเท่าไหร่นั่นเองเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยตอบว่าอย่างไรลองดูกลุ่มที่3ใช่ไหมคะปลื้มจะตอบว่าอย่างไรจะตอบว่า it is ดูสิเข็มสั้นชี้เลข1 it ต้องมีเลข1 อยู่แน่นอนเพื่อนๆลองคิดตามนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะปลื้มจะได้อย่างไรลูก it's one ดีมากอะไร it's one oh เอ่ยพูดเลยพูดได้เลยค่ะจะได้ว่า
1: it's one o three
2: one o four

0: อย่างไม่ใช่อ่ะดาเนียได้ไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์100ไหมคะอ่ะลองพูดเลยค่ะ
1: อีท
0: ดูสังเกตดีๆเข็มสั้นชี้ที่เลข1เข็มยาวชี้ที่เลข12ได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆเราลองมาดูคำตอบพร้อมกันนะคะจะได้ว่าเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะจะได้ว่า it's 1 o'clock it's 1 o'clock it's 1 o'clock เด็กๆสังเกตนะคะเด็กๆสังเกตดีๆถ้าสมมติว่าเข็มยาวถ้าเข็มยาวเด็กๆดูที่เข็มยาวบนหน้าจอก็ได้นะคะถ้าเข็มยาวชี้ที่เลขที่12ถ้าเข็มยาวชี้ที่เลข12จะลงท้ายด้วยอะไรลูกจะลงท้ายด้วยอะไรลูก o'clock o'clock จะลงท้ายด้วย o'clock แบบนี้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะว่า it's 1 o'clockเด็กๆลองพูดเลยค่ะ it's 1 o'clock เก่งมากนะคะเด็กๆต่อไปมาดูที่ภาพนี้ค่ะเด็กๆประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรประโยคคำถามกลุ่มที่5นะใช่ไหมลูกอ่ะกลุ่มที่5ประโยคคำถามจะได้ว่า
1: what time is this
0: what time is itอีกรอบค่ะ
1: What time is this
0: ประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่า What time is it อีกรอบค่ะ
2: What time
0: is it What time is it
2: What time is it
0: เด็กๆลองสังเกตคำว่า is และคำว่า it จะเกิดการกร่อนเสียงกันใช่ไหมคะจะเกิดการกร่อนเสียงกันเวลาที่เจ้าของภาษาพูดเขาจะเป็นอย่างไรลูกพูดรวบกันใช่ไหมคะพูดรวบกันเพราะเป็นการสื่อสารใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเพราะฉะนั้นประโยคจะได้ว่าอย่างไรนะคะลูก
2: What time is it
0: เด็กๆลองดูตอบแล้วจะได้ว่าอย่างไรใครได้ข้อนี้ครูแก้วให้หัวใจกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยเข็มยาวชี้ที่เลข12เข็มสั้นชี้ที่เลข10
1: 10 o'clock
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคที่ว่า it's 10 o'clock
2: it's 10 o'clock
0: เก่งมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆลองสังเกตเวลากี่โมงเอ่ยเวลากี่โมงเอ่ย6โมงเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าช่วงเวลาน่าจะเป็นช่วงเวลาไหน Morning ใช่ไหมเอ่ย Morning เด็กๆลองสังเกตประโยคคำถามมีอยู่ว่า When do you get up When do you get up When do you get up คุณตื่นนอนเมื่อไหร่ใครได้ชูนาฬิกาและบอกคำตอบจะได้ว่าอย่างไรเด็กๆจะต้องมีประโยคเนี่ยในประโยคต้องมีคำว่า 6 o'clock แน่นอนใช่ไหมคะ 6 o'clock ดีมากนะคะเวลา6โมงเช้าใช่ไหมเอ่ยเวลา6โมงเช้านะคะดีมากค่ะเอาลงได้ค่ะเอาลงได้ในปลายทางเวลาตอบจะตอบได้ว่าอย่างไรคะเด็กๆลองดูคำตอบนะคะเด็กๆคำตอบก็จะได้ว่าเด็กๆลองฟังดีๆคำตอบก็จะได้ว่า I get up at 6 o'clock in the morning เด็กๆฟังอีกรอบนะคะประโยคจะค่อนข้างยาวนะคะให้เด็กๆ listen carefully จะได้ประโยคที่ว่า I get up at 6 o'clock in the morning อีกรอบนะคะ I get up at 6 o'clock in the morningI get up at 6 o'clock in the morning เด็กๆสังเกตว่าช่วงเวลาช่วงเวลานั่นก็คือจะใช้ประโยคว่าอย่างไรลูก
2: in the morning
0: สีส้มๆที่คุณครูเขียนไว้อันนี้คือช่วงเวลาส่วนเวลานั่นก็คือเวลาอะไรลูก6 o'clock ใช่ไหมคะ6 o'clock 6โมง

0: งว่า6โมงอันนี้ต้องเป็น6โมงเช้าเก่งมากนะคะต้องเป็น6โมงเช้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะดูที่ภาพนี้ค่ะประโยคคำต้องขึ้นด้วยอะไรคะ when when คือเมื่อไหร่มักจะถามเวลานะคะมักจะใช้ถามเวลาอย่างเช่นในวิชาในคาบนี้นะคะเด็กๆประโยคจะได้ว่า when do you go to school เด็กๆประโยคนะคะจะได้ว่า when do you go to school when do you go to school คุณไปโรงเรียนกี่โมงคุณไปโรงเรียนกี่โมงลูกเวลานี้ลองหมุนให้คุณแก้วดูหน่อยได้อย่างไรวันใหม่ได้อย่างไรลองชี้นักเรียนปลายทางลองดูของเพื่อนนะคะลองดูของเพื่อนนาฬิกาของเพื่อนมีสีสันที่สวยงามนะคะเวลา7โมงใช่ไหมคะเวลา7โมงเอาลงได้ค่ะเวลาตอบจะตอบว่าอย่างไรลูก I go to school at 7 o'clock in the เก่งมากดาเนียตอบได้เต็มประโยคไหมลูกลองไหมคะดาเนียลองนะคะประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรลูก
1: I go to school at 7 o'clock in the morning
0: ดีมากนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็จะได้ว่า I go to school at 7 o'clock in the morning แสดงว่าเขาบอกว่าอย่างไรลูกฉันไปโรงเรียนเวลา7โมงเช้าใช่ไหมคะเป็นช่วงเวลาตอนเช้านั่นเองต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเวลากี่โมงเอ่ยประโยคคำถามมีอยู่ว่า When do you play football? When do you play football? When do you play football? When do you play football? ต้องมีคำว่าอะไรบอกช่วงเวลาลูก In ต้องใช้ the หรือ the เอ่ยขึ้นต้นด้วย letter aIn the afternoon เป็นช่วงเวลาบ่ายใช่ไหมคะลองหมุนสิลูกหมุนนาฬิกาให้ตรงกับเวลา4โมงเช้าหรือ4โมงเย็นเพื่อนๆ4โมงเย็นลองหมุนดูของต้นหอมเด็กๆดูของต้นหอมค่ะนาฬิกาเป็นอย่างไร4โมงเย็นไหมเอ่ย4โมงเย็นไหมคะจักรพรรดิก็ได้จักรพรรดิดูสีเวลา4โมงเย็นถูกต้องไหมเอ่ยเข็มสั้นต้องอยู่ที่เลขอะไรลูกเลข4ใช่ไหมคะเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรใช้ไมค์ตอบเลข
2: 12
0: เข็มสั้นอยู่ที่เลข4เข็มยาวอยู่ที่เลข12ในช่วงเวลาไหนเรามักจะเล่นฟุตบอลลูก4โมงเย็นใช่ไหมคะจากภาพคือ4โมงเย็นนั่นเองเก่งมากนะคะเด็กๆเวลาตอบเราจะตอบว่าอย่างไร I play football at 4 o'clock in the afternoon I play football at 4 o'clock in the afternoon เด็กๆสังเกตคำว่า afternoon เปลี่ยนจาก the เป็นใช้เป็นอะไรลูกออกเสียงเป็น the เพราะอะไรเอ่ยเพราะตัวแรกคือ letter A ตัวอักษร A ใช่ไหมคะเป็นสระดีมากค่ะแสดงว่าเด็กๆยังจำได้อยู่นั่นเองนะคะต่อไปอยากฟังคำถามต้องถามขึ้นต้นว่าอย่างไรถามเวลาถามว่า
3: When do you what
0: เก่งมากใครได้ขอประโยคคำถามหนึ่งคน When do you watch TV เด็กๆประโยคคำถามก็จะได้ว่า When do you watch TV When do you watch TV อีกรอบนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า When do you watch TV คุณดูโทรทัศน์หรือว่าดูทีวีเนี่ยกี่โมงเด็กๆคิดว่ากี่โมงคะ5โมงอะไรเอ่ย5โมงเย็นเด็กๆลองหมุนไปที่5โมงเย็นเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลขอะไรลูก12ในช่วงเวลาช่วงเวลาเด็กๆลองดูของเพื่อนๆนะคะดูของเพื่อนๆดูของใบหม่อนดีกว่า5โมงเย็นชัดเจนนะคะเข็มสั้นจะชี้ที่เลขอะไรลูก

0: เลข5ใช่ไหมคะและเข็มยาวชี้ที่เลข12นั่นเองนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กเรียนปลายทางเห็นชัดเจนไหมเอ่ยเวลากี่โมงลูกเวลา5โมงใช่ไหมคะดีมากค่ะต่อไปเด็กๆคำตอบจะได้ว่า I watch TV at 5 o'clock in the afternoon in จาก the เปลี่ยนเป็น the จำไว้จาก the เปลี่ยนเป็นประโยคคำถามวันนี้จะขึ้นต้นด้วย when จะขึ้นต้นด้วยเด็กๆลองฟังเสียงของกรุ๊ป1ตอนนี้เรายังไม่ใช้นาฬิกาก่อนเอาวางลงนะคะจะได้ว่าอย่างไรให้ฟังเพื่อนค่ะ
1: When do you to bed
0: Again please
1: When do you go to bed
0: ดีมากค่ะประโยคก็จะได้ว่า When do you go to bed When do you go to bed เมื่อกี้ลองพูดอีกรอบค่ะ
1: When do you go to bed
0: ดีมากนะคะเด็กๆก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะและเวลาตอบได้ว่าAt 10 o'clock at night ดีมากค่ะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า I go to bed at 10 o'clock at night อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า I go to bed at 10 o'clock at night เด็กๆเขาเนี่ยเขาบอกว่าฉันนอนเวลากี่โมงคะ4ทุ่มใช่ไหมคะถ้าเป็นในวิชาการพูดเวลาในภาษาไทยก็คือ4ทุ่มนั่นเองใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเอาละค่ะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนแล้วค่ะเด็กๆเราลองมาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เด็กๆก็จะต้องทำใบงานที่18และ19นะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องลงมือทำนะคะจะมีทั้งกิจกรรมที่ใช้เขียนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องมีฝึกทักษะการฟังด้วยนะคะฝึกทักษะการฟังด้วยนะคะเราลองมาดูกันที่ใบงานที่18ค่ะใบงานที่18นะคะเด็กๆจะต้องดูภาพนาฬิกานะคะแล้วก็ตอบนะคะตอบคำถามให้ได้ว่าแต่ละนาฬิกาแต่ละเรือนต้องเติมเลขอะไรต้องเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะเด็กๆต้องเป็นเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นเด็กๆกูแก้วให้ตัวอย่างมา1ข้อข้อแรกเลยเด็กๆเขาบอกว่า it's 1 o'clock เด็กๆลองดูนะคะเด็กๆก็จะต้องเติมเลขนะคะหรือว่าเติมคำศัพท์ที่ขาดหายไปเด็กๆจะต้องพิจารณาให้ดีนะคะถ้าเด็กๆนะคะเติมแล้วนะคะเด็กๆสามารถทำเครื่องหมายขีดค่าแบบนี้ได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะและลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กๆใบงานอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่75หน้าที่75นะคะเด็กๆเริ่มทำใบงานที่18นะคะเริ่มทำใบงานที่18ก่อนได้เลยค่ะไม่ยากนะคะคุณครูให้เวลา5นาทีในการทำกิจกรรมค่ะ

0: ได้ไหมเอ่ยมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ1ข้อนั่นเองมีตัวอย่างให้ดูนะคะ1ข้อเด็กๆสามารถทำได้เลยกลุ่มไหนที่ทำเรียบร้อยถูกต้องทั้งกลุ่มให้หัวใจทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางสามารถทำได้ไหมคะฝากครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางทุกท่านเลยช่วยเดินดูคำตอบของนักเรียนนะคะช่วยเดินดูคำตอบของนักเรียนให้ด้วยนะคะว่านักเรียนเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือไม่ในใครทำได้แล้ว4ข้อใครทำได้แล้ว5ข้อบ้างดีมากค่ะใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 5% ค
0: ่ะใครมั่นใจ 100%

0: ไมกี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ไมกี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์
1: 99% ค่ะ
0: 99% ไหนมีใครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างตอนนี้มีกรุ๊ป2กรุ๊ป1กรุ๊ป3กรุ๊ป4เสร็จแล้วยังกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่5ให้เวลาอีก1นาทีนะคะให้เวลาอีก1นาทีไม่ยากเลยใช่ไหมคะใบหม่อนทำได้ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อ

ณาให้ดีนะคะว่านาฬิกาแต่ละเรือนบ่งบอกเวลากี่โมงนะคะบ่งบอกเวลากี่โมงนะคะ

มีกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยบ้างไหมเอ่ยตอนนี้ไม่มีมีไหมเร่งมือค่ะเร่งมือค่ะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราจะมาเฉลยนะคะในข้อที่1กันก่อนใช่ไหมคะข้อที่1เด็กๆให้ดูที่ภาพนาฬิกาเรือนนี้ค่ะเด็กๆจะต้องเติมเลขอะไรลงไปคะเลขอะไรดีมากค่ะเด็กๆก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปข้อต่อไปนะคะต้องเติมเลขอะไรลูก5ก็จะได้เวลาว่า it's 5 o'clock นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆภาพนี้ค่ะต้องเติมจะได้ประโยคว่าเก่งมากนะคะนั่นก็คือ it's 8 o'clock นั่นเองนะคะต่อไปภาพนี้ค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆประโยคก็จะได้ว่า it's 3 o'clock ใช่ไหมคะและอีกหนึ่งภาพค่ะเพื่อนถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะเก่งมากค่ะใครที่ถูกต้องทุกข้อยกมือกดไลค์กดไลค์ใครที่ถูกต้องแสดงว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะเด็กๆที่ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะแสดงว่านักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแสดงว่านักเรียนเข้าใจนั่นเองนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างทำได้กี่ข้อคะเพื่อนดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเราจะมาทำใบงานที่10เท่าไหร่ลูก19นะคะเราจะทำใบงานที่19เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคุณครูนะคะกิจกรรมนี้เด็กๆให้ดูที่ look at the screen ดูที่อะไรลูกดูที่หน้าจอก่อนใช่ไหมเออตอนนี้สายตาทุกคนอยู่ที่ group 4 group 4อยู่ที่หน้าจอ group 5 group 1 group 3กลุ่มที่3ตอนนี้สายตาหนูอยู่ที่หน้าจอสายตาอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมเอ่ยเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังคุณครูจะมีภาพใช่ไหมเอ่ยมีภาพในแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกเด็กๆจะต้องเลือกภาพให้ตรงกับคำตอบที่อยู่ในบทสนทนาที่ได้ยินหลังจากนั้นให้ใช้เครื่องหมายถูกเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเด็กๆก็จะต้องกาเครื่องหมายถูกไปที่ภาพนะคะ อย่างเช่นภาพแรกในข้อที่1ในข้อที่1ถ้าสมมติว่านักเรียนได้ยินประโยคถ้าสมมติว่านักเรียนได้ยินประโยคที่พูดว่า I get up at 6 o'clock evening อีกรอบนะคะถ้านักเรียนได้ยินประโยคว่า I get up at 6 o'clock in the morning นักเรียนจะกาเครื่องหมายถูกในภาพใดเอ่ยภาพใดเอ่ยภาพนี้ใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องหมายถูกเด็กๆ ก็จะต้องกาเครื่องหมายถูก

0: บนภาพทำได้ไหมคะลูกต่อไปข้อที่2 3และ4เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้เราจะคุยได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้อ่ะเด็กๆลองฟังข้อที่2ตั้งใจฟังเราจะต้องใช้หูใช่ไหมคะอ่ะข้อ2จะได้ว่า I play football at 4 o'clock in the afternoon อีกรอบนะคะข้อที่2จะได้ว่าI play football at 4 o'clock in the afternoon. I play football at 4 o'clock in the afternoon. ได้ไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆต่อไปข้อที่3ต่อไปข้อที่3จะได้ว่า I go to school at 7 o'clock in the morning. I go to school at 7 o'clock in the morning.ถูกต้องไหมคะอ่ะฟังให้ดีอีกรอบก็ได้ค่ะอีกรอบจะได้ว่า I go to school at 7 o'clock in the morning I go to school at 7 o'clock in the morning ชัดเจนไหมคะได้ยินชัดไหมคะได้ยินชัดเจนนะลูกนะต่อไปข้อที่4ต่อไปข้อที่4บอกว่า I watch TV at 5 o'clock in the afternoon. I watch TV at 5 o'clock in the afternoon. ได้ไหมคะฟังทันไหมเรียบร้อยใช่ไหมคะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนักเรียนปลายทางฟังทันไหมเอ่ยทันใช่ไหมคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อแรกใช่ไหมเอ่ยข้อแรกเขาบอกว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆเขาบอกว่า I get up at 6 o'clock in the morning นี่เป็นตัวอย่างให้แล้วต่อไปข้อที่2ประโยคว่าอย่างไรคะภาพไหนเอ่ยเด็กๆคิดว่าเป็นภาพไหนประโยคบอกว่า I play football at 4 o'clock in the afternoon ต่อไปข้อที่3ข้อที่3ภาพไหนเอ่ยภาพเวลากี่โมงลูกภาพเวลากี่โมง7ดูนะคะภาพนี้ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยข้อนี้ใครถูกบ้างดีมากนะคะและข้อที่4ค่ะเพื่อนๆข้อที่4เป็นเวลากี่โมงคะดูนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยในใครถูกทั้งหมด4ข้อดีมากนะคะคิดเป็นร้อยละ 99.999 เลยค่ะเก่งมากประเมินตนเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเด็กๆเด็กๆวันนี้มาค่ะโอคล็อกใช่ไหมคะเด็กสังเกตถ้าประโยคเนี่ยอย่างเช่นประโยคนี้คุณครูแก้วขึ้นคำถามว่า what time is it มันคือเวลาเท่าไหร่เด็กๆมักจะใช้ประโยคนี้ถามเพื่อนๆได้ไหมคะอยากรู้เวลาเราจะถามอย่างไรไมกี้ได้ไหมคะถามว่าอย่างไรประโยคที่คุณครูได้เรียน
2: What time is it?
0: ดีมากนะคะและสมมติว่าเป็นเวลา6นาฬิกาไรวินดูแล้วเป็นเวลา6นาฬิกาไรวินจะตอบว่าอย่างไรลูกไรวินดูนาฬิกาแล้วไรวินบอกว่าต้องเป็นเวลาเท่าไรเอ่ย
2: It's six.
0: ยังไม่ใช่มีใครตอบแทนเพื่อนได้If ขอฟังเสียง if หน่อย if จะตอบได้ว่าอย่างไรถ้าเป็นเวลา6นาฬิกาจะตอบว่า
2: is 6 o'clock
0: เก่งมากนะคะยอดเยี่ยมเลยค่ะก็จะได้ว่า it's 6 o'clock นะคะเด็กๆจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะและขออีกหนึ่งภาพนะคะเด็กๆลองดูภาพนี้ประโยคคำถามจะได้ว่าอย่าง

0: ไรคะ When do you get up คุณตื่นคุณตื่นเมื่อไหร่เด็กๆคิดว่าเราจะต้องตื่นนอนกี่โมงคะดูพิจารณาจากภาพพิจารณาจากภาพจะได้ว่าอย่างไรต้องตอบให้เต็มประโยคใช่ไหมคะก็จะได้ว่า I get up at 6 o'clock in the morning อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า I get up at 6 o'clock in the morning ก็จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในการบอกเวลาแล้วก็บอกช่วงเวลาด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆ เข้าใจไหมเอ่ยดีมากนะคะเด็กๆคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้นะคะไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปคุณครูขอฝากใบงานที่17ฝากใบงานที่17เป็นอะไรเอ่ยเป็นการบ้านนะคะฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนได้ไปฝึกทำนะคะนั่นเองและสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเลยนะคะเด็กๆเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ school subjects 1 school subjects 1จะเรียนกันเป็นครั้งแรกนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมที่จะเตรียมใบงานนะคะมีใบงานดังต่อไปนี้เลยนะคะแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: As lady
2: Thank you
0: so much. See you later. Goodbye.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานให้กับทุกปรากฏการณ์ข่าวครับนี่คือประเทศไทยของเรานะครับประเทศของเราตั้งอยู่บริเวณนี้ครับและนี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรครับประเทศไทยของเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับจึงทำให้ประเทศของเรานั้นมีอากาศที่ร้อนครับแล้วก็อย่างที่หลายคนบ่นว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆครับเจ้าอากาศร้อนมากนี่แหละครับนำมาซึ่งอันตรายครับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆคงเคยได้ยินข่าวที่มีผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อนเจ้าโรคนี้เรียกว่าโรคลมแดดครับหรือฮีทสโตรกเจ้าโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวิตามินข่าววันนี้มีคำตอบครับเราจะมาทำความรู้จักกับความมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์กันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นสูงขึ้นอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนว่ากลไกในร่างกายของเราก็จะมีวิธีการป้องกันตัวเองเพื่อระบายความร้อนสมองจะสั่งการให้ร่างกายของเรานั้นเกิดอาการหิวน้ำและเหงื่อออกครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อไรก็ตามที่อุณหภูมิภายนอกร่างกายของเรานั้นเย็นลงอุณหภูมิภายในร่างกายของเราก็จะเย็นลงตามไปด้วยร่างกายของเราจะเกิดอาการหนาวครับสมองจะสั่ง

0: การให้กล้ามเนื้อของเรานั้นเกิดการสั่นครับเพื่อต่อสู้กับความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราครับทุกครั้งที่เราร้อนเราจึงเหงื่อออกและทุกครั้งที่เราหนาวเราจึงสั่นนี่คือระบบการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ครับแต่กลไกการป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของคนเราก็มีขีดจำกัดนะครับเหมือนกับเครื่องยนต์ครับหากว่าร้อนมากเครื่องยนต์ทนไม่ไหวก็จะพังได้เช่นเดียวกับร่างกายคนเราถ้าหากว่าร้อนมากร่างกายทนไม่ไหวก็จะเกิดอาการโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าฮีทสโตรกครับอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์ก็คือ37องศาเซลเซียสครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อุณหภูมิเราสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสและกลไกในการป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราทำงานผิดปกติไม่สามารถระบายความร้อนได้อาการโรคลมแดดก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ก็คือไม่มีเหงื่อตัวร้อนจัดเลยครับมีอาการเผลอครับอาการที่ตามมาก็คือหมดสติครับและ 70% ของคนที่ป่วยเป็นโรคลมแดดอาจจะเสียชีวิตได้ครับลิซี่
1: การผสมพยาบาลเริ่มต้นให้คนไข้นอนราบเสร็จแล้วยกขายกคางถอดเฟอร์นิเจอร์ถอดเสื้อไปเอาผ้าลมมาระบายความร้อนเสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าประกบน้ำแข็งถ้าไม่ดีขึ้นรีบไปส่งโรงพยาบาลเลย
2: การป้องกันโรคลมแดดดื่มน้ำวันละ8แก้วถ้าร้อนจัดก็ดื่มมากกว่านั้นก็ได้ครับให้อยู่ในอากาศถ่ายเทแต่เสื้อสบายๆอย่าอยู่กลางแดดเป็นเวลานานนะครับ
0: วันนี้เราได้ทราบถึงสาเหตุและการป้องกันตัวจากอันตรายจากอากาศที่มาในหน้าร้อนติดชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ผ่าน Facebook ของวิตามินข่าวนะครับ

0: วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: วิตามินค่ะ
2: ตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: แต่ไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกจะบอกฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน

0: และพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
0: ดีมากเลย
2: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยรักษาป่าไม้และท้องทะเลของประเทศไทยตามที่พระองค์เคยตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากสามารถพึ่งตัวเองได้ซึ่งโครงการนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันยังทรงสืบสานต่อมา

0: เป็นพระปฐมบรมราชโองการที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
1: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: ทุเรียนในรถเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: เลยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือกวัดครับ
2: ครับเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับปณิดาลูกเรียนเรื่องอะไรครับ
3: โจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีค่ะ
0: ถูกต้องนะครับนั่นคือในเรื่องของโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับเรานำความรู้จากที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับในเรื่องของการบอกเวลาอาจจะเป็นระยะเวลาด้วยนะครับทั้งเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับในครั้งนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับนั่นก็คือโจทย์ปัญหาการแก้ปัญหานั่นเองนะเราอาจจะใช้อะไรช่วยในการวางแผนในการแก้ปัญหาครับใช้อะไรครับชัยพฤกษ์ลูกเราใช้อะไรครับ
4: แผนภาพครับ
0: ใช้แผนภาพประกอบแนวคิดนั่นเองนะเมื่อเราทราบว่าใช้วิธีการใดเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ลงมือทำอะไรครับแก้ปัญหาหรือหาคำตอบนั่นเองใช่ไหมดำเนินการตามแผนได้เลยที่วางไว้นะครับและสุดท้ายเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมทำอะไรครับเด็กๆเ

0: ตรวจสอบคำตอบใช่ไหมว่าคำตอบที่ได้นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆก็จะต้องแก้โจทย์ปัญหาได้อีกเช่นเคยนะเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะครับและต้องแก้ปัญหาได้นะมาดูสถานการณ์แรกกันนะครับมาให้เด็กๆช่วยกันอ่านนะครับว่าเด็กๆจะทำได้ไหมนะทั้งต้นทางและปลายทางครับวันแรกพรซ้อมดนตรี4ชั่วโมงวันที่2พรซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงวันที่
1: 2พรซ้อมดนตรีค่ะมากกว่าวันแรก2ชั่วโมง
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินวันใหม่หน่อยนั่นก็คือวันแรกพรซ้อมดนตรี4ชั่วโมงวันที่2พรซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาวางแผนในการแก้ปัญหากันว่าเอ๊ะเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบดีนะครับก่อนอื่นเรามาตอบคำถามนี้กันก่อนนะครับว่าเอ๊ะคำตอบของเรานะวันที่2พรใช้เวลาซ้อมดนตรีมากกว่าหรือน้อยกว่า4ชั่วโมงเพราะเหตุใดใครตอบครูได้บ้างนโมลูกคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า4ชั่วโมงครับ
2: มากกว่าครับ
0: มากกว่า4ชั่วโมงเพราะเหตุใดครับ
2: เพราะมีคำว่าวันที่2พรซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงครับ
0: เยี่ยมมากเลยเอาประมือให้นโมหน่อยเพราะว่าอะไรเอ่ยมีประโยคสำคัญนั่นก็คืออะไรครับวันที่2พรซ้อมดนตรีมากกว่าไหมมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบนะวันที่2พรก็จะต้องซ้อมดนตรีมากกว่า4ชั่วโมงอย่าง
3: ที่1ค่ะ
0: แถบสีฟ้าน่าจะแทนวันที่1ใครเห็นด้วยกับดาเนียบ้างยกมือดาเนียลองให้เหตุผลสิลูกว่าทำไมเราถึงคิดว่าแถบสีฟ้าน่าจะแทนวันที่1
3: เพราะว่าวันที่2พรซ้อมดนตรีมากกว่าวันแรก2ชั่วโมงค่ะ
0: อ๋อวันที่2มากกว่าวันแรกใช่ไหมแสดงว่าวันแรกก็ต้องน้อยกว่าวันที่2ใช่ไหมครับแสดงว่าแถบสีฟ้าน่าจะเป็นวันแรกใช่ไหมครับแล้วแถบที่2ล่ะลูกน่าจะเป็นวันอะไรวันที่2นั่นเองนะครับแถบสีฟ้าเป็นวันแรกแถบสีชมพูเป็นวันที่2นะครับแล้วจากที่โจทย์กำหนดให้นะโจทย์กำหนดให้แรกหรือวันที่2ที่เราทราบแล้ววันแรกใช่ไหมครับกี่วันเอ่ยกี่ชั่วโมง
4: 30นาทีส้มทำแบบฝึกหัดแบบเดียวกันใช้เวลามากกว่านัด10นาทีส้มใช้เวลาทำแบบฝึกหัดกี่นาที
0: จากสถานการณ์นี้นะครับเด็กๆคิดว่าได้บ้างเอ่ยทีทัศน์ลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
3: นัดทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์15ข้อใช้เวลา30นาทีครับส้มทำแบบฝึกหัดแบบเดียวกันใช้เวลามากกว่านัด10นาทีครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์นอเยี่ยมมากนะจากสิ่งที่โจทย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าทั้งนัดและส้มทำอะไรครับทำแบบฝึกหัดใช่ไหมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับทำแบบเดียวกันเลยใครทำมากกว่ากันใช้เวลาทำกันลูกใครครับส้มใช่ไหมส้มใช้เวลามากกว่านัดนะครับอยู่กี่นาที10นาทีนะเรามาลองดูซิว่าคำตอบของเรานั้นควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า30นาทีใครตอบได้บ้างลูกนโมลูกคิดว่าส้มควรใช้เวลาทำแบบฝึกหัดมากกว่าหรือน้อยกว่า30นาทีเพราะเหตุใดครับ
2: มากกว่าครับ
0: มากกว่าใครเห็นด้วยกับนโมบ้างยกมือใครคิดว่ามากกว่าใครคิดว่าน้อยกว่ามีไหมปลายทางละ

0: ครับคิดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีประโยคสำคัญที่บอกเราอยู่ใช่ไหมไหนใครจะมาขีดเส้นได้บ้างว่าประโยคสำคัญที่บอกอยู่ตรงไหนนะครับชนาการมาลูกประโยคสำคัญอยู่ตรงไหนเอ่ยที่บอกเราว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าขีดได้เลยนั่นคืออะไรครับส้มทำแบบฝึกหัดแบบเดียวกันใช้เวลามากกว่านัดอยู่กี่นาทีครับมากกว่า10นาทีนะประมือให้ชนะการนอเยี่ยมมากนะแสดงว่าเราเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาวางแผนในการแก้ปัญหากันเราอาจจะใช้อะไรนะช่วยในการคิดช่วยอะไรครับใช้อะไรครับใบพลูลูกใช้อะไรเอ่ยเราอาจจะใช้อะไรช่วยในการวางแผนในการแก้ปัญหาครับ
1: แผนภาพค
0: ่
1: ะ
0: แผนภาพประกอบแนวคิดนั่นเองประมือให้ใบพลูหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะครับคุณครูมีแถบให้2แถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเคยนะครับมีทั้งแถบสั้นและแถบยาวสีฟ้ากับสีชมพูเด็กๆคิดว่าของแถบใดน่าจะเป็นของนัดของแถบใดน่าจะเป็นของส้มครับวันใหม่ลูกวันใหม่คิดว่าแถบสีฟ้าน่าจะเป็นของใครครับ
1: ของนัดค่ะ
0: ของนัดใช่ไหมใครเห็นด้วยกับวันใหม่บ้างยกมือใครว่าไม่ใช่น่าจะเป็นของส้มและแถบสีชมพูล่ะลูกแถบสีชมพูน่าจะเป็นของใครปณิดาลูก
1: แถบสีชมพูของส้มค่ะ
0: ทำไมเราถึงคิดว่าแถบสีชมพูจะต้องเป็นของส้มล่ะลูก
1: เพราะว่าส้มใช้เวลามากกว่านัด10นาทีค่ะ
0: เยี่ยมมากประมือให้ปณิดาหน่อยนะนั่นก็คือแถบสีฟ้าแทนระยะเวลาที่นัดใช้ในการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับและแถบสีชมพูนะแทนระยะเวลาของส้มที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัดเช่นกันนะครับซึ่งเด็กๆมาช่วยครูเติมข้อมูลลงไปในแผนภาพหน่อยได้ไหมครับใครออกมาเติมให้ครูได้บ้างว่าเอ๊ะจากเมื่อสักครู่นี้นัดใช้เวลากี่นาทีกิตินันลุกมาใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับเด็กๆนัดใช้เวลา30นาทีใช่ไหมประมือให้กิตินันหน่อยเยี่ยมมากนะ30นาทีนะและเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่าอ๋อจากเมื่อสักครู่นี้นะต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับเด็กๆส่วนต่างตรงนี้นั่นก็คือเท่าไหร่ครับใครออกมาเติมให้ครูได้บ้างส่วนต่างตรงนี้เจด้ามาลูกเจด้ามากี่นาทีเอ่ยส้มใช้เวลาทำแบบฝึกหัดมากกว่านัดกี่นาทีสิ่งนี้โจทย์กำหนดนั่นก็คือ10นาทีถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประมือให้ใจด้านอเยี่ยมมากนะ10นาทีนะจากที่เด็กๆทราบจากดูแผนภาพแล้วถ้าเราต้องการที่จะหาว่าระยะเวลาที่ส้มใช้ในการทำแบบฝึกหัดเนี่ยกี่นาทีจะทำอย่างไรครับเด็กๆทำอย่างไรใช้วิธีการบวกหรือลบดีครับเนี่ยเราต้องการหาตรงนี้ใช่ไหมทั้งหมดนี้ใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการอะไรครับใช้วิธีการบวกนั่นก็คือนำอะไรบวกอะไรมอสลูกนำอะไรบวกอะไรครับ
1: 30บวก10ครับ
0: นั่นก็คือนำ30บวก10นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยนะประมือให้มอสหน่อยเพราะว่าอะไรลูกจะเห็นว่าจากแผ่นภาพมีส่วนที่เท่ากันใช่ไหมส่วนที่เท่ากันนะเผื่อใครมองภาพไม่ชัดเจนนะครับส่วนตรงนี้เด็กๆคิดว่าเท่าไหร่นะลูกตรงนี้นะครูวัดเพิ่มเติมให้ตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ต้องเท่ากับส่วนบนถูกไหมเท่าไหร่ครับเก่งมากนี่คือ30นั่นเองใช่ไหมตรงนี้นะ 30นะครับ30นาที

0: ยากไหมลูกไม่ยากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาระยะเวลาทั้งหมดของส้มใช่ไหมครับที่ใช้ในการทำแบบฝึกหัดก็จะต้องนำ30บวกกับ10นั่นเองนะดังนั้นได้เท่าไหร่ครับ30บวก10ใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูก30บวก10เท่ากับ
1: 40ครับ
0: 40นั่นเองนะเอาประมือเกียร์ไหนหน่อยเยอะมากนะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าส้มใช้เวลาในการทำแบบฝึกหัด40นาทีนะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมใครคิดว่าสมเหตุสมผลปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งให้เหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงสมเหตุสมผลลูกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเด็กๆจะเห็นว่าอะไรจะเห็นว่าส้มใช้เวลาทำแบบฝึกหัด40นาทีซึ่ง40มากกว่า30ไหมมากกว่าเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าส้มเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัดมากกว่านัดใช่ไหมอยู่กี่นาที10นาทีแสดงว่าถ้าเรานำ30นะครับบวก10นะก็จะเท่ากับ40ใช่ไหมซึ่งมากกว่าระยะเวลาของนัดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วจึงได้ว่าอะไรครับจึงได้ว่าคำตอบนี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ถัดไปนะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับอะไรให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมกันครับต้นวิ่งระยะทาง500เมตรใช้เวลา35นาทีเต้วิ่งระยะทางเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีเต้ใช้เวลาวิ่งกี่นาทีจากโจทย์ปัญหานี้นะครับเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางตอบพร้อมกันสิครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับประภัสราลูกสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: เต้ใช้เวลาวิ่งกี่นาที
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือเต้ใช้เวลาวิ่งกี่นาทีสังเกตว่ามีคำสำคัญคำว่าอะไรเนี่ยลูกกี่ใช่ไหมเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อประโยคนี้เป็นประโยคที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับและสิ่งที่โจทย์บอกมาช่วยกันวิเคราะห์ซิสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราครับปณิดาลูกโจทย์บอกอะไรเราเอ่ย
1: ต้นวิ่งระยะทาง500เมตรใช้เวลา35นาทีเต้วิ่งระยะทางเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมแม่นะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยต้นวิ่งระยะทาง500เมตรใช้เวลา35นาทีเต้วิ่งระยะทางเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีเอ๊ะสรุปแล้วจากโจทย์ปัญหานี้ใครมีใครบ้างมีใครบ้างปลื้มลูกมีใครบ้าง
2: มีต้นกับเต้ครับ
0: มีต้นกับเต้เขาทำอะไร
2: ต้นวิ่งระยะทาง500เมตรคร
0: ับ และเต้วิ่งระยะทาง500เมตรไหม
2: วิ่งครับ
0: อ๋อเราทราบได้ไงว่าเต้ก็วิ่งระยะทาง500เมตรลูก
2: เพราะจุดบอกว่าเต้วิ่งระยะทางเดียวกัน
0: ใช้เต้วิ่งระยะทางเดียวกันใช่ไหมครับกับต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าวิ่ง500เมตรเช่นกันและใครใช้เวลามากกว่าใครลูกใครใช้เวลามากกว่าใครนะโมลูกใครใช้เวลามากกว่าใครครับ
3: ต้นใช้เวลามากกว่าเต้ครับ
0: เราทราบได้ไงว่าต้นใช้เวลามากกว่าเต้ลูกสังเกตตรงไหนออกมาขีดให้เพื่อนดูซิเราสังเกตตรงไหน

0: ่ะวงล้อมรอบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเต้วิ่งระยะทางเดียวกันใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีนั่นหมายความว่าต้นก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่าใครครับมากกว่าใคร
1: เต้
0: นั่นเองนะครับเอาประมือให้นโมนอเยี่ยมมากนะวิเคราะห์ไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะครับแล้วเด็กๆคิดว่าเต้ควรใช้เวลาวิ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า35นาทีเพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างครับน่าจะใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า35นาทีลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์น่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่า35นาทีครับ
2: มากกว่าครับ
0: มากกว่าหรือน้อยกว่า
2: น้อยกว่า
0: อีกหนึ่งครั้งมากกว่าหรือน้อยกว่าครับ
2: น้อยกว่า
0: น้อยกว่านะครับน้อยกว่า35นาทีเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดลูกต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมเราถึงตอบว่าน้อยกว่า
2: เพราะว่าโจทย์บอกว่าเต้ใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาที
0: เต้ใช้เวลาน้อยกว่าต้นใช่ไหมเยี่ยมมากประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องน้อยกว่า35นาทีอย่างแน่นอนนั่นเองเพราะอย่างที่ชัยพฤกษ์บอกไปว่าอ๋อโจทย์บอกว่าเต้วิ่งระยะทางเดียวกันนะใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีเองนะครับจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อครับเราเข้าใจปัญหาแล้วเราวิเคราะห์โจทย์แล้วอ๋อโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรคำตอบที่ควรเป็นไปน่าจะเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายเราทำอะไรลูกต่อมาเราทำอะไรครับวางแผนใช่ไหมวางแผนในการแก้ปัญหาใช้แผนภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพกันนะคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้2รูปนะครับมีแถบสีชมพูและแถบสีฟ้าเด็กๆคิดว่าเอ๊ะแถบสีชมพูน่าจะแทนระยะเวลาของใครแถบสีฟ้าน่าจะแทนระยะเวลาของใครครับนโมลูก
2: แถบสีชมพูของต้นครับ
0: แถบสีชมพูของต้นใครเห็นด้วยกับนโมบ้างยกมือใครเห็นด้วยทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งนั่นคือของต้นนั่นเองนะครับนโมให้เหตุผลได้ไหมทำไมถึงคิดว่าเป็นของต้นครับเพราะว่า
2: พอต้นใช้เวลา35นาทีแต่เต้ใช้เวลาน้อยกว่าต้น10นาทีครับ
0: ต้นใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเต้ลูกต้นใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเต
2: ้มากกว่าเต้ค
0: ่
2: ะ
0: มากกว่าเต้นั่นเองนะเพราะว่าจากโจทย์บอกว่าเต้ใช้ระยะเวลาน้อยกว่าต้นนะครับปัญหาใช่ไหมว่าระยะเวลาของเต้ที่ใช้ในการวิ่งคือเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอ๋อเราทราบแล้วของต้นใช่ไหมของต้นทั้งหมดในส่วนนี้นะเด็กสังเกตนะ35ใช่ไหมครับและเราทราบส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่ต่างอยู่เท่าไหร่ครับ10ฉะนั้นจะหาของเต้ก็จะต้องน้อยกว่า30เรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำโจทย์ปัญหาไปทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับขั้นแรกเราทำอะไรครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาอ่านทำความเข้าใจปัญหานะช่วยกันวิเคราะห์ว่าอะไรครับโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมสองรูปนะในกรณีที่เรามีโจทย์ที่กำหนดนะครับอาจจะเป็นใครทำอะไรอยู่2คนนะอาจจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับระยะเวลานะครับ2ระยะเวลาด้วยกันนะจากนั้นเราทำอะไรต่อครับเมื่อเราใช้แผนภาพแล้ววันใหม่ลูกเราทราบวิธีแล้วน่าจะบวกหรือลบทำอะไรต่อครับ
3: ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: เราต้องทำอะไรก่อนตรวจสอบ
3: หาคำตอบค่ะ
0: ต้อง
3: คำตอบค่ะ
0: หาคำตอบนั่นเองนะเมื่อเราได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมทำอะไรครับเจ้านาย
4: ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: ตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะถ้าเราจะต้องการตรวจสอบความถูกต้องเราก็ลองอาจจะนำคำตอบที่ได้ไปแทนในแผนภาพนะครับแล้วดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่ถ้าสอดคล้องก็แสดงว่าคำตอบของเรา ถูกต้องนั่นเองหรืออาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลว่าเอ๊ะน่าจะน้อยกว่าหรือมากกว่านั่นเองนะครับของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะดูความสอดคล้องเป็นหลักนะครับมาสรุปไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆจะเห็นว่าในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับเราอาจจะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา

นะวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรนะครับจากนั้นวางแผนในการแก้ปัญหาโดยอาจจะใช้แผนภาพประกอบแนวคิดในการช่วยหาคำตอบนะครับและเราก็หาคำตอบเมื่อเราทราบว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบและสุดท้ายเลยอย่าลืมที่จะตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องคำตอบด้วยนะครับว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆจะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนเราจะทำยังไงดีถ้าสมมติเราได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูใหม่นะไปทำความเข้าใจปัญหาใหม่ว่าเอ๊ะปัญหาที่เราเข้าใจนั้นน่าจะใช้วิธีการใดลองไปวางแผนใหม่ดูนะครับจากนั้นค่อยหาคำตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ก็คือการตรวจสอบคำตอบนะว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องย้อนกลับไปดูขั้นตอนแรกนั่นเองนะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะครับและนี่คือแบบฝึกหัดที่ 5.10 นะซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.grtv.ac.th นะครับในครั้งนี้ทำข้อที่3กับข้อที่4นะให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.10 ทำแบบฝึกหัดที่ 5.10 นะครับและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งครูผู้สอนนะอย่างนี้ครูบอกว่าเวลาแก้โจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญนะที่ขาดไม่ได้ก็คือควรตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับและคุณครูปลายทางนะครับรบกวนนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.10 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.10 และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับมาดูนะหน้าตาข้อที่3นะจริงๆเราทำไปแล้ว2ข้อใช่ไหมครั้งนี้มาทำข้อที่3และข้อที่4นะครับถ้านักเรียนเข้าใจแล้วทั้งต้นทางและปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาทำข้อที่3และข้อที่4นะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: จากที่เด็กๆนะได้ทำแบบฝึกหัดไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับเด็กๆจะเห็นว่าการแก้โจทย์ปัญหานะถ้าเราต้องการที่จะแก้เราก็จะทำยังไงครับอ่านทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับวางแผนในการแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนหาคำตอบเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบทั้งต้นทางและปลายทางนะครับก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั้นนะครับนั่นก็คือเรื่องชื่อวันและการเรียงลำดับของวันใน1สัปดาห์การอ่านวันและวันที่ในปฏิทินนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.11 นะครับซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเกี่ยวกับเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีในตอนที่2ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นั้นทั้งหมดทำความเคารพ

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
3: เอ๊ย
2: อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
3: ไม่มี
4: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาพันธ์บนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้ค่ะคุณครูมีคำถามนะคะมาฝากเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้างใครชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มชอบไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะ
2: น้ำครับ
1: ส่วนน้ำที่ไหนเอ่ยที่อยู่ในหัวหินใช่ไหมคะชอบไปสวนน้ำใช่ไหมคะน้องวันใหม่ชอบไปที่ไหนคะ
3: สวนสัตว์ค่ะ
1: น้องวันใหม่ชอบไปที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
4: ทะเลค่ะ
1: น้องข้าวหอมชอบไปเที่ยวทะเลชอบไปเที่ยวทะเลที่ไหนที่สุดคะ
4: บางควายค่ะ
1: ทะเลบางควายอยู่ที่ไหนเอ่ยชะอำใช่ไหมคะอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะไหนคนอื่นน้องปิโป้ค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนคะ
5: สวนสนุกค่ะ
1: สวนสนุกใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสอบถามเด็กๆเนี่ยไหนใครชอบเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธรรมชาติบ้างยกมือเลยค่ะเอามือลงค่ะไหนใครชอบไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าบ้างเอามือลงได้เลยค่ะจากการสำรวจเมื่อสักครู่นี้นะคะคร่าวๆเด็กๆต้นทางเนี่ยชอบท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมากกว่าห้างสรรพสินค้าหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูจะมาเชิญชวนเด็กๆไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยากไปไหมคะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวแรกค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆที่ไหนคะเนี่ยที่ทะเลนั่นเองนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรามีทะเลที่ไหนบ้างที่สวยๆทะเลหัวหินทะเลขาวเต่าหรือว่าทะเลที่อยู่ที่ตัวเมืองประจวบใช่ไหมคะเคยไปเที่ยวไหมคะทะเลที่300ยอดเขาเรียกว่าหาด300ยอดนะคะกับเมืองสามอ่าวที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอยู่กันคนละที่นะคะเด็กๆแต่ว่าอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยแหละค่ะใครเคยไปเที่ยวบ้างถ้าไปนะคะจะเห็นว่ามีลักษณะโค้งๆเป็นสามอ่าวนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กๆลองดูนี่เลยทะเลแห่งนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะเด็กๆชอบไปเที่ยวทะเลไหมคะ
6: ชอบ
1: เวลาไปทะเลชอบไปทำอะไรคะ
6: เล่นน้ำ
1: เด็กๆบอกว่ากิจกรรมโปรดก็คือเล่นน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆที่ไหนคะเนี่ยใครเคยไปเที่ยวภูเขาบ้างน้องจักรพรรดิเคยไปทำอะไรที่ภูเขาคะมีอะไรบ้างลองบอกคุณปลายทางน้ำตกป่าละอูมีอะไรบ้างคะ
7: น้ำธรรมชาติค่ะน้ำเย็นค่ะน้ำตกเล่น
1: มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเด็กๆปลายทางเก่งมากๆประมือให้น้องกันใหม่ค่ะนี่เลยน้ำตกป่าละอูอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ป่าละอูนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆดูภาพนี้ภาพที่มีอะไรคะ
6: ขยะ
1: ภาพที่มีขยะอยู่เป็นภาพที่มีกลิ่นเด็กๆคิดว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะ
6: ทะเล
1: ที่มีแต่สิ่งสกปรกใช่ไหมคะหัวหินของเรามีแบบนี้ไหมคะ
6: ไม
1: ่
6: ม
1: ีไม่มีนะคะหัวหินของเราสะอาดนะคะเด็กๆคิดว่าขยะพวกนี้เกิดจากอะไร
6: คน
1: ทิ้
6: งขย
1: ะคนมาเที่ยวแล้วก็มาทิ้งขยะใช่ไหมคะเด็กๆมาเที่ยวอย่างเดียวไม่พอยังทิ้งสิ่ง

0: สกปรกไว้แบบนี้ดีหรือไม่ดีคะเด็กๆไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าทำนะคะถ้าเด็กๆเห็นขยะเนี่ยเราสามารถช่วยให้ทะเลของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีสิ่งสกปรกได้อย่างไรบ้างคะช่วยกันเก็บขยะนั่นเองนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะที่เป็นทะเลและมีเรียกว่าขยะนั่นเองนะคะเหมือนกับนิทานเรื่องอะไรเอ่ยที่บริเวณทะเลแล้วมีขยะทำให้เต่าเนี่ยตายเพราะว่าขยะเต่าโชคร้ายนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆไม่อยากให้เต่าโชคร้ายนะคะอย่าทิ้งขยะบริเวณทะเลกันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะป่าที่มีต้นไม้ไหมคะไม่มีทำไมถึงไม่มีต้นไม้คะในภาพนี้เพราะว่ามีคนมาตัดไม้นั่นเองเขาตัดไม้ไปทำอะไรคะเด็กๆไปสร้างบ้านไปขายไปทำเรียกว่าสิ่งต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะคะถ้าตัดบริเวณที่เป็นพื้นที่ของเราเนี่ยสามารถตัดได้แต่ถ้าไปตัดในบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นพื้นที่ของรัฐเนี่ยเรียกว่าอาจจะโดนตำรวจจับใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในป่าเนี่ยเรียกว่านอกจากต้นไม้จะให้ความร่มรื่นแล้วให้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วยังเป็นบ้านใช่ไหมคะเด็กๆให้กับสัตว์ป่านั่นเองใช่ไหมคะถ้าเราตัดไม้แบบนี้แล้วสัตว์ป่าจะไปอยู่ที่ไหนคะน้องปลื้มบอกว่าก็อาจจะไม่มีที่อยู่หรือว่าก็ต้องเร่ร่อนหาที่อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆดีหรือไม่ดีคะไม่มีไม้แล้วไม่ดีนะคะอีกภาพหนึ่งค่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรใครทราบบ้างน้องจักรพรรดิค่ะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ไฟป่าครับ
0: ไฟป่าเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
1: มีคนไปจุดไฟเผาขยะครับ
0: เก่งมากค่ะไฟป่าเนี่ยเรียกว่าเกิดได้หลายปัจจัยนะคะเด็กๆปัจจัยที่เรียกว่าประเทศไทยเราเนี่ยประสบปัญหาเลยก็คือคนเนี่ยเข้าไปในป่าแล้วก็อาจจะจุดไฟเผาขยะหรือว่าสูบบุหรี่ใช่ไหมคะประกายไฟเนี่ยก็อาจจะทำให้ลุกลามไปทั่วป่านะคะอีกวิธีการนึงที่ทำให้เกิดไฟป่าก็คืออาจจะเรียกว่าใบไม้ที่แห้งๆเนี่ยอาจจะกระทบกันแล้วก็เรียกว่าอาจจะทำให้เกิดไฟได้นั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าถ้าไฟป่าไหม้ป่าแบบนี้เกิดอะไรเสียหายขึ้นบ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะเกิดอะไรบ้างคะ
2: สัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยอากาศไม่ดีครับ
0: น้องชัยพฤกษ์บอกว่าสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยอากาศไม่บริสุทธิ์นั่นเองนอกจากสัตว์ไม่มีที่อยู่แล้วบางครั้งใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะเห็นติดตามข่าวว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยหนีไม่ทันไฟที่มานะคะก็จะทำให้สัตว์ตายหรือว่าเสียชีวิตได้นั่นเองนะคะดีหรือไม่ดีคะเด็กๆไม่ดีเด็กๆอยากให้บ้านเราเนี่ยเรียกว่าธรรมชาติของบ้านเราเป็นเหมือนภาพแรกๆหรือเป็นเหมือนภาพหลังๆคะภาพแรกๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าบรรยากาศสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็น่าไปเที่ยวน่าไปเรียกว่าไปชมวิวนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนอกเหนือจากภาพที่คุณครูได้ดูแล้วเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วยังเป็นภาพนี้ใครเคยเห็นภาพนี้บ้างน้องต้นหอมน้องต้นหอมเคยเห็นภาพนี้จากที่ไหนคะ
3: ในที่สาธารณะค่ะ
0: ในที่สาธารณะนะคะไหนใครเคยเห็นภาพนี้จากที่ไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณแหม่มเห็นได้ยินแว่วๆน้องเจด้าน้องเจด้าเคยเห็นภาพนี้จากที่ไหนบ้างคะ
4: วรรณคดีนำหนังสือค
0: ่
4: ะ
0: น่ะขอคำตอบอีกหนึ่งครั้งค่ะขอคำว่าหนังสือขึ้นมาก่อนค่ะ
4: หนังสือวรรณคดีนำค่ะ
0: ของชั้นไหนคะ
4: ป.2ค่ะ
0: ของชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นั่นเองถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยคุณครูจะให้เด็กๆดูว่าภาพที่เขาชูเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นภาพเกี่ยวกับ
4: ได้ดูค่ะ
0: ไหนใครจะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังได้บ้างน้องปณิดาค่ะภาพที่เขาชูเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
5: ธรรมชาติค
0: ่
5: ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับธรรมชาติมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างคะน้องปณิดาลองดูเด็กๆปลายทางดูด้วยนะคะ
5: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม
5: ้นกค่ะ
0: นก
6: ลำธารค่ะ
0: ลำธาร
5: ภู ภูเขาค่ะ
0: ภูเขา
5: สัตว์ป่า

0: เดี๋ยวมาให้เด็กๆนะคะร่วมกันอ่านก่อนอื่นค่ะเด็กๆเรามาเรียนรู้คำศัพท์จากในเรื่องภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คืออะไรคะสัตว์สัตว์คอยาวที่ศูนย์พันไปแล้วเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะใครจะอ่านให้เพื่อนๆฟังดีคะคำต่อไปน้องจักรพัฒน์นะคะเดี๋ยวคำต่อไปน้องจักรพัฒน์อ่านให้เพื่อนฟังนะคะคำนี้ค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ
0: ่เก่งมากๆค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
2: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
0: ไหนใครเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บ้างคะน้องชัยพฤกษ์ยกมืออยู่คนเดียวน้องชัยพฤกษ์ไปเที่ยวอุทยานเขาใหญ่แล้วเห็นอะไรบ้างคะ
3: ช้างครับ
0: เห็นช้างเห็นอะไรอีกคะ
3: จิงโจ้ครับ
0: ไม่มีนะคะเห็นอะไรอีกคะสัตว์ป่าที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยภูเขาน้องชัยพฤกษ์ทราบไหมคะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ที่จังหวัดอะไร
3: ประจวบครับ
0: ไม่ใช่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีถ้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ถ้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานใครทราบบ้างใครทราบบ้างคะใครดีเด็กๆปลายทางทราบไหมคะเพื่อนๆปลายทางที่อยู่จังหวัดนี้น่าจะทราบนะคะใครดีคะเด็กๆในห้องน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มคิดว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ที่ไหนคะ
4: นครราชสีมาครับ
0: จังหวัด
4: นครราชสีมาครับ
0: จังหวัดนครราชสีมาเก่งมากๆปรบมือให้น้องปลื้มค่ะนี่เลยนะคะอยากให้เด็กๆลองไปเที่ยวถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวนะคะเด็กๆจะได้เห็นความที่เป็นธรรมชาติการที่จะได้เห็นว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาอยู่กันยังไงนะคะเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะนี่เลยใครอ่านออกเสียงได้บ้างคะเทียนไหมสีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพแต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของฉันเองบางทีฉันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันเสียอีกสีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาดวาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อแต่ที่สีเทียนชอบวาดที่สุดคือไดโนเสาร์เวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้ยางลบด้วยวาดทีเดียวก็เป็นรูปไดโนเสาร์คอยาวๆน่าดูตลกต่อไปค่ะขอให้ใครอ่านดีคะใครอยากอ่านบ้างคะน้องจักรพัฒน์ค่ะเดี๋ยวน้องจักรพัฒน์นำเพื่อนอ่านนะคะ1 2 3
1: วันหนึ่งพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่ฉันกับสีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมด
0: เอาละค่ะจาก2หน้าที่เด็กๆได้อ่าน2สไลด์ใช่ไหมคะเราอ่านไปแล้วใช่ไหมคะเขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับใครคะเด็กๆสีเทียนคือใครเอ่ยน้องชายของคนเล่าเรื่องนั่นเองนะคะสีเทียนมีความสามารถพิเศษคืออะไรคะวาดรูปโดยเฉพาะภาพอะไรคะไดโนเสาร์นั่นเองนะคะแล้วเขาก็เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ได้พาไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยไปเนี่ยพี่น้องที่ไม่เคยไปเนี่ยก็เรียกว่าตะลึงใช่ไหมคะกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาบอกว่าใหญ่สมชื่อเลยนะคะแล้วก็มีธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม้นะคะแล้วก็รวมถึงสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะต่อไปให้เด็กๆอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณแหม่มเลยนะคะพ่อบอกว่าวันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่ประกวดวาดภาพ

0: ดลายมือและอ่านทำนองสนอเรื่องรักษาป่ามีหน้าล่ะพ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาก่อนการประกวดมีดนตรีแสดงและมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่เล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว์เขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่าลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลยแม่ส่งฉันเข้าประกวดอ่านทำนองสนอแม่บอกว่าฉันอ่านทำนองสนอได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปมาฝากฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนจะตามแม่ไปที่เวทีประกวดอ่านทำนองสนอเด็กๆมาร่วมกันอ่านทำเด็กๆมาร่วมอ่านทำนองสนอ กันหลายคนเจ้าหน้าที่นำข้อความที่ให้อ่านประกวดมาแจกแล้วบอกให้เราซ้อมอ่านกันก่อนเป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะมากฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะรักษาป่านกเอ๋ยนกน้อยๆบินล่องลอยเป็นสุขสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนฉันอ่านเพราะไหมล่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอนเช่นยังออกเสียงตัวรอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงใสเชียวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอกแม่อ่านทำนองสนอได้ไพเราะมากฉันฝึกอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำประพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหมลองอ่านวรรคนี้ดูสิใครอ่านดีคะน้องปณิดาค่ะ
1: คนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษา

0: ถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่าไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกหนทุกแห่งมีป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์อาศัยมีเสือช้างกวางและผีเสื้อสีสวยเหมือนป่าที่เขาใหญ่เธอคิดเหมือนฉันไหมเหมือนฉันไหมเด็กๆเอาเสียงหนึ่งครั้งค่ะเหมือนฉันไหม
1: เหม
0: ือ
1: นฉ
0: ัน
1: ไหม
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะไหนใครหมดแรงแล้วให้เด็กๆนั่งหลังตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงพร้อมกันนะคะวันนั้นฉันไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอกแต่ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันได้รางวัลที่สองได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลแม่บอกฉันว่าไม่ต้องเสียใจคนเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอ

0: เหมือไปเป็นที่สองก็ได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้รางวัลแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ร่วมกิจกรรมฉันก็อยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้มาอ่านเรื่องดีๆอย่างนี้สีเทียนยังเป็นน้องชายคนเก่งของฉันเสมอสีเทียนได้รางวัลที่หนึ่งเขาชนะการประกวดได้รับรางวัลเป็นดินสอสีหลายกล่องมีทั้งสีไม้และสีเทียนพ่อกับแม่ยิ้มแก้มแทบปริเอาละค่ะเด็กๆคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยพาเจ้าของเรื่องที่เล่ามีชื่อไหมคะ
1: ไม่มี
0: เป็นพี่สาวของใครเอ่ย
1: ส
0: ีเทียนได้พาไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะแล้วก็ได้มีการประกวดใช่ไหมคะเด็กๆใครไปประกวดอะไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะใครไปประกวดอะไรบ้างคะ
2: พี่สาวของสีเทียนประกวดอ่านทำนองสนอค่ะสีเทียนประกวดวาดรูปค่ะ
0: วาดภาพนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆแล้วทั้งสองคนมีรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไหมคะ
1: มี
0: ใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าแต่ละคนได้รับรางวัลอะไรบ้างน้องกล้าค่ะแต่ละคนได้รับรางวัลอะไรบ้างคะ
3: พี่สาวของสีเทียนได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลครับ
0: ได้รางวัลที่เท่าไหร่คะ
3: 2ครับ
0: แล้วสีเทียนล่ะคะ
3: ได้
4: เป็นสอสีใหญ
3: ่รางวัลที่1ครับ
0: ครูฟังดีคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ1 2 3พ่อเที่ยวเดินบอกใครต่อใครว่าวันนี้ลูกของผมได้รางวัลติดอยู่ที่กระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ได้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของสีเทียนน่ารักมากเขาวาดรูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือช้างกวางลิงนกเงือกผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุขและมีไดโนเสาร์คอยาวด้วยเอาละค่ะเด็กๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพวาดของสีเทียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสีเทียนวาดภาพอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะน้องข้าวหอมค่ะน้องต้นหอมมีภาพอะไรบ้างคะที่สีเทียนวาด
5: มีช้างกวางลิงนกเงือกผีเสื้ออ
0: ะไรนะคะ
5: มีผีเสื้อค่ะแล้วก็
0: อะไรนะคะ
5: เสือ
0: ผีเสื้อ
5: แล้วก็ไดโนเสาร์คอยาวค่ะ
0: และเอกลักษณ์ของภาพวาดเรียกว่าเป็นลายเส้นเป็นเอกลักษณ์ของสีเทียนคืออะไรคะไดโนเสาร์คอยาวนั่นเองนะคะสรุปแล้วว่าสีเทียนเนี่ยได้รางวัลที่เท่าไหร่คะ1แล้วภาพที่เด็กๆเห็นต้นชั่วโมงที่มีคนชูภาพคนนั้นคือใครคะ
1: ส
0: ีเทียนนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมอ่านได้ตอบดีกันนะคะคำถามแรกใครกลุ่มไหนอ่านได้รับไปเลย
1: 10คะแนน
0: 10คะแนนนั่นเองนะคะอย่าลืมทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเอาละค่ะคำถามแรกฉันในเรื่องนี้คือใครเอามือจับหัวไว้เหมือนเดิมค่ะ1 2 3กิ่ง9ค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
6: พี่สาวของสีเทียนค่ะ
0: ฉันคนนั้นคือ
6: พี่สาวของสีเทียนค่ะ
0: เป็นคำตอบที
1: ่
0: ถูกต้องรับไปเลย
1: 10คะแนน
0: 10คะแนนเต็มนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะพ่อและแม่พาพี่สาวและสีเทียนไปเที่ยวที่ไหนคะ1 2 3

0: กลุ่ม3ค่ะน้องเมเมค่ะให้น้องเมเมตอบอ่ะน้องเมเมค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ
0: ่เมน้องปลื้มเรียกว่าเป็นคนที่คอยช่วยเพื่อนนะคะถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
0: รับไปเลย10คะแนนเต็มเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะสีเทียนมีความสามารถด้านใดนะมือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะน้องประภัสราค่ะสีเทียนมีความสามารถด้านใดคะ
3: วาดภาพค่ะ
0: วาดภาพแล้วสิ่งที่สีเทียนชอบวาดมากที่สุดคืออะไรคะ
3: ไดโนเสาร
0: ์ไดโนเสาร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องรับไปเลย10คะแนนเต็มเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆสีเทียนวาดรูปอะไรได้รับรางวัลที่เท่าไหร่เอามือจับหูไว้นะคะอาจจะไม่ต้องบอกสิ่งที่อยู่ในภาพทั้งหมดนะคะเด็กๆ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะสีเทียนวาดภาพอะไรคะ
3: ป่าครับมีป่าไดโนเสาร์ครับและสัตว์ป่าอื่นๆครับได้รางวัลที่1ครับ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้น้องจักรพรรดิค่ะในภาพนะคะก็คือมีภาพป่าใช่ไหมคะมีภาพสัตว์ป่าอาศัยร่วมกับเด็กๆแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะลายเส้นของเขาก็คือไดโนเสาร์นั่นเองค่ะถูกต้องรับไปเลยซีฟจากเรื่องคืออะไรคะ
3: ไม่ทำลายป่าค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องอีฟนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องก็คือการช่วยอนุรักษ์ดูแลป่าไม่ทำลายป่านั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องแบบนี้กลุ่มที่สองรับไปเลย
2: 10คะแนนเต็ม
0: 10คะแนนเต็มนะคะและคำถามสุดท้ายค่ะเด็กๆถ้านักเรียนเป็นพี่สาวของสีเทียนนักเรียนจะเสียใจหรือไม่ที่ประกวดอ่านทำนองเสนอได้ที่2เพราะอะไรถ้าเป็นความคิดของเราถ้าเราประกวดแล้วเราไม่ได้ที่1เด็กๆจะเสียใจไหมแล้วถ้าเสียใจเนี่ยเราจะทำอย่างไรนำมือจับหูไว้นะคะ1 2 3กลุ่มที่1ไม่มีคนยกมือเลยหรอคะกลุ่มที่5ค่ะน้องปณิดาค่ะถ้าน้องปณิดาเป็นพี่สาวของสีเทียนแล้วประกวดไม่ได้ที่1จะเสียใจไหมคะ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เสียใจเพราะว่าอะไรคะ
3: ไม่จำเป็นต้องได้รางวัลที่1ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องปณิดานะคะเป็นเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างดีนะคะคนเราเนี่ยเรียกว่าไม่จำเป็นต้องได้ที่1เสมอไปใช่ไหมคะแค่เราทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้เรียกว่าทำดีที่สุดแล้วเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเราเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะตอนนี้ครูแหม่มแจกเรียกว่าเป็นบัตรคำให้เด็กๆเด็กๆลองดูค่ะหยิบบัตรคำขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้บัตรคำเนี่ยเด็กๆนะคะมาติดนะคะในเรียกว่าแถบป้ายนะคะที่เขียนว่าทรัพยากรป่าไม้เด็กๆลองดูปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าเด็กๆไม่ฟังว่ามีแถบข้อความหัวข้ออะไรบ้างเราจะติดหัวข้อถูกไหมคะไม่ถูกแล้วค่ะเด็กๆดูก่อนนี่เลยค่ะป้ายแรกคือทรัพยากรป่าไม้ได้ดอกเสียงค่ะทรัพยากรป่าไม้เราจะเรียกว่าอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างไรเด็กๆลองดูนะคะต่อไปทรัพยากรอากาศ
2: ทรัพยากรอากาศ
0: ดอกเสียงค่ะทรัพยากรอากาศ
2: ทรัพยากรอากาศ
0: เราจะทำอย่างไรอนุรักษ์อากาศอย่างไรให้เราเนี่ยมีอากาศที่ดีนะคะต่อไปค่ะเด็กๆทรัพยากรอะไรต่อไปคะ
2: ทร
0: ั
2: พยากร
0: ต่อไปก็คือทรัพยากรสัตว์เดี๋ยวเสียงค่ะทรัพยากรสัตว์
2: ทรัพยากรส
0: ั
2: ตว์
0: เราจะไม่ทำให้สัตว์ป่าเนี่ยเรียกว่าหายไปได้อย่างไรจะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อย่างไรต่อไปทรัพยากรดิน
2: ทรัพยากร
0: ใครไม่ออกเสียงคะทรัพยากรดิน
2: ทรัพยากรด
0: ินและทรัพยากรน้ำเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะ

ติดแบบเป็นระเบียบนะคะออกมาติดพร้อมกันได้เลยดูสิว่าเราเนี่ยได้หัวข้อที่ตรงกับหัวข้อหลักอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกมาติดได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆออกมาติดอย่างเป็นระเบียบได้เลยนะคะออกมาทุกกลุ่มพร้อมกันได้เลยค่ะลองดูนะคะว่าบัตรคำของเราเป็นทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องไหนนะคะติดแบบนี้ได้เลยนะคะของหนูใช่ไหมคะติดอันนี้ใช่ไหมคะติดข้างๆได้ไหมคะติดข้างๆนี้เนาะเอาละค่ะเด็กๆ เสร็จหรือยังเอ่ยอันนี้คืออะไรคะทรัพยากรอากาศเราอาจจะติดที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะระหว่างนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะหยิบใบงานของเราขึ้นมาได้เลยค่ะหยิบใบงานของเราขึ้นมารอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานที่6เรื่องตอบคำถามจากภาพวาดของสีเทียนกันนะคะอยู่ที่หน้าไหนใครเห็นแล้วบ้างใบงานจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะอยู่ที่หน้าไหนเอ่ย205ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

นะคะทำงานไม่มีเสียงนะ

อาร์ตเลยค่ะให้เวลา5นาทีพอไหมคะพอไหมคะคำถาม4ข้อนะคะเด็กๆลองดูจากบทร้อยกลองรักษาป่าเด็กๆตั้งสตินั่งหลังตรงเด็กๆลองดูเขาถามว่าจากบทร้อยกลองรักษาป่ากล่าวถึงสัตว์ชนิดใดมีกล่าวถึงไดโนเสาร์ไหมคะมีไหมคะนกเอ๋ยนกน้อยๆบินล่องลอยเป็นสุกสีขนขาวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารมีกล่าวถึงไดโนเสาร์ไหมคะไม่มีให้เด็กๆลองนำหนังสือนะคะวรรณคดีลำน้ำที่อยู่หน้าด้านหลังเลยนะคะมาเปิดทบทวนหรือว่าอาจจะลองดูนะคะในบทที่4ใช่ไหมคะภาพวาดของสีเทียนนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาอ่านได้เลยนะคะนอกจากนกแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีไหมเอ่ยลองดูว่าเขากล่าวถึงอะไรอีกมีอีกไหมคะเขากล่าวถึงนกเงือกด้วยเหรอคะใช่ไหมเอ่ยนกเอ่ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุกสี

ีทองอันสดใสมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษสารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนกล่าวถึงอะไรบ้างลองเขียนดูนะคะให้เวลาอีก3นาทีเท่านั้น3นาทีค่ะเสร็จทั้งหมดแล้วหรอคะ

0: เก่งมากค่ะนักเรียนบอกประโยชน์ของการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมนอกจากอากาศดีแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์ที่อยู
0: ่เขียนได้เลยค่ะเอาละค่ะวันใหม่เสร็จแล้วนะคะคนอื่นๆอย่ายอมแพ้นะคะ

0: ด็กๆวางดินสอค่ะประเมินหนึ่งครั้งประเมินตามจำนวนขาสัตว์เหมือนเดิมไดโนเสาร์มีกี่ขาคะไดโนเสาร์4ขากวางกวางมีกี่ขาคะ4ขาแมวเหมียวมีกี่ขาคะ
1: 4
0: นกน้อยนกน้อยมีกี่ขาคะ
1: 2
0: ขานั่นเองขออีก1สัตว์อะไรดีงูยักษ์งูยักษ์ไม่มีขานั่นเองนะคะแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานกันมาดูคำถามแรกจากบทร้อยกลองรักษาป่ากล่าวถึงสัตว์ชนิดใดตอบพร้อมกันค่ะเก่งมากค่ะกล่าวถึงนกนั่นเองนะคะข้อที่2ถ้าไม่มีป่านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: ไม่มี
0: อาหารขอ1คนใครดีน้องกุลค่ะน้องกุลคิดว่าถ้าไม่มีป่านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: สัตว์จะไม่มีที่อยู่ครับ
0: สัตว์ไม่มีที่อยู่เก่งมากค่ะน้องน้องไรวินขอ1ข้อค่ะน้องไรวินค่ะนอกจากสัตว์ไม่มีที่อยู่แล้วมีอะไรอีกคะ
3: ไม่มีพื้นที่ร่มรื่น
0: เก่งมากค่ะไม่มีพื้นที่ร่มรื่นนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะคำตอบของคุณแหม่มก็คือการช่วยกันอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะเด็กๆว่าในหัวข้อที่เด็กๆเนี่ยเรียกว่าได้นำหัวข้อย่อยมาใส่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอาละค่ะเด็กๆประเมินหนึ่งครั้งเก็บแบบฝึกหัดภายใน30วินาทีค่ะคนสุดท้ายคือใครเอ่ยเก่งมากๆเลยนะคะถือทำเวลาได้ดีนะคะมาดูหัวข้อแรกกันค่ะเด็กๆเอาละค่ะนั่งหลังตรงหัวข้อแรกคืออะไรคะ
1: ทร
0: ัพยากรป่าไม้เด็กๆบอกว่าการอนุรักษ์ป่าก็คือไม่ตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็เชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เก่งถูกทุกข้อเลยนะคะต่อไปค่ะทรัพยากรอากาศเด็กๆเสียงค่ะวิธีช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรอากาศก็คืออนุรักษ์ป่าไม้ให้สมบูรณ์แล้วก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ลดการปล่อยควันเสียหรือสารพิษนะคะรวมถึงไม่จุดประทัดหรือดอกไม้ไฟนั่นเองนะคะก็จะทำให้อากาศของเราบริสุทธิ์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยทรัพยากรสัตว์เด็กๆเสียงค่ะทรัพยากรสัตว
1: ์
0: วิธีที่ทำให้มีสัตว์ป่าอยู่กับเราไปนานๆนะคะก็คือ

0: นี่แหละค่ะเด็กๆปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติบางครั้งเราไปจับสัตว์ป่ามาใช่ไหมคะที่คิดว่าสัตว์ป่าเนี่ยเป็นสัตว์หายากนะคะมาเรียกว่ามาประดับตกแต่งบ้านตนเองแบบนี้ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะต่อไปเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์อย่างที่ของประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะของเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีสถานที่ใช่ไหมคะที่เป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์เรียกว่าตัวอะไรเอ่ยคล้ายๆกวางใครทราบบ้างคืออะไรเอ่ยคล้ายๆกวางคืออะไรเอ่ยที่เรียกว่าที่เพชรบุรีเนี่ยที่มีสวนสัตว์ใช่ไหมคะก็จะมีที่อนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์เก้งใช่ไหมคะกวางก็จะอยู่ที่นั่นนะคะก็อยากให้เด็กๆเนี่ยเชิญชวนมาดูนะคะแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่านั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่านะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสัตว์ป่าบางชนิดเนี่ยใกล้สูญพันธุ์เพราะว่าถูกมนุษย์ออกล่านั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสําคัญในการอนุรักษ์สัตว์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆทรัพยากรดินนะทรัพยากรดินก็จะมีไม้เผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะการปลูกพืชคลุมดินการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะก็จะทำให้เรียกว่าดินเนี่ยมีแร่ธาตุนะคะไม่สูญเสียแร่ธาตุนั่นเองไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมอันนี้สำคัญมากเลยนะคะนอกจากสารเคมีจะทำลายดินแล้วยังทำลายอะไรอีกคะทำลายเราใช่ไหมคะที่เป็นผู้บริโภคนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาตินั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะทรัพยากรน้ำนี่เลยค่ะเด็กๆ เราจะช่วยกันอนุรักษ์น้ำได้อย่างไรบ้างคะน้องอีฟนี่เลยนะคะข้อแรกก็คือปิดน้ำตอนถูสบู่ล้างมือใช่ไหมคะถ้าเด็กๆปิดน้ำเนี่ยไม่ให้น้ำไหลผ่านเนี่ยก็จะเป็นการช่วยประหยัดน้ำใช่ไหมคะรดน้ำต้นไม้โดยใช้ฝักบัวหรือเวลาเราล้างมือล้างของเสร็จเราอาจจะนำน้ำเหล่านั้นเนี่ยมาเรียกว่ารดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีไม่ปล่อยสารเคมีลงในแม่น้ำนะคะไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองนะคะซึ่งวิธีเหล่านี้นะคะก็เป็นการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำทรัพยากรสัตว์ทรัพยากรอากาศนะคะให้อยู่ร่วมกับเรานะคะให้มนุษย์เนี่ยเรียกว่าอยู่ร่วมกับสัตว์อยู่ร่วมกับโลกนี้ไปนานๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะจะสืบเนื่องกับเรื่องภาพวาดของสีเทียนก็คือในเรื่องของรวมใจรักษาป่านะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่7เรื่องเติมคำรักษาป่านะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรื่องภาพวาดของเทียนวันนี้คุณแม่มีการบ้านเป็นการบ้านใหญ่ฝากเด็กๆนะคะก็คืออยากให้เด็กๆกลับไปท่องนะคะทำนองสนอหรือลองไปอ่านนะคะเกี่ยวกับบทร้อยกองเรื่องรักษาป่านะคะเพราะว่าบทนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบทอาขยันหลักนะคะซึ่งเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยจะต้องจดจำแล้วก็ท่องได้นะคะฝากเด็กๆกลับไปท่องจำด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

จากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลโชคดีจังวันนี้ฟ้าเปิดไม่มีเมฆเลยเราจะได้ดูดวงดาวแบบชัดๆไม่มีอะไรมาบังวันนี้เราจะได้เห็นดาวอะไรนะนั่นคือกระจุกดาวลูกไก่และนั่นก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ว้าวว้าวดวงดาวในจักรวาลมีเยอะมากมายวิตตี้ชอบสุดๆไปเลยจักรวาลของเรากว้างใหญ่จังเลยถ้าเราได้ไปผจญภัยในจักรวาลก็คงดี
2: สวัสดีทางนี้วิตตี้สวัสดีวิตตี้นายคือผู้ที่ถูกเลือกให้มีพลังวิเศษนะ
0: ว้านายเป็นใครกัน
2: ฉันคือแว่นขยายของนายจะเรียกฉันว่าพี่แว่นก็ได้ถ้านายสงสัยก็ถามมาได้เลยใช่มด
0: ว้าวสุดยอดเลย
2: อีกอย่างถ้าอยากส่องแว่นขยายคุยกับใครพี่แว่นก็ทำให้ได้นะ
0: จริงเหรองั้นถ้าวิตตี้อยากไปท้องจักรวาลพี่แว่นพาไปได้ไหม
2: ได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: หรอครับแต่ว่าพวกเราไม่มียานอวกาศแล้วก็ชุดนักบินอวกาศด้วยแล้วจะไปอย่างไรล่ะครับ
2: ไม่เป็นไรยานอวกาศก็คือตึกกลมแห่งนี้ไงล่ะพลังวิเศษของตึกกลมจะพาวิตตี้ไปไหนก็ได้ที่วิตตี้อยากไปกันเถอะวิตตี้

0: ถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากไปอวกาศเราต้องเดินทางไปอวกาศด้วยพาหนะใดข้อ A ยานอวกาศข้อ B เครื่องบินไอพ่นพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือยานอวกาศเพราะว่ายานอวกาศคือยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อบินไปสู่อวกาศในภารกิจต่างๆมากมายส่วนเครื่องบินไอพ่นคืออากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นเป็นพลังงานขับเคลื่อนไม่มีสมรรถนะในการบินสู่อวกาศ
1: วันนี้พี่วิดดี้และพี่แว่นขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆอยากเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับพี่ทั้งสองคนไปแล้ว
0: บาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับในเรื่องราวของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับวันนี้เราเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับจะยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่2นั่นเองนะครับมีกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมทบทวนความรู้จากเงื่อนไขนะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันทบทวนเรื่องของเงื่อนไขอย่างไรครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกิจกรรมของเราในวันนี้ให้นักเรียนในห้องเรียนปฏิบัติตามคำพูดที่คุณครูพูดคุณครูจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับถ้าคุณครูพูดว่านักเรียนหญิงยืนตรงให้นักเรียนชายทำอะไรครับปรบมือแต่ถ้าคุณครูพูดว่านักเรียนหญิงยืนตรงให้นักเรียนชายทำอะไร
2: ปรบม
1: ือถ้าคุณครูพูดคุณครูพูดนักเรียนหญิงยืนตรงนักเรียนชายปรบมือนักเรียนหญิงเดี๋ยวนักเรียนหญิงต้องยืนตรงไหมต้องยืนตรงไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องอาจนักเรียนหญิงนั่งลงคุณครูไม่ได้บอกว่าให้นักเรียนหญิงยืนตรงแต่คนที่จะต้องปฏิบัติคือใครนักเรียนชายนักเรียนชายต้องทำอะไรปรบมือไหนนักเรียนชายปรบมือสิปรบมืออ้าวพอแต่ต้องฟังตามเงื่อนไขอ้าวทีนี้เรามาปฏิบัติตามเงื่อนไขกันคุณครูจะพูดว่านักเรียนหญิงยืนตรงนักเรียนชายต้องทำอะไรหยุดครับคุณครูพูดว่านักเรียนชายยืนตรงนักเรียนหญิงทำอะไรเก่งมากแต่ฟังใหม่นี่ครับคุณครูพูดว่านักเรียนหญิงยืนตรงนักเรียนหญิงต้องยืนไหมไม่ต้องนี่คือเงื่อนไขว่าถ้าคุณครูพูดว่านักเรียนหญิงยืนตรงนี่คือเงื่อนไขนักเรียนชายต้องทำอะไรปรบมือแต่นักเรียนหญิงไม่ต้องยืนตรงนะครับนักเรียนหญิงไม่ต้องยืนตรงรวมถึงด้านล่างด้วยครับถ้าคุณครูพูดว่านักเรียนชายยืนตรงนักเรียนชายต้องยืนไหมไม่ต้องครับแต่สิ่งที่จะต้องทำคือนักเรียนหญิงต้องทำอะไรปรบมืออ่ะพร้อมไหมห้ามผิดนะดอกใครยืนตรงขึ้นมาผิดนะครับท่านครูสั่งนะครับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะนี่คือการทบทวนในเรื่องของเงื่อนไขในห้องเรียนนะครับเอ้าพร้อมไหมครับนักเรียนหญิงยืนตรงเอ้าพอครับนักเรียนหญิงยืนตรงนักเรียนชายยืนตรงโอ้โหเยี่ยมมากนักเรียนหญิงยืนตรงนักเรียนชายยืนตรงมีใครเผลอจะยืนขึ้นไหมนี่คือเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะนักเรียนชายยืนตรงนักเรียนชายต้องปรบมือไหมไม่ต้องนะครับนักเรียนชายไม่ต้องปรบมือนะครับอย่างที่บอกไปว่าตามเงื่อนไขเลยนะครับนักเรียนหญิงยืนตรงมีนักเรียนหญิงปรบมือไหมไม่มีนะครับอีกครั้งหนึ่งนักเรียนชายยืนตรงนักเรียนหญิงครับถ้าครูพูดว่านักเรียนชายยืนตรงนักเรียนหญิงก็ทำอะไรครับปรบมือนะครับไม่ได้เป็นคำสั่งที่สั่งว่าให้นักเรียนชายนั้นยืนตรงเด็กนักเรียนชาย

ก็ยืนตรงแล้วนักเรียนหญิงปรบมือไม่ใช่นะครับนี้เป็นเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมานะครับในห้องเรียนเฉพาะสำหรับกิจกรรมในการทบทวนของเราในวันนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นทั่วๆไปนะถ้าเป็นทั่วๆไปถ้าครูสั่งให้นักเรียนชายยืนตรงนักเรียนต้องยืนไหมก็ต้องยืนนะครับแต่นั้นไม่ใช่เงื่อนไขแต่นี่คือเงื่อนไขที่คุณครูนำมาทบทวนให้กับเด็กๆนั่นเองเอาละครับวันนี้เราจะเข้าสู่ใบงานของเรานะครับซึ่งใบงานของเราเนี่ยมี1ใบงานนะครับเป็นใบงานที่มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้อยู่ที่หน่วยที่เท่าไหร่เอ่ยหน่วยที่4เรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเด็กจะต้องเขียนลำดับเงื่อนไขสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องตรวจสอบสถานการณ์และเขียนเงื่อนไขจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวันถูกต้องในชีวิตประจำวันได้นั่นเองคุณครูจะเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเด็กๆนะครับเด็กๆก็จะได้เข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราใช้เงื่อนไขที่อยู่ในชีวิตประจำวันนะครับอย่างที่บอกไปครับเป็นใบงานที่2เรื่องอะไรครับอ่านใหม่พร้อมๆกันเรื่องถูกต้องเงื่อนไขในชีวิตประจำวันนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่2เงื่อนไขในชีวิตประจำวันนะครับเป็นคู่วันนี้เราจับคู่กันทำใบงานนะจับคู่กันแต่ว่าทำใบงานด้วยแบบฝึกของใครของมันให้ทำการปรึกษากันครับเป็นคู่ก็คือให้นักเรียนแต่ละคู่เนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปรึกษากันได้นะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนจับคู่กันทำใบงาน2เงื่อนไขในชีวิตประจำวันซึ่งนักเรียนแต่ละคู่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนวันนี้จะมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียนกันด้วยนะครับมาดูกิจกรรมกันคำที่แจ้งครับ1พิจารณาเหตุการณ์และขีดเส้นใต้ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือข้อตกลงกับผู้ปกครองยกตัวอย่างเช่นถ้าเก็บของในโรงเรียนให้หยิบใส่กระเป๋านักเรียนหรือแจ้งคุณครูมีแจ้งคุณครูใช่ไหมแจ้งคุณครูเด็กๆก็ขีดเส้นเลยนะครับในข้อที่1 2และ3นะครับมีใครหยิบใส่กระเป๋านักเรียนไหมไม่มีนะไม่มีนะเด็กๆถ้าเก็บของในโรงเรียนให้หยิบใส่กระเป๋านักเรียนหรือเปล่าไม่ได้นะครับให้ทำอะไรแจ้งคุณครูเด็กๆขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างเห็นไหมครับในข้อ1เนี่ยคำสั่งเขาบอกว่าพิจารณาเหตุการณ์และขีดเส้นใต้ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับหรือข้อตกลงกับผู้ปกครองนั่นเองคุณครูได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเก็บของได้ในโรงเรียนให้ทำลายให้แจ้งคุณครูเด็กๆก็ขีดเส้นใต้เลยนะครับอ่ะมาดูสิ่งที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติในข้อที่1 2และ3 1ถ้าตื่นนอนตอนเช้าแล้วให้ล้างหน้าแปรงฟันหรือกินข้าวเด็กๆก็ขีดเส้นใต้เลยเด็กๆก็ขีดเส้นใต้นะครับข้อ2ถ้าอยู่ที่บ้านและรู้สึกไม่สบายให้บอกผู้ปกครองหรือหยิบยากินเองนี่เด็กๆก็ขีดเส้นใต้นะครับข้อ3ถ้ามีคนแปลกหน้ามาถามที่อยู่ให้เดินหนีหรือบอกที่อยู่ทันทีเด็กๆก็ขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้ตามที่เรานั้นได้ปรึกษากันกับเพื่อนนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าให้เด็กๆนั้นทำงานเป็นคู่ปรึกษากันได้นะครับเรียบร้อยสำหรับในข้อที่1ครับมีด้วยกัน3ข้ออย่าลืมนะขีดเส้นใต้นะครับสิ่งขีดเส้นใต้สิ่งที่ควรปฏิบัติหรือข้อตกลงกับผู้ปกครองเข้าใจไหมครับในข้อ1มีใครสงสัยไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีไปต่อในข้อที่2ข้อที่2ครับเลือกเหตุการณ์1เหตุการณ์แล้วเติมข้อความที่ต้องการทำต่อไปนี้เด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกในเหตุการณ์

หนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่หนึ่งคือเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนถ้าเด็กเลือกเหตุการณ์ที่หนึ่งเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อไปเหตุการณ์ที่สองครับถ้าหกล้มที่โรงเรียนถ้าเด็กเลือกเหตุการณ์นี้เด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะครับสามถ้าวันนี้เป็นวันเด็กเด็กก็ใส่ลงไปนะครับเด็กก็ใส่ลงไปนะครับเข้าใจไหมครับก่อนอื่นเราต้องเลือกสถานการณ์ก่อนว่าเราอยากจะสร้างเงื่อนไขในสถานการณ์ใดนะครับมีสถานการณ์แรกเลยก็คือเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนลูกสุนัขน่ารักไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพันอะไรใครทราบพันบีเกิลนะครับใช่ไหมพันบีเกิลตัวเล็กๆนะครับเหตุการณ์ที่สองถ้าตัวนี้นะถ้าหกล้มที่โรงเรียนเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สามถ้าวันนี้เป็นวันเด็กเด็กเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรครับถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่เลือกถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่เลือกก็คือเด็กเลือกเหตุการณ์ก่อนนักเรียนจะทำอะไรต่อไปให้เขียนข้อความบอกเล่าสิ่งที่ต้องการทำถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนให้จุดๆๆเด็กๆใส่ลงไปครับใส่ลงไปนะครับให้ทำอะไรให้ไปแจ้งตำรวจอันนี้แอบบอกให้ไปแจ้งตำรวจให้ไปแจ้งคุณครูให้เก็บไปเลี้ยงหรือให้ตามหาเจ้าของเด็กๆสามารถใส่เหตุผลของตัวเองลงไปได้นะครับถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้เขียนไปเด็กๆก็สามารถที่จะตอบเหตุผลที่ตัวเองคิดได้เลยนะครับว่าให้ไปไหนให้ไปทำอะไรหรือต้องทำอะไรนะครับถ้าวันนี้เป็นวันเด็กให้จุดๆๆให้ไปไหนให้ไปเที่ยวหรือเปล่าหรือให้เด็กๆก็เขียนได้เลยนะครับและในข้อที่3ข้อที่2มีใครสงสัยไหมครับไม่มีแล้วนะไม่มีนะข้อที่2อย่าลืมนะเด็กๆเลือกเหตุการณ์ก่อนใน3เหตุการณ์นี้และใส่นะครับใส่ให้คล้องกันนะครับให้คล้องกันก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่เลือกเด็กต้องบอกเล่าสิ่งที่ต้องการทำให้สอดคล้องกันนะครับถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนต้องไม่ใช่ต้องให้ทำอะไรนะถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนให้ทำอะไรเขียนตอบลงไปนะครับเด็กๆก็พูดคุยการปรึกษากันได้นะครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆทำเป็นคู่ทางต้นทางและปลายทางมาที่ข้อที่3ครับถ้าอะไรเนี่ยถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ทำอะไรก็แล้วแต่ว่าเด็กๆจะอยากทำอะไรจะอยากทำอะไรถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือถ้าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ในตัวของเราเองนะลูกในตัวของเราคุณครูไม่ได้บอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์แมนแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับถ้าเป็นคือถ้าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเรามีพลังวิเศษเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเด็กๆจะให้ทำอะไรบางคนบอกว่าถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้บินไปเที่ยวรอบโลกอะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆลงมือทำใบงานกันนะครับวันนี้มีเวลาเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีใบงานเดียวครับเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆเปิดไปหน้าอะไรหน้าที่63หน้าที่63แล้วก็ลงมือได้เลยลงมือได้เลยใครไม่
ไม่ได้นำมาก็ดูกับเพื่อนวันนี้ทำงานเป็นคู่นะครับเราปรึกษากันกับเพื่อนใครที่ไม่ได้นำมานะก็ปรึกษากันกับเพื่อนแล้วอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับอย่าลืมในข้อที่1 นะครับในข้อที่1ให้เด็กๆขีดเส้นใต้ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนถ้าไม่ได้นำมาเนี่ยปรึกษาเพื่อนได้เลยนะครับช่วยกันคิดกับเพื่อนแล้วเราก็กลับไปทำเป็นการบ้านได้

0: เด็กๆปรึกษากันได้เลยนะครับวันนี้ทำงานเป็นคู่กันข้อ1ขีดเส้นใต้นะครับข้อ1ถ้าตื่นนอนตอนเช้าแล้วให้ล้างหน้าแปรงฟันหรือกินข้าวให้ล้างหน้าแปรงฟันหรือกินข้าวข้อ2ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกไม่สบายให้บอกผู้ปกครองหรือหยิบยากินแล้วก็ขีดเส้นใต้ในสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือตกลงกับผู้ปกครองไว้นะครับเยี่ยมมากข้อ1ขีดเส้นใต้ด้วยขีดเส้นใต้ข้อสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือข้อตกลงกับผู้ปกครองคนแปลกหน้าถามที่อยู่ให้เดินหนีหรือบอกที่อยู่ทันทีข้อ3ให้เดินหนีหรือบอกที่อยู่ทันทีก็ขีดเส้นใต้ไปนี่ข้อ 1ขีดเส้นใต้ด้วยลูกขีดเส้นใต้ด้วยเด็กๆอย่าลืมทำข้อ1นะหลายคนไปทำข้อ2เลยนะครับทำข้อ1ก่อนทำข้อ1ด้วยนะขีดเส้นใต้ด้วยเวลายังมีนะครับเวลายังมีเยอะนะครับไม่ต้องรีบช่วยกันเป็นคู่นะครับแล้วก็คิดคำตอบนะครับคิดคำตอบ
1: แม่บูพีคือไหนคือไหนไม่มันจะไหนไม่บู
0: ขียนตอบด้วยเลยเด็กๆเวลาเขียนตอบนะเขียนให้สวยงามนะครับให้สะอาดสวยงามนะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับเวลาลบเนี่ยลบให้สะอาดนะ

มีเวลาเยอะนะเด็กๆทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะมีเวลาเยอะเลยสำหรับใครที่ไม่ได้นำมาอย่าลืมกราบไปทำเป็นการบ้านด้วยใบงานที่ผ่านมาด้วยนะครับใบงานที่ผ่านมาด้วยนะกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยใบงานไหนที่ยังไม่เรียบร้อยที่ผ่านมาให้เสร็จภายในชั่วโมงนะครับ

0: มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับเยี่ยมมากเด็กๆมาเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้นักเด็กเนี่ยออกมานำเสนอในสิ่งที่หรือเหตุการณ์ที่เด็กๆได้เลือกด้วยนะครับเอาละมาดูกันครับหลังจากที่เด็กๆลงมือทำใบงาน
1: ไม่มี
0: ใช่ไหมต้องล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับข้อ2ถ้าอยู่ที่บ้านและรู้สึกไม่สบายให้บอกผู้ปกครองหรือหยิบยากินเองหรือรับประทานเองเด็กๆคิดว่าบอกผู้ปกครองหรือหยิบยากินครับยอดเยี่ยมมากให้บอกผู้ปกครองนะครับเราควรที่จะหยิบยามากินเองหรือรับประทานเองไหมไม่ควรนะครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติก็คือบอกผู้ปกครองนะครับข้อ3นะครับถ้ามีคนแปลกหน้ามาถามที่อยู่ให้เดินหนีหรือบอกที่อยู่ทันทียอดเยี่ยมมากนะครับให้เดินหนีนั่นเองนะครับให้เดินหนีหรือว่าให้ไปหาผู้ใหญ่นะครับให้ไปหาผู้ใหญ่หรือไปหาผู้ปกครองบางครั้งเราอาจจะมากับผู้ปกครองนะครับก็ให้รีบเดินไปหาผู้ปกครองเลยนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังเอาละเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่1 นะครับในการพิจารณาเหตุการณ์และขีดเส้นใต้ตามสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือข้อตกลงกับผู้ปกครองข้อ2ครับเลือกมา1เหตุการณ์นะครับเลือกมา1เหตุการณ์และเติมข้อความที่ต้องการทำต่อไปนี้ถ้าเหตุการณ์ที่1ครับเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนใครเลือกเหตุการณ์นี้บ้างใครเลือกเหตุการณ์ถ้าเดินไปเจอสุนัขข้างถนนให้จุดๆๆใครอยากจะออกมานำเสนอเหตุการณ์นี้ครับใครอยากจะออกมานำเสนอบ้างครับตรงกลางหน่อยมาเลยครับออกมานำเสนอเหตุการณ์นี้เหตุการณ์แรกเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนเด็กๆจะทำอะไรหรือให้ทำอะไรครับเด็กๆตอบได้เลยครับถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนให
2: ้เดินหนีไปเพราะว่ามันอาจจะกัดเราได
0: ้อ๋อเด็กๆให้เหตุผลว่าให้เดินหนีใช่ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะกัดหรืออาจจะทำร้ายเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยดุหรือเปล่าใช่ไหมครับเราเดินไปเจอเนี่ยแม้ว่าเป็นลูกสุนัขก็อาจจะทำร้ายเราได้เนาะเก่งมากเอาปรบมือหน่อยปรบมือมีใครให้เหตุผลอื่นไหมมาด้านหลังมีไหมเหตุการณ์ถือดีๆมีใครที่ให้เหตุผลอื่นอีกไหมนอกเหนือจากเดินหนีเพราะว่ากลัวว่าลูกสุนัขนั้นจะทำอันตรายหรือตามหาเจ้าของมีใครให้ผลอื่นไหมครับมีไหมนอกเหนือจากนี้เหตุผลอื่นใช่ไหมมาเลยคนอื่นจับไมค์มาเลยเด็กๆให้เหตุผลว่าอย่างไรนะครับว่าถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนเด็กๆให้เหตุผลว่าอย่างไรมาข้างๆเอาละถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนให
3: ้ไปบอกครู
0: ให้ไปบอกคุณครูเก่งมากปอบมือนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลยอดเยี่ยมมากเอาละครับเหตุการณ์ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆให้เหตุผลมาทั้ง3เหตุผลเลยนะครับบอกเล่าสิ่งที่ต้องการนั่นเองนะครับบอกเล่าสิ่งที่ต้องการนะครับตามสถานการณ์ที่เราเลือกก็คือเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนนั่นคือสิ่งที่เด็กเลือกนั่นเองหรือเป็นเหตุผลของตัวเองใช่ไหมครับว่าถ้าเดินไปเจอลูกสุนัขข้างถนนให้ทั้ง3เหตุผลหรือ3เหตุการณ์นะครับเด็กๆก็เลือกมาบอกเพื่อนๆเราเรียบร้อยต่อไปเหตุการณ์ที่2สถานการณ์ที่2นะครับถ้าหกล้มที่โรงเรียน

0: ำอะไรครับให้ทำอะไรครับออกมานำเสนอหน่อยมาไม่เป็นไรลูกออกมานำเสนอได้หยิบไมค์มาเลยเด็กๆจะเลือกทำอะไรครับถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้
1: ไปห้องพยาบาลค
0: ่
1: ะ
0: ให้ไปห้องพยาบาลเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับมีใครให้เหตุผลอื่นนอกเหนือจากถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้ไปห้องพยาบาลมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับออกมานำเสนอไม่เป็นไรจับไมค์มาดูลูกจับไมค์มามาเลยครับถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้
1: แจ้งคุณครู
0: แจ้งคุณครูเก่งมากเอาเพื่อนๆตบมือเยี่ยมมากนะครับมีใครให้หรือมีใครให้ผลหรือจะบอกเล่าสิ่งอื่นอีกไหมครับให้ไปทำอย่างอื่นมีไหมไม่มีนะครับต่อไปสุดท้ายครับถ้าวันนี้เป็นวันเด็กนะครับถ้าวันนี้เป็นวันเด็กให้ทำอะไรครับให้ทำอะไรครับใครอยากจะออกมานำเสนอครับใครอยากจะออกมานำเสนอครับใครเลือกข้อวันนี้เป็นวันเด็กบ้างมีไหมมีไหมครับถ้าวันนี้เป็นวันเด็กให้ทำอะไรครับใครอยากออกมาจับไมค์มานำเสนอเลยไม่เป็นไรครับมีตัวแทนแล้วมาตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มที่สี่ต่อมานะครับเอาละครับถ้าวันนี้เป็นวันเด็กให้
1: ไปเที่ยวค่ะ
0: ให้ไปเที่ยวเก่งมากปรบมือเก่งมากยอดเยี่ยมครับอ้าวเหตุผลเดียวกันไหมคนละเหตุผลจับไมค์มาตอบด้านหน้าเลยครับมาเลยมาด้านหน้าเลยครับเอาละครับขออีกหนึ่งคำตอบที่จะออกมานำเสนอถ้าวันนี้เป็นวันเด็กให้
1: ไปแจกขนม
0: ไปแจกขนมเพื่อนๆใช่ไหมเก่งมากปรบมือเยี่ยมมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากเอาละครับคุณครูแนวคำตอบคุณครูเลือกถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้ไปทำแผลที่ห้องพยาบาลอันนี้คือเหตุผลที่คุณครูเลือกนะครับถ้าหกล้มที่โรงเรียนให้ไปทำแผลที่ห้องพยาบาลนะครับนี่คือแนวคำตอบในข้อ3ครับถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้ใครอยากจะออกมานำเสนออ่ะมาแบบฝึกหัดไม่ต้องนำมาก็ได้ครับออกมาตอบได้เลยนะครับเอาละครับถ้าเราได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้
1: ช่วยทุกคนทั้งโลกครับ
0: ช่วยทุกคนทั้งโลกเลยโอ้โหยอดเยี่ยมป้ามือเพื่อนตอบว่าให้ช่วยทุกคนทั้งโลกเลยที่เขาเป็นอะไรที่เขาเดือดร้อนใช่ไหมหรือที่เขาเกิดอันตรายนะครับมีใครให้เหตุผลอื่นอีกไหมครับใครอยากจะมานำเสนอเหตุผลอื่นไหมอ่ะมาเลยครับจับไมค์มาเลยต้องเป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนทั้งโลกเลยอ่ะของเราถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้
1: ช่วยให้ช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมาให้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วต้องทำความดีด้วยเก่งมากเอาเพื่อนเพื่อนปรบมือโอ้โหเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับเราเป็นถ้าเรามีสิทธิ์ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่เราจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเป็นไงอีกเราต้องทำความดีด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะยอดเยี่ยมมีใครให้เหตุผลอื่นไหมครับเอาเลยลูกช่วยเหลือคนอื่นทั้งโลกช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ทำความดีและถ้าเราหรือถ้านักเรียนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ให้
1: ปกป้องเมืองค่ะ
0: ปกป้องเมืองไม่ให้ใครมาทำ

0: อันตรายกับเมืองของเรากับประเทศของเราใช่ไหม
1: ใช
0: ่เก่งมากโปมเมอร์โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นเด็กมนุษย์นะครับให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับนี่คือแนวคำตอบของคุณครูนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วมาถึงสรุปกันบ้างนะครับสรุปของเราในวันนี้ว่าอย่างไรไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่3และข้อที่4นั่นเองมาดูคำถามครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้เอาใครอยากตอบจับไมค์เลยลูกตอบจับไมค์ตอบได้เลยจับไมค์เลยลูกจับไมค์แล้วตอบอ่ะคนแรกก่อนเดี๋ยวคนนี้ทีหลังคนนี้คนข้างหลังก่อนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นยืนแล้วตอบว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
2: เงื่อนไขครับ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขใช่ไหมเก่งมากโปมเมอร์อีกหนึ่งคนตอบซ้ำได้ไม่เป็นไรวันนี้หาจากเงื่อนไขในชีวิตประจำวันรวมถึงอาจจะเป็นในส่วนของในห้องเรียนด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับให้นักเรียนยกตัวอย่างเงื่อนไขที่พบในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้กันนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันอ้าวใครอยากจะยกตัวอย่างบ้างครับในชีวิตประจำวันนี้เราเจอเงื่อนไขอะไรบ้างใครอยากตอบอ่ะอยากตอบไหมไม่ใช่อ่ะมาเลยครับตัวแทนกลุ่ม3คนเดิมเลยคนเก่งคนเดิมให้ยกตัวอย่างเงื่อนไขที่พบในชีวิตใครอยากจะให้เหตุผลอื่นหรือยกตัวอย่างเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมไหมครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับละตัวแทนกลุ่ม2นะครับเป็นเงื่อนไขของตัวเองในชีวิตประจำวันนะฮะ
3: ถ้ารถน้ำมันหมดให้เติมน้ำมันค่ะ
0: โปรมือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยกตัวอย่างได้เก่งมากมีใครให้ผลอื่นไหมครับตัวแทนกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งลูกแป๊บหนึ่งถ้า
4: อยากดูทีวีก็เปิดทีวีค่ะ
0: ถ้าอยากดูทีวีให้เปิดทีวีเก่งมากโปรมือยอดเยี่ยมมากมีใครอยากจะยกตัวอย่างเพิ่มไหมครับมีไหมครับไม่มีแล้วมาดูแนวคำตอบกันแนวคำตอบของคุณครูก็คือยกตัวอย่างเช่นในร้านอาหารครับเช่นถ้าซื้อ2แก้วแถม1แก้วเห็นไหมนี่คือเงื่อนไขที่เราพบเจอเนาะถ้าซื้อครบ50บาทได้สแตมป์1ดวงนี่คือเงื่อนไขที่เราพบมีเพิ่มเติมคือถ้าทำการบ้านเสร็จแล้วสามารถดูทีวีได้นะครับหรือถ้าทำการบ้านเสร็จแล้วก็ให้ดูทีวีได้นะครับถ้าถึงเวลา3ทุ่มทำอะไรครับให้อะไรให้เข้านอนนะครับนี่คือตัวอย่างเงื่อนไขที่พบในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองสำหรับแบบประเมินตนเองครับเป็นข้อที่3และข้อที่4กลับไปประเมินตนเองด้วยบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่3นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเป็นใบงาน3เรื่องตรวจสอบเงื่อนไขนะครับเอาละครับก็ฝากคุณครูนะครับไปดาวน์โหลดให้พร้อมด้วยสำหรับใบงานที่3นะครับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขสัปดาห์หน้าก็จะยังอยู่ถึงเรื่องเดิมครับโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่3กันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
3: ทั้งหมดทำความเคารพ

0: นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้มือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
3: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
2: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปฝาให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
3: ค
2: ่
3: ะแม่
2: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: ได
2: ้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
3: ใช่
2: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
3: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
2: ไป

0: ร์หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วยทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน
4: ใช่ต้องเคารพสิทธิคนอื่นเลยไม่แซงคิวได้นะ
5: ฮะเราไม่อยากให้ใครมาแซงคิวเราก็ต้องไม่ไปแซงคิวคนอื่นนะ
6: ผมไม่แซงคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: จะเล่นทุกเครื่องเลย
1: เราว่าเล่นเครื่องนี้ก่อนดีกว่า
2: ใช่เราก็เห็นด้วย
3: ฟุตบอลเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกา

0: ็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
2: ที่นี่เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
0: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
4: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
3: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
3: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
2: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
5: กติกา
2: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพนภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆสืบเนื่องนะคะจากในชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะที่เราได้อ่านเรื่องอะไรไปคะ
2: ร
1: ัก
2: ษาป่า
1: เราไม่ได้อ่านเรื่องรักษาป่าไปค่ะเราอ่านเรื่องอะไรคะภาพวาดของสีเทียนนะคะในหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มีความนะคะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของภาพวาดของสีเทียนนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะต้องติดตามชมค่ะก่อนอื่นค่ะครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆไหนใครอยากชมบ้างใครอยากชมให้ทำรูปหัวใจเด็กๆปลายทางล่ะคะอยากชมไหมคะถ้าอยากชมขอหัวใจคนละ1ดวงค่ะดวงใหญ่ดวงเล็กก็ได้นะคะนี่เลยเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปชมสื่อวิดิทัศน์กันนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดในการชมสื่อวิดิทัศน์คืออะไรคะการมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องอีพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: วันนี้ครูแหม่มขอเสนอเรื่องโดยครูแหม่มจะมีภาพให้เด็กๆดูป่าด้วยกันทั้งหมด2แบบไปดูป่าภาพแรกกันเลยค่ะโอ้โหเด็กๆนี่คือภาพป่าภาพแรกของเรานะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเด็กๆบอกนี่เลยค่ะครูแหม่มช้างอยู่รวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่แบบนี้เห็นแล้วบรรยากาศเขียวขจีอากาศน่าจะสดชื่นน่าดูเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นภาพป่าแบบที่2แบบนี้เห็นแล้วร้อนขึ้นมาทันทีเลยค่ะเด็กๆจะเห็นว่าป่าแบบที่2นี้นะคะเขากำลังถูกไฟป่าเผานะคะทำให้ต้นไม้เนี่ยมีจำนวนที่น้อยลงนะคะสัตว์ป่าไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นะคะถ้าเป็นเด็กๆจะเลือกป่าแบบไหนคะระหว่างป่าแบบนี้และป่าแบบนี้เด็กๆบอกว่าขอเลือกป่าที่มีสัตว์อาศัยอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ถ้าป่าอุดมสมบูรณ์ฝนก็จะตกตามฤดูกาลมีอากาศที่บริสุทธิ์อากาศที่สดชื่นให้เราหายใจถ้าเด็กๆอยากให้ประเทศไทยของเรามีป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ยากค่ะเด็กๆเรามีวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติง่ายๆ1เด็กๆต้องดูนะคะห้ามเผาป่าแล้วก็รบกวนบอกผู้ปกครองของเด็กๆนะคะว่าอย่าเผาป่าด้วยนะคะ2เด็กๆจะต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่า3จะต้องไม่นำสิ่งต่างๆที่อยู่ในป่าและเด็กๆก็จะมีอากาศที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจค่ะ
1: เอาละค่ะเด็กๆจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีฝาแฝดของครูแหม่มนะคะเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูภาพแรกภาพแรกเป็นภาพป่าเกี่ยวกับอะไรคะมีใครอธิบายให้คุณครูฟังได้บ้างน้องธนพรเกิดโพคาค่ะเห็นอะไรในภาพนี้บ้างคะ
4: ป่าค่ะ
1: น้องดูภาพแล้วน้องลองอธิบายนะคะ
4: ช้างค่ะ
1: มีช้างมีป่าน
4: กค
1: ่
4: ะ
1: น้องบอกว่ามีนกด้วยเพราะว่าเกิดไฟป่าไฟป่าในชั่วโมงที่แล้วคุณครูแหม่มบอกว่าอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ที่เผาป่าหรือว่าสูบบุหรี่นั่นเองนะคะก็จะทำให้ป่าเนี่ยถูกเผาไม่มีต้นไม้นั่นเองนะคะเด็กๆชอบแบบไหนใครชอบแบบที่1ป่าแบบที่1นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรานะคะใครอยากให้ประเทศไทยของเรามีป่าแบบที่1แบบทางซ้ายที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่นะคะวันนี้ต้องติดตามชมกันนะคะเด็กๆซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องราวของเรานะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะก็คือในเรื่องของรวมใจรักษาป่านั่นเอง

0: จำบทร้อยกลองได้ถูกต้องรวมคุณค่าในบทร้อยกลองนะคะแล้วก็สามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะถามเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง1รอบบทร้อยกลองเรื่องที่เราจะเรียนคืออะไรคะ
1: ร
0: ัก
1: ษา
0: บทร้อยกลองรวมใจรักษาป่าที่ปรากฏอยู่ในนิทานใช่ไหมคะเรื่องภาพวาดของสีเทียนที่เราได้อ่านไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูมีสื่อดีๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเรียกว่าใช้หูใช้ตาของเด็กๆนะคะในการดูสื่อนี้พร้อมหรือยัง

0: ไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเก่งมากๆเลยนะคะเป็นการท่องอาขยานรักษาป่าไหนใครสามารถคลอตามเสียงที่อยู่ในสื่อวิดิทัศน์ได้บ้างคะไหนลองยกมือเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะน่าจะคลอตามได้เพราะในชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูสั่งการบ้านเด็กๆใช่ไหมคะให้ไปฝึกท่องบทอาขยานรักษาป่านั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆคะจากที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วหรือเป็นอ่านกันนะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกับแบบร้อยกลองนะคะแต่ว่าแบบร้อยกลองเนี่ยก็จะมีการอ่านแบบมีอักขระที่ชัดเจนใช่ไหมคะเด็กๆรอเรือรอลิงนะคะแล้วก็มีการแบ่งวรรคตอนนะคะบทร้อยกลองได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญที่สุดนะคะการอ่านอาขยานแบบการอ่านแบบร้อยกลองนะคะหรือว่าการอ่านแบบทำนองสนอเนี่ยเรียกว่าก็จะเป็นการอ่านแบบมีเรียกว่าลีลาในการอ่านก็คือมีการใช้มีการเอื้อนใช่ไหมคะเด็กๆมีการใช้เสียงสูงเสียงต่ำเข้ามาในการอ่านทำให้การอ่านแบบร้อยกลองการอ่านแบบทำนองสนอเนี่ยมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆใครทราบบ้างว่าบทรวมบทรักษาป่าเนี่ยเป็นอาขยานแบบใดที่แต่งขึ้นแบบใดมีใครทราบไหมคะเด็กๆบอกว่าอาขยานบทหลักนั่นเองนะคะเก่งมากๆก็ถูกต้องส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเด็กๆคะบทอาขยานรักษาป่านะคะที่เด็กๆได้เรียกว่าได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอาขยานบทหลักที่เด็กๆชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ทุกคนเนี่ยจะต้องท่องจำได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถนำข้อคิดเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะซึ่งบทอาขยานรักษาป่านะคะเด็กๆหรือว่าบทร้อยกลองรักษาป่าเนี่ยเป็นการแต่งนะคะหรือว่าประพันธ์โดยใช้กาบยานี11ทำไมถึงใช้กาบยานี11เด็กๆออกเสียงก่อนค่ะกาบยานี11
1: กาบยาน
0: ี
1: 11
0: กาบยานี11ใครพอที่จะเดาได้บ้างว่าทำไมถึงชื่อว่ากาบยานี11เด็กๆบอกเด็กๆลองทำความเข้าใจ1บทมี2บาท1บาทมี2วรรคนั่นเองนะคะซึ่งทำไมจึงเรียกว่าเป็นกาบยานี11เพราะว่าอะไรเพราะว่าวรรคหน้าด้านหน้านะคะจะมีทั้งหมด5พยางค์ส่วนวรรคหลังมี6พยางค์รวมทั้งสิ้นจะมีทั้งหมด11พยางค์นั่นเองนะคะจึง

0: ียกว่ากาบยาเน11นั่นเองนะคะเด็กๆอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าใน1บทเนี่ยจะมีวรรคไหนบ้างเด็กๆลองดูนี่เลย1บทนะคะนี่2บรรทัดนี้เราเรียกว่าเป็น1บทหนึ่งบทนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆลองดู1บทเนี่ยเขาบอกว่ามีกี่บาทนะคะ
1: 2
0: บาทนั่นเอง2บาทหรือที่ถ้าเด็กๆจะจำง่ายๆก็คือเป็น2บรรทัดนะคะบรรทัดนี้เรียกว่า1บาทบรรทัดล่างเรียกว่าอีก1บาทรวมเป็น2บาทแล้ว1บาทมีกี่วรรคคะมีกี่วรรคคะ
1: 2
0: วรรคเก่งมากค่ะทีทัศน์นี่เลยนะคะ1วรรคนี้เราเรียกว่าวรรคหน้านี่เลยนะคะเรียกว่าวรรคหน้าส่วนอีก1วรรคนี่เลยเราเรียกว่าวรรคหลังเด็กๆลองนับจำนวนว่าวรรคหน้ามีกี่พยางค์จริงหรือเปล่ากาบยานี11ที่เขาบอกว่าวรรคหน้ามี5พยางค์ลองนับสิคะ1 2 3นกเอ๋ยนกน้อยน้อยมีกี่พยางค์คะ5พยางค์พิสูจน์แล้วว่าวรรคหน้ามี5พยางค์ถูกต้องตามฉันทะลักษณ์แล้ววรรคหลังกาบยานี11ต้องมีกี่พยางค์คะ6พยางค์มาพิสูจน์กันว่ามี6พยางค์จริงหรือเปล่าพร้อมกันค่ะนำนิ้วขึ้นมา1 2 3บินล่องลอยเป็นสุขสีมีกี่พยางค์คะ6พยางค์ตรงตามฉันทะลักษณ์ไหมคะตรงฉันทะลักษณ์นะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นกาบยานี11นะคะเด็กๆลองดูเดี๋ยวเราจะมาแบ่งวรรคในการอ่านซึ่งเวลาที่เราอ่านบทอาขยานในแต่ละคำประพันธ์เนี่ยการแบ่งวรรคตอนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นกลอน4เวลาอ่านแต่ละวรรคเนี่ยเราก็จะอ่าน2พยางค์เว้นแล้วค่อยอ่านอีก2พยางค์นะคะส่วนกาบยานี11นะคะวรรคหน้านะคะจะมี5พยางค์เราจะแบ่งเป็น2พยางค์ก่อนแล้วค่อยอ่าน3พยางค์ทีหลังค่ะเด็กๆก็จะต้องเว้นวรรคแบบนี้นกเอ๋ยนกน้อยน้อยเด็กๆลองออกเสียงค่ะ
1: นกเอ๋ยนกน้อยน้อย
0: เก่งมากค่ะต้องเว้นวรรคตอนให้ถูกนะคะไม่ใช่อ่านว่านกเอ๋ยนกน้อยน้อยแบบนี้เป็นการอ่านวรรคตอนที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อไปบินล่องลอยเป็นสุขสี
1: บินล่องลอยเป็นสุขสี
0: เก่งมากค่ะต่อไปใครจะนำเพื่อนอ่านดีคะน้องจักรพรรดิค่ะน้องจักรพรรดิเว้นวรรคตอนให้ถูกด้วยนะคะต่อไปค่ะ
2: ขาวราวสำลี
0: ออกเสียงอักขระให้ถูกต้องด้วยค่ะขนขาวราวสำลีขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ขนขาวราวสำลี
0: เด็กๆเอาเสียงตามเพื่อนค่ะ
1: ขนขาวราวสำลี
2: อากาศดีไม่มีภัย
1: อากาศดีไม่มีภัย
2: ทุกทิศเจ้าเที่ยวท่องฟ้าสีทองอันสดใส
1: ฟ้าสีทองอันสดใส
0: เด็กๆนั่งหลังตรงนะคะต่อไปค่ะ
2: มีป่าพาสุขใจ
3: ปีที่2รักษาป่า

0: ค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะไพเราะไหมคะ
1: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของครูแหม่มและ

0: เด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทอาขยานรักษาป่าแบบทำนองฮ่าฮ่าฮู้ฮู
1: ้
0: อิอินั่งตัวตรงนะคะเวลาอ่านออกเสียงอาขยานให้ออกเสียงเต็มปากนะคะเด็กๆเอาละค่ะอย่าลืมอักขระให้ชัดเจนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะคะนกเอ๋ยนกน้อยน้อยให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูค่ะเอาละค่ะหนึ่งเดี๋ยวฟังครูอีกหนึ่งรอบนะคะ

0: ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
1: ช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทน
0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทำนองสนอมั้ยคะเด็กๆบอกว่าสนอนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าในบทอาขยานที่ชื่อว่ารักษาป่าในเรื่องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างใครจะสามารถอธิบายให้คุณครูฟังได้ไหมคะน้องเจด้าค่ะในบทอาขยานรักษาป่าพูดถึงอะไรบ้าง
2: พูดถึงนกค่ะป่าฟ้า
0: พูดถึงนกที่อาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะน้องเจด้าแล้วเขาก็พูดว่าแล้วเขาก็กล่าวถึงว่าป่าเนี่ยสามารถให้ประโยชน์เราอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าทุกคนเนี่ยควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าให้คงให้คงสืบต่อไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันว่าในบทอาขยานรักษาป่าเนี่ยกล่าวถึงเรื่องใดในคำถามของเรานะคะแล้วเราจะมีวิธีช่วยการอนุรักษ์ป่าได้อย่างไรบ้างเด็กๆมีคนตอบได้แล้วเด็กๆฟังเพื่อนค่ะน้องดาเนียค่ะประมือ1 ครั้งตอนนี้มีคนหาคำตอบได้แล้วน้องดาเนียยกตัวอย่างค่ะ
3: ทำให้อากาศไม่มีพา

0: ไทยค่ะ
1: วรรคไหนคะวรรคที่กล่าวว่าอย่างไรเอ่ย
0: อากาศไม่มีภัยค่ะ
1: อากาศไม่มีภัยยังไม่ถูกนะคะในวรรคต้องพูดสิ่งที่อยู่ในวรรคเลยนะคะเอาละค่ะน้องวันใหม่ค่ะ
2: อากาศไร้พิสสารค่ะ
1: อากาศไร้พิสสารเก่งมากหมายถึงอะไรคะน้องวันใหม่อากาศไร้พิสสารต้นไม้ให้ประโยชน์โดยการบอกว่าอากาศไร้พิสสารไร้พิสสารคืออะไรคะ
2: อากาศดีค่ะ
1: อากาศดีบริสุทธิ์เก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่1วรรคยังมีอีกน้องปกรณ์ค่ะน้องปกรณ์วรรคไหนที่กล่าวถึงประโยชน์ของป่าคะ
0: มารักษาป่าไม้ไทย
1: ยังไม่ถูกค่ะเอาละค่ะเอามือจับหูไว้1 2 3น้องปณิดาค่ะ
0: สัตว์ชื่นบานดินชื่นใจค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากค่ะหมายถึงอะไรคะน้องปณิดาสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจ
0: สัตว์มีที่อยู่อาศัยค
1: ่
0: ะ
1: เก่งมากประมือให้น้องปณิดาสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจก็หมายถึงสัตว์เนี่ยมีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะและดินก็ได้รับน้ำอย่างสมบูรณ์นั่นเองนะคะขออีก1วรรคค่ะให้น้องปกรณ์แก้ตัวค่ะ
0: ผู้คนไม่มีโรคครับ
1: ผู้คนไม่มีโรคไม่มีโรคเพราะว่าอะไรคะ
0: ต้นไม้ให้อากาศดีครับ
1: เก่งมากค่ะประมือให้น้องปกรณ์ค่ะมีอีกไหมคะน้องจักรพรรดิค่ะวรรคไหนเอ่ย
3: อากาศดีไม่มีไฟครับ
1: ไฟหรือยังคะน้องอีฟค่ะ
4: คนสัตว์ได้พึ่งป่าค่ะ
1: คนสัตว์ได้พึ่งป่าหมายถึงอะไรคะน้องอีฟ
4: สัตว์และคนได้รักษาป่าค่ะ
1: คนสัตว์ได้พึ่งป่าหมายถึงว่าคนและสัตว์ได้อาศัยประโยชน์จากป่าใช่ไหมคะสัตว์ก็มีที่อยู่อาศัยมีอาหารส่วนคนได้อะไรจากในป่าได้อากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆตอบได้อยากให้ต้นไม้ขึ้นกี่ต้นดีคะกี่ต้นดีคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเด็กๆตอบถูกจะขึ้นกี่ต้นขึ้นทั้งหมดกี่ต้นคะ3ต้นเอาละค่ะป่าไม้เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วเรามาสู่คำถามต่อไปคำถามจากต้นไม้ต้นที่2ข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรนำมือจับหูไว้ค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกลองคืออะไรคะ
0: การไม่ทำร้ายป่า
1: การไม่ทำลายป่าหรือช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะขึ้นกี่ต้นดีคะมาดูกันว่าขึ้นกี่ต้นขึ้นทั้งหมด1ต้นนะคะและคำถามสุดท้ายวรรคที่กล่าวถึงข้อคิดกล่าวว่าอย่างไรเด็กๆร่วมกันค้นหาในบทร้อยกลองวรรคที่กล่าวถึงของถึงข้อคิดคืออะไรนับมือจับหัวต้องมั่นใจในคำตอบก่อนที่จะตอบนะคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
5: มารักษาป่าไม้ไทยค่ะ
1: มารักษาป่าไม้ไทยเก่งมากๆเลยค่ะประเมินให้กลุ่มที่5ขึ้นกี่ต้นดีคะขึ้นทั้งหมด1ต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆไม่เป็นไรถึงแม้ว่าต้นไม้จำลองของเราจะขึ้นไม่มากแต่อยากให้เด็กๆเนี่ยช่วยการอนุรักษ์ป่าช่วยการปลูกป่าแล้วก็ไม่ตัดไม้ทำลายป่าสัตว์ต่างๆจะได้มีที่อยู่อาศัยและมนุษย์ของเราจะได้มีอากาศบริสุทธิ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ทำใบงานที่7เรื่องเติมคำรักษาป่าระหว่างที่เด็กๆทำใบงานเนี่ยก็ให้เด็กๆนะคะเรียกว่าท่องจำบทอาขยานนะคะทำนองสนอรักษาป่านะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีชั่วโมงที่เก็บคะแนนทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางในการวัดและประเมินผลการอ่านอาขยานบทนี้นะคะเพราะว่าอาขยานบทนี้เนี่ยเป็นอาขยานบทหลักนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะให้เด็กๆเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเราจะไม่ดูจากในหนังสือแล้วนะ

ิดเจอแล้วอยู่ที่หน้าไหนเอ่ย206ใช่ไหมคะเด็กๆเปิดหน้า206ลงมือทำได้เลยระหว่างนี้ใครทำเสร็จแล้วให้จับคู่ท่องบทอาขยานกับเพื่อนๆ นะคะระหว่างนี้คุณครูมีเสียงมาให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆคลอตามได้เลยค่ะ

เด็กๆคำไหนที่ไม่มีเด็กๆเติมได้เลยนะคะเติมเพิ่มได้เลยนะนั่นแหละเติมได้เลยเติมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะบางคำนะคะในใบงานของเด็กๆอาจจะขาดหายไปนะคะอย่างเช่นวรรคแรกคำว่าอะไรหายไปอยู่ที่พยางค์แรกเลยคำว่าน้องหายไปนะคะเด็กๆก็สามารถเติมได้เลยนะคะหรือว่าคำไหนนะคะในวรรคไหนที่ขาดหายไปที่ไม่ได้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าคำที่คุณครูให้มาเนี่ยเด็กๆสามารถเติมเองได้เลยนะคะก็คุณครูบอกว่าเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เองว่าถ้าคำไหนไม่มีให้ทำอย่างไรคะเติมเองได้เลยค่ะขาวตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำไหนที่เขียนแล้วอย่าลืมกากบาททิ้งนะคะเด็กๆจะได้ไม่สับสนนะคำว่าขาวด้วยนะคะคำว่าขาวไม่ถูกค่ะใครเสร็จแล้วฝึกท่องอาขยานกับเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้จิตอาสาที่คิดว่าตัวเองสามารถท่องทำนองสนอได้ไพเราะนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาด้านหน้าไหนใครอยากออกมาบ้างคะน้องจักรพรรดิอยากออกหรือไม่อยากออก

ติมคำว่าดีไปด้วยนะคะ

0: ใจเสร็จแล้วนะคะฝึกท่องกับเพื่อนได้เลยค่ะหรือท่องด้วยตนเองได้เลยนะคะ
1: เพื่อนหนูมีเป็นคนหนึ่ง
0: เอาในกลุ่มเดียวกันค่ะทุกคนเป็นเพื่อนกันนะคะน้องปิโป้นะใช่ไหมคะน้องเมเมใช่ไหมคะน้องเปรมมี อะไรหายไปคะรักษาเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารอข้างหน้าเลยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะมายืนรอข้างหน้าเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยน้องไมกี้เสร็จหรือยังคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวตัวแทนของเรามี4คนนี้นะคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆหันหน้ามาเดี๋ยวได้ให้เด็กๆฟังตัวแทนของเราอ่านออกเสียงทำนองสนอนะคะบทร้อยกลองรักษาป่าพร้อมกับเฉลยไปด้วยนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถคลอตามเพื่อนๆได้เลยพร้อมหรือยังคะเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะตัวแทนของเราพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเชิญรับฟังได้เลยค่ะ1 2 3
3: no

0: ของเราเป็นยังไงคะรับกี่คะแนนดี
1: 100
0: ขอท่าด้วยรับกี่คะแนนดีคะ
1: 100
0: 100คะแนนเดี๋ยวทำท่า100คะแนนพร้อมกัน1 2 3
1: 100คะแนน
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราอีก1ครั้งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะถือว่าเด็กๆต้นทางนะคะที่เป็นตัวแทนของเราแล้วก็เด็กๆที่อยู่ในห้องนะคะรวมถึงเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยสามารถอ่านออกเสียงนะคะบทร้อยกลองนะคะรักษาป่าได้แบบทำนองสนอไพเราะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของบทร้อยกลองรักษาป่าเดี๋ยวให้เด็กๆปิดแบบฝึกหัดนับ5 4 3สรุปความรู้กันนะคะซึ่งบทร้อยกลองรักษาป่าแต่งด้วยคำประพันธ์อะไรนะกาบยานี11ลักษณะเด่นๆของกาบยานี11คืออะไรใครตอบดีคะน้องวันใหม่ค่ะลักษณะเด่นของกาบยานี11การประบทกาบยานี11นะคะก็คือวรรคหน้ามี5พยางค์และวรรคหลังมี6พยางค์นั่นเองนะคะซึ่งในเรื่องของข้อคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวให้เด็กๆรับ10คะแนนคนไหนที่ยกตัวอย่างได้บอกได้ว่าเราจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนำมือจับหูไว้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะขอคนที่ยังไม่ได้ตอบบ้างนะคะน้องข้าวหอมค่ะ
2: การรักษาป่าค่ะ
0: รักษาป่าอย่างไรได้บ้างคะ
2: ไม่ทิ้งขยะค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ทิ้งขยะในป่าเก่งมากๆประเมินให้กลุ่มที่4ค่ะรับไปเลย
1: 40
0: ค่ะน้องกลุ่มวิธีการรักษาป่าหรือว่ารักษาสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างคะ
2: ไม่เผาป่าครับ
0: ไม่เผาป่าขออีกหนึ่งข้อได้ไหมคะให้น้องให้น้องไลวินช่วยตอบค่ะหนึ่งข้อสำหรับน้องไลวิน
2: ไม่ตัดไม้ครับ
0: ไม่ตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มนี้ตอบ2ข้อรับไปเลย20คะแนนเต็มเก่งมากๆเลยนะคะมีอีกไหมคะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
3: ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้กลุ่มที่2มีอีกไหมคะให้น้องอ่ะ
3: ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้รับไปเลย20คะแนนเต็มนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยขออีก1กลุ่มค่ะนำมือจับหูไว้1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
4: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค่ะ
0: อะไรนะคะ
4: ไม่ทำให้ป่าสกปรกค
0: ่
4: ะ
0: ไม่ทำให้ป่าสกปรกแบบใดบ้างคะ
4: ไม่สูบบุหรี่ค
0: ่
4: ะ
0: ไม่สูบบุหรี่ในป่าใช่ไหมคะเพราะถ้าเราสูบบุหรี่ในป่าเนี่ยเรียกว่าก้นของบุหรี่อาจจะเกิดประกายไฟทำให้ไฟไหม้ได้นะคะแล้วก็อาจจะเกิดสิ่งสกปรกในป่าเก่งมากค่ะมีอีกไหมคะกลุ่มที่3
5: ไม่ตัดต้นไม้ค่ะ
0: เพื่อนตอบไปแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3รับกี่คะแนนดี10คะแนนเต็มนะคะเอาละค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในชั่วโมงสุดท้ายนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่9นะคะฝากเด็กๆทุกคนนะคะทำแบบประเมินตนเองด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเรานะคะถนัดด้านไหนหรือว่าควรเพิ่มเติมด้านไหนนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1บทร้อยกลองคำที่

ีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นและแบ่งงานที่1เรื่องรอเรือหรือรอลิงนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะในชั่วโมงหน้าเด็กๆเตรียมลิงก์ของเด็กๆให้ดีนะคะเพราะเราจะมารัวริ้นอ่านออกเสียงรอเรือกันค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะในเรื่องของรวมใจรักษาป่านะคะฝากเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่เด็กๆสามารถยกตัวอย่างข้อคิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการนำไปใช้การนำไปปฏิบัติจริงนะคะช่วยกันอนุรักษ์ป่าประเทศไทยของเราจะได้มีป่าให้สัตว์อยู่อาศัยแล้วก็เราจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจนั่นเองค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราจะลากันไปด้วยการท่องบทอาขยานแบบทำนองสนอนะคะบทรักษาป่าของเด็กๆต้นทางนะคะเด็กๆปลายทางคลอตามไปได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไว้พบกันในชั่วโมงหน้านะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

0: ร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สี่แล้วนะครับนักเรียนเอาล่ะเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับกิจกรรมแรกก็คือบัตรภาพพาเพลินเอบัตรภาพพาเพลินจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูมีบัตรภาพมาให้พวกเราได้ร่วมเล่นสนุกนะครับซึ่งบัตรภาพจริงๆเนี่ยหรือภาพของคุณครูเนี่ยจะอยู่หลังบัตรตัวเลขเหล่านี้มีจำนวนทั้งหมด9เบอร์หรือ9ภาพนะครับท่านครูจิ้มเบอร์ไหนไปเนี่ยตัวเลขนั้นก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะปรากฏภาพนั้นออกมาแล้วมาลองทายคำตอบดูว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับเอาละกลุ่มไหนที่เรียบร้อยก่อนนะครับในวันนี้กลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนไม่เล่นดินน้ำมันนะครับจะให้บอกให้เปิดแผ่นป้ายเบอร์ไหนก็ได้นะครับเอาละตอนนี้โอ้โหน่าจะพร้อมกันทุกกลุ่มแล้วนะครับวันนี้ให้กลุ่มไหนก่อนดีนะรู้สึกว่ากลุ่ม2จะเรียบร้อยก่อนเพื่อนเลยกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนโลกใครจะเลือกหนูเลือกเบอร์อะไรครับ1 2 3 4 5 7 8 9
1: 4ค่ะ
0: เลือกเบอร์4นะครับคุณครูก็จะจิ้มเบอร์4นะครับลองทายกันซิว่าพืชที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นต้นอะไรจิ้มไปเบอร์เดียวรู้เลยเหรอ
2: ร
0: ู้
2: เลย
0: รู้เลยเหรอเปิดอีกไหม
2: ไม
0: ่เปิดแล้วใช่ไหมเอาละไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะชัดเจนนะครับเพราะว่าเราเห็นแค่ส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นต้นอะไรครับ
2: กล้วย
0: ต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชดอกไหมกล้วยมีดอกไหมครับเด็กกล้วยแน่นอนจะต้องมีดอกแน่นอนถ้าไม่งั้นเราจะได้กินกล้วยได้ใช่ไหมลูกกล้วยที่เรากินนะครับก็คือเกิดจากส่วนดอกของต้นกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับตอบถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตเฉลยทุกภาพเลยเนาะเบอร์2เบอร์2เนี่ยเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นกล้วยแต่ว่ากล้วยอันนี้กินได้เลยไหมเป็นกล้วยดิบนะครับกินได้นะเด็กๆไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะกล้วยดิบแต่เขาจะกินเพื่อบำรุงระบบอะไรต่างๆเนาะเบอร์5เบอร์6 77 8ส่วนที่8เนี่ยนี่ไงส่วนของดอกนี่ไงหัวปลีนะครับหรือปลีของกล้วยนะครับก็คือนี่เลยนะครับเป็นส่วนของดอกของกล้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เบอร์9นะครับหมดแล้วนะครับยังมีอีก1ภาพยังมีอีก1ภาพเด็กๆไปดูกันต่อเหมือนเดิมกลุ่มไหนจะได้เปิดดีนะรอบนี้กลุ่ม4นี่เล่นกันอยู่นะครับขออนุญาตเป็นกลุ่ม3แล้วกันตัวแทน1คนลูกเอาเบอร์ไหนดี
1: เบอร์2ค่ะ
0: เบอร์2อ่ะเปิดเบอร์2ครับกลุ่ม3ลองตอบกันซิว่าเป็นภาพอะไรดอกบัวดอกบัวเป็นคำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ถูกหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนกลุ่ม2เนี่ยได้เปิดแผ่นภาพแล้วเหลือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เปิดแผ่นภาพกลุ่ม1เล่นอยู่กลุ่ม5ยังเห็นเล่นอยู่เอากลุ่ม4มา1ภาพลูกเบอร์อะไรดีเบอร์อะไรครับ
1: 5ครับ
0: เบอร์5มาเบอร์5กลุ่ม4ลองตอบดูซิว่าเป็นดอกอะไรครับ
1: ดอกกุหลาบครับ
0: ดอกกุหลาบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากอุ๊ยจริงๆเพื่อนหลายๆกลุ่มทายถูกตั้งแต่เบอร์2แล้วจริงๆนะก็คือกุหลาบแต่ว่าเพื่อนกลุ่ม3เนี่ยตอบ

0: ็นดอกบัวซึ่งไม่ใช่นะครับเอาละเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับมาดูภาพแรกโอเคภาพแรกตอบอะไรไม่ได้เลยนะครับเห็นเป็นภาพพื้นหลังเนาะเบอร์สามล่ะเบอร์สามก็น่าจะดูออกอยู่เนาะเบอร์สี่เบอร์สี่ก็เหมือนกันกับเบอร์หนึ่งนะครับมองไม่เห็นเลยเบอร์หกก็น่าจะเห็นอยู่บางส่วนนะครับเบอร์เจ็ดถ้าใครเลือกเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดก็ไม่มีอะไรเลยสรุปว่าแถบนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเบอร์แปดเบอร์8เนี่ยเห็นแค่ส่วนนี้นิดเดียวตรงนี้เดาออกไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยส่วนเนี้ยและเบอร์9ครับถูกต้องนะครับก็คือเป็นต้นกุหลาบหรือดอกกุหลาบที่เคยรู้จักนั่นเองดอกกุหลาบนี้มีประโยชน์อย่างไรลูกถามหน่อยสิมีประโยชน์อะไรครับเอาไปทำยาเอาไปตกแต่งมันมีเทศกาลเทศกาลหนึ่งที่เขาที่เขานี่ยังครับเด็กๆอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับเด็กๆลองมาช่วยตอบคำถามจากบัตรภาพของครูให้หน่อยนะครับจากภาพเนี่ยเป็นวัฏจักรชีวิตของพืชดอกชนิดใดบ้างครับตอบพร้อมๆกันเลยว่าก
1: ล้วย
0: และกุหลาบนั่นเองถูกต้องครับกล้วยและกุหลาบนะครับมีอยู่2บัตรภาพเนาะวันนี้คำถามต่อไปนะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในภาพมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพืชที่นักเรียนได้สืบค้นในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่อย่างไรเหมือนไหมลูกมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับพืชดอกที่เราได้สืบค้นข้อมูลในชั่วโมงที่แล้วหรือไม่เหมือนไหมครับแต่ละกลุ่มเนี่ยได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชดอกที่แตกต่างกันใช่ไหมอย่างกลุ่มหนึ่งวันนั้นสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับพืชอะไรครับต้นข้าวกลุ่มสองเป็นต้นอะไรครับมะพร้าวกลุ่มสามเป็นต้นอะไรนะกลุ่มสามได้ข้าวโพดกลุ่มสี
1: ่
0: กลุ่มสี่ได้แตงกวากลุ่มห้าได้อะไรครับกลุ่มห้าได้มะม่วงคุณครูถามว่าทั้งกล้วยและก็กุหลาบเนี่ยเหมือนกับในชั่วโมงนี้ไหมครับเด็กๆมีลำดับการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับวัฏจักรชีวิตของชั่วโมงที่แล้วไหมใครตอบว่าเหมือนเดี๋ยวขอดูมือหน่อยครับก็มีบางส่วนนะครับใครบอกว่าไม่เหมือนคำตอบส่วนมากตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่เหมือนนะครับอ้าวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันนะครับจากกิจกรรมของครูนะครับกิจกรรมที่1วัฏจักรชีวิตของพืชดอกเป็นอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกให้น่าสนใจโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้แน่นอนนะครับวันนี้พวกเราจะต้องไปทำอะไรลูกตัวหนังสือสีชมพูตรงนี้ให้ไปทำอะไรนะให้ได้สร้างแบบจำลองนั่นเองนะครับต้องสร้างแบบจำลองนะวันนี้กิจกรรมไม่ยากนะครับไปต่อเลยใบกิจกรรมนะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าเดิมนะครับในหน้าที่89นะครับส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด1ข้อวิธีทำบอกไว้ว่าใส่ใจในการสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เลือกให้สำเร็จรวมทั้งพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากนั้นเราจะบันทึกผลโอ้ข้อ4เนี่ยค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังสั้นๆแต่ละกลุ่มฟังดีๆกลุ่ม1ไม่คุยครับกลุ่ม1กลุ่ม3ด้วยนั่งดีๆครับลูกคุณครูจะสรุปนะครับข้อ4ให้ฟังอีกรอบนะข้อ4สรุปสั้นๆก็คือวันนี้สร้างแบบจำลองนะครับสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่พวกเราได้เลือกพืชดอกเลือกเนี่ยอาจจะเป็นพืชดอกที่เราเคยบันทึกผลเมื่อชั่วโมงที่แล้ว

0: หลังจากนั้นเราก็จะร่วมกันพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเมื่อเกิดปัญหาก็ให้บันทึกปัญหาลงไปนะครับซึ่งเราจะใจในการทำกิจกรรมกันก่อนข้อแรกถามว่านักเรียนจะได้สร้างแบบจำลองอะไรครับกลุ่ม C แบบจำลองอะไรลูก
1: วัฏจักรของพืชครับ
0: วัฏจักรชีวิตของอะไร
1: พืชดอก
0: ของพืชดอกที่เราเป็นไง
1: เคยทำมาก่อนครับ
0: สรุปสั้นๆก็คือพืชดอกที่เราสนใจนั่นเองครับเด็กๆนะคะเห็นไหมสร้างแบบจำลองเพื่อบรรยายวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนั่นเองไปกันต่อหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรต่อไปเมื่อสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกมันยังมีส่วนท้ายๆอ่ะบอกไว้ว่ายังไงนะเมื่ออะไรนะก่อนการบันทึกผลทำอะไรก่อนร่วมกันอะไรครับร่วมกันพูดคุยเพื่อบอกอะไรเพื่อบอกอะไรครับใครตอบได้ไหมนักเรียนปลายทางนะครับช่วยคุณตอบคำถามข้อนี้หน่อยนะครับส่วนเพื่อนต้นทางไม่เป็นไรลูกเราก็จะร่วมกันพูดคุยแล้วก็ช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหานั่นเองพร้อมกับระบุแนวทางในการแก้ปัญหานั่นเองครับโดยเราจะบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่94นะครับในหน้า94เราบันทึกอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในหน้าที่94นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นขณะสร้างแบบจำลองและแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ฉันและเพื่อนทำกิจกรรมคืออันนี้เนี่ยให้เราทุกๆคนในกลุ่มบันทึกปัญหาลงไปว่าในขณะที่เรากับกำลังสร้างแบบจำลองเนี่ยเรามีปัญหาอะไรหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเองหรือว่าของเพื่อนๆนะครับก็ให้บันทึกลงมาได้เลยนะครับอยู่หน้าเดียวกันนะครับแต่อยู่ส่วนล่างแนวทางการแก้ปัญหาให้เด็กๆระบุด้วยนะครับว่าแนวทางในการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างปัญหาให้ฟังอีกให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นปัญหาเพื่อนแย่งเล่นแย่งดินน้ำมันไปเล่นนะครับสามารถบันทึกผลได้ไหมบันทึกได้แล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรนะครับก็อาจจะให้เพื่อนเอาดินน้ำมันนั้นคืนนะครับคืนเพื่อนที่เอาไปเล่นหรือว่าอาจจะแจ้งคุณครูนะครับให้ไปยึดนะครับแล้วก็ค่อยให้คืนไปในชั่วโมงถัดไปนะครับหรือนอกเวลาเรียนก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการยกปัญหาตัวอย่างให้ฟังนะครับเอาละแท้ทีนี้หลังจากที่เราสร้างแบบจำลองเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องมีการนำเสนอด้วยแต่ไม่ใช่นำเสนอในชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูแจ้งเกณฑ์กันก่อนว่าเราจะประเมินอะไรบ้างนะครับในการนำเสนอครั้งหน้าเนาะเกณฑ์ในการนำเสนอครั้งหน้าก็คือข้อแรกบอกว่าสบตาผู้ฟังอยู่ตลอดเพื่อดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจนะครับหมายความว่าขณะที่เรากำลังมานำเสนออยู่หน้าห้องเราจะต้องมีการสบตากับผู้ฟังทุกๆคนที่อยู่ในห้องนะครับเพื่อให้ผู้ฟังที่ฟังเราบรรยายอยู่เนี่ยมีความสนใจนั่นเองนะครับถ้ากลุ่มไหนทำได้ดีจะได้คะแนนเยอะนะครับข้อที่สองพูดนำเสนอให้ผู้อื่นได้เข้าใจโดยพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดน้ำเสียงมั่นใจอันนี้เป็นการบอกว่านำเสนอให้ผู้อื่นแล้วจะต้องให้ผู้ที่รับฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจด้วยนะครับโดยพูดจาคล่องแคล่วนะครับก็คือพูดจานะครับปกตินี่แหละนะครับไม่ติดขัดนะครับน้ำเสียงดูมั่นใจไม่ใช่เลิกลักอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีในชั่วโมงหน้านะครับเกี่ยวกับการนำเสนอนะครับแต่ครูแจ้งไว้ก่อนนะว่าจะต้องมีการนำเสนอชั่วโมงหน้าด้วยอีกอย่างนึงนะครับวันนี้เราจะต้องทำแบบ

0: เมินตนเองในหน้าที่98นะครับเราจะทำอยู่ทั้งหมด2ข้อนะครับเด็กๆข้อที่2สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกจนสำเร็จในวันนี้ถ้าใครหรือกลุ่มไหนทำสำเร็จเอาไปเลย3ดาวถ้าเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อยก็อาจจะให้2ดาวหรือถ้าไม่เสร็จเลยวันนี้รับไปก่อน1ดาวไม่เป็นไรนะครับและข้อที่3ในวันนี้ให้บอกปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือกันตามแนวทางการแก้ปัญหานะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะอาจจะพบเจอปัญหาที่แตกต่างกันก็ให้ระบุออกมาลงในใบงานได้เลยนะครับแล้วพร้อมกับช่วยเหลือกันตามแนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆด้วยนะครับเด็กๆส่วนกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับมาดูข้อที่1ข้อที่1นะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อบรรยายนะครับวัฏจักรชีวิตของพืชดอกที่เลือกให้สำเร็จนั่นเองข้อที่2นักเรียนพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยการบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาหลังจากนั้นบันทึกผลลงในใบงานหน้าที่94ได้เลยครับสำหรับคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับข้อที่1คุณครูให้นักเรียนสร้างแบบจำลองนะครับในรูปแบบที่น่าสนใจนะครับโดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีนั่นเองนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์บางส่วนคุณครูก็เตรียมไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนข้อที่2นะครับคุณครูให้นักเรียนพูดคุยและช่วยเหลือกันเมื่อพบปัญหาโดยการบอกปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานนะครับคุณครูก็เดินดูความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับในวันนี้เอาละกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะครับเอาละแต่ก่อนที่เราจะไปทำเดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำกิจกรรมกันก่อนนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดนะครับกลุ่มที่1พร้อมไหมครับ
1: พร้อมคร
0: ับกลุ่มอื่นๆก็น่าจะพร้อมเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนนั่งหลับตากันก่อนครูขออนุญาตไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกันก่อนนะครับขอเวลาไม่นานทั้งหมดนั่งหลังตรงหลับตาเฉยๆนะลูกไม่ใช่ฟุบโต๊ะนะไม่ใช่ฟุบนอนลงบนโต๊ะนะครับไม่เอาอ่ะนั่งหลับตาครับเดี๋ยวครูขออนุญาตไปหยิบวัสดุอุปกรณ์มาให้กับพวกเราก่อนนะครับ

0: อ่ะตอนนี้นะครับคุณครูได้นำวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองในวันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทั้งหมดลืมตาหยุดก่อนหยุดก่อนอย่าเพิ่งหยิบวัสดุอุปกรณ์สิ่งที่คุณครูให้ไปนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยดินน้ำมันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับคุณครูก็ยังมีแผ่นแบบนี้ที่คุณครูติดเทปกาวนะครับพร้อมกับมีกระดาษนะครับวางอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างแบบจำลองลงในตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่แผ่นรองปั้นนะอันนี้เอาไว้ทำเป็นผลงานของเราจริงๆนะครับแต่แผ่นนี้เนี่ยอันนี้จะคือแผ่นรองปั้นนะครับเพื่อไม่ให้โต๊ะของเราเปื้อนนะครับดินน้ำมันนั่นเองนะครับเราจะปั้นนะครับโดยใช้แผ่นนี้รองนั่นเองนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีจานกระดาษให้ด้วยจานกระดาษเอาไว้ทำอะไรได้บ้างจานกระดาษก็อาจจะเอาไว้ใส่ดินน้ำมันเอาไว้รองปั้นได้ไหมได้นะครับเอาไว้เก็บดินน้ำมันอะไรต่างๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่ครูเตรียมมาให้อยู่ทั้งหมดกลุ่มละ3ก้อนซึ่งแต่ละก้อนก็จะมีสีแตกต่างกันนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนก็ได้เตรียมดินน้ำมันของตนเองมาแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ให้หยิบขึ้นมาแล้วก็วางไว้ในตะกร้าของเราได้เลยวางใส่ก่อนครับแต่อย่าเพิ่งทำกิจกรรมนะวางก่อนทุกกลุ่มวางใส่ในตะกร้าของครูได้เลยวางก่อนครับนับ1นับ2ครูบอกแล้วนะถ้ากลุ่มไหนเล่นกลุ่มไหนไม่ฟังครูจะเดินไปเก็บทั้งหมดเลยบอกไม่ฟังนะทีนี้พร้อมไหมพร้อมไปสร้างแบบจำลองไหมแล้วเราจะสร้างแบบจำลองโดยใช้อะไรใช้ข้อมูลที่เราเคยบันทึกผลฉะนั้นให้ใครคนใดคนหนึ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาที่วาดรูปได้สวยงามที่วาดรูปได้สวยๆใครที่วาดภาพได้สวยๆนะครับให้เอาคนนั้นเป็นแบบในการปั้นได้เลยนะครับปั้นแบบจำลองได้ฟังก่อนสิตอนนี้ให้1คนหยิบขึ้นมาเอาคนที่วาดสวยๆแล้วถามหน่อยว่านี่ปรบมือหนึ่งครั้งจักรพรรดิทำดีๆแล้วถามหน่อยว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะเลือกแบบจำลองพืชชนิดที่เราเลือกไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วไหมที่หนึ่งเลือกเป็นต้นข้าวไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จะเลือกเป็นต้นข้าวใช่ไหม
1: คร
0: ับ วันนี้เราจะสร้างแบบจำลองต้นข้าวนะกลุ่มสองจะเลือกเป็นต้นอะไรนะครับต้นมะพร้าวเราจะเลือกไหมหรือจะเลือกพืชชนิดอื่นหรืออยากเลือกต้นมะพร้าวปรึกษากันให้เวลา1นาทีกลุ่มสามเลือกเป็นต้นอะไรครับแตงโมเราเคยเห็นภาพมาก่อนไหมเราจะสร้างแบบจำลองได้ไหมเราใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ดีไหมฉะนั้นเราควรทำอะไรต้นข้าวโพดนะกลุ่มสี่มาก่อนไหมถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเราอาจจะลำบากในการสร้างแบบจำลองนะฉะนั้นเราควรเลือกที่เราเคยบันทึกผลไปดีกว่าต้นอะไรครับจริงๆมีต้นทานตะวันอยู่นะสร้างไหมจะเอาทานตะวันหรือแตงกวาแตงกวาหรือทานตะวันยืนยันเป็นต้นแตงกวาได้กลุ่มนี้และกลุ่ม5เลือกเป็นอะไรครับองุ่นถามว่าองุ่น เราเคยเห็นมาก่อนไหมอ้าวแล้วถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะเลือกได้ยังไงลูกเดี๋ยวเราจะสร้างไม่ได้นะแล้วควรเลือกเป็นไงควรเลือกพืชที่เรารู้จักที่เราเคยเห็นเคยพบในชีวิตประจำวันมาก่อนฉะนั้นควรเป็นต้นอะไรดีกล้วยเราเห็นตั้งแต่ต้นมาใช่ไหมเห็นตั้งแต่เป็นต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่มีผลมีดอกเคยเห็นทุกขั้นตอนไหมคิดว่าสามารถสร้างได้ไหมกลุ่ม5สามารถสร้างได้ไหมถ้ายืนยันว่าสร้างได้คุณครูอนุญาตให้ทำสร้างไหมครับกลุ่ม5ยืนยันนะทุกคนยืนยันนะกลุ่ม5ยืนยันว่าเป็นต้นกล้วยได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้เมื่อพวกเราได้เลือกพืชไปเรียบร้อยแล้วให้ลงมือปฏิบัตินะครับนี่ไม่ต้องแย่งกันค่อยๆทำเริ่มปั้นได้เลยเบาโทรกลมเงียบเสียงหน่อยเราไม่ใช้ปากในการทำงานเราใช้อะไรครับวันนี้เราใช้มือในการทำงาน

0: อันลงมือันไหนของคุณครูแยกไว้ถ้าไม่พอให้ใช้ของครูอันนี้ใช่ไหมของครูทั้งหมดเลยอีกก้อนนึงไง
1: นี่ไม่นี่เอ้าของครู
0: อันนี้ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละใช้ของตัวเองกันก่อน
1: ไม่มีสีเขียวผมไม่พอ
0: ของเพื่อนมีเยอะแยะเลยของคุณครูเนี่ยใช้เมื่อจำเป็นนะของครูใช้เมื่อจำเป็นเริ่มเลยเร็วๆเร็วๆเริ่มลงมือพยายามพยายามทำไม่เป็น5ขั้นนะทำไม่เป็น5ขั้นเนี่ยเนี่ยทำให้เป็น5ขั้นเหมือนที่เราบันทึกผลเห็นไหมตั้งแต่เป็นผลควรจะใช้สีอะไรสีน้ำตาลถ้าไม่มีใช้สีอื่นได
2: ้
0: เป็นต้นอ่อนเป็นต้นโตเต็มที่มีดอกมีผลรอก่อนมาเริ่มได้แล้วกลุ่มนี้เปิดย้อนกลับไปสิใครวาดข้าวโพดได้สวยกว่านี้มีไหมแล้วทำไมไม่เอาขึ้นมาให้ดูเริ่มลงมือให้เป็น5ขั้นนะให้เป็น5ขั้นเปิดสิต้นหอมขอดูของเพื่อนก่อนเนี่ยเอาของเพื่อนดีกว่าเอาอันนี้เป็นแบบในการปั้นปั้นได้เลยปั้นแล้วติดปั้นแล้วติดตรงเนี้ยเข้าใจไหมปั้นแล้วติดตรงนี้เนี่ยปั้นแต่ละขั้นปั้นข้าวโพดกันก่อนแบ่งเลยแบ่งหน้าที่เลยใครจะปั้นแต่ละขั้นปั้นเลยใครจะปั้นแต่ละขั้นใช้หน้านี้ในการทำผลงานเอาแล้วเอาของใครเป็นแบบเธอดูออกเหรอเอาของคนอื่นสิหยิบขึ้นมาครูก็บอกอยู
1: ่ ว่าสวยสุด
0: วางแผนก่อนวางแผนกันก่อนจะปั้นอะไรยังไงบ้างมันจะมีอยู่กี่ขั้นมันจะมีอยู่กี่ขั้นมีอยู่5ขั้นใครจะวางแผนเลยใครจะปั้นเป็นอะไรแล้วเอามาติดนโมเถิดปั้นใส่ที่อื่นก่อนแบ่งกันเลยใครจะปั้นอะไรใช้เท่าที่มีนะไม่ต้องไปยืมกลุ่มอื่นใช้เท่าที่มีกลุ่มนี้เริ่มเลย

ลงมือแบ่งกันก่อนใครจะปั้นเป็นอะไรบ้างเริ่มเลยเริ่มเลยเอาแบ่งกันแบ่งหน้าที่กันแล้วทำติดผลงานโรงเรียนตรงนี้นะเอาเร็วๆๆๆๆ

ชั่วโมงนั้นใครวาดได้สวยเอาเนี่ยเอาตรงนี้เป็นแบบเอาตรงนี้เป็นแบบ

0: แล้วก็จะเริ่มปั้นตั้งแต่อะไรวันตั้งแต่ปั้นตั้งแต่เมล็ดปั้นอันนี้ต้นอ่อนแล้วก็ปั้นอะไรต้นข้าวที่มีแบบเยอะๆแล้วก็ตรงนี้ปั้นเป็นต้นข้าวที่มีดอกอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวสีทองที่พร้อมเก็บเกี่ยวแค่นั้นเองเอาเริ่มเร็วเห็นไหมเพื่อนเริ่มทำต้นกล้าแล้วนั้นน่ะอันนั้นน่าจะเป็นต้นกล้าปั้นเร็วๆปั้นเร็วๆใครจะปั้นเป็นอะไรรีบปั้นปั้นเมล็ดอย่าลืมลูกศรครูด้วยนะใครจะทำลูกศร4อัน5อันเนี่ยใช้อันอื่นสิใช้อันอื่นเร็วๆใครจะปั้นอันผลกลุ่มนี้เร็วๆเอาก็ปั้นสิครับเร็วๆช่วยกันช่วยกันโอ้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วกลุ่มนี้ดีมากผลข้าวโพดดีมากดีมากเหมือนมากเหมือนมากวาดเป็นต้นปั้นเป็นต้นโอเคดีเสร็จแล้วค่อยมาติดทีเดียวนะใครจะปั้นลูกศรใครก็ได้ปั้นลูกศรให้หน่อยกี่ลูกศรดูด้วยกี่ลูกศร5ลูกศรเพราะจะมี5ขั้นไงนี่นะโมตรงนี้ไม่ใช่แผ่นรองปั้นตรงนี้เราไว้ติดผลงานเอ้ยเอาผมบอกแล้วตรงนี้เอาไว้ติดผลงานเอาปั้นแต่ละขั้นเร็วๆปั้นแต่ละขั้นก็ปั้นถ้าจะทำแตงกวาเธอต้องมีกระถางนะเพราะว่าแตงกวามันไม่ใช่ต้นแบบเป็นต้นยืนต้นอ่ะมันเป็นต้นแบบพืชเลื้อยรู้จักไหมกระถางเนี่ยเป็นสีเดียวกันสีอะไรก็ได้เอาเลือกสีอะไรมีดินน้ำมันอีกเยอะอยู่สีเหลืองเริ่มเลยกลุ่มนี้ไหนค่อยว่ากันค่อยว่ากันเร็วๆรีบทำงานก่อนครับเดี๋ยวนะเขาไม่มีสีน้ำตาลไม่เป็นไรมาเร็วๆรีบทำส่วนอื่นรีบทำส่วนอื่นดอกข้าวโพดสีเหลืองเอ้ยไม่ใช่ดอกข้าวโพดดอกมะพร้าวเป็นสีเหลืองสีเหลืองวันนั้นเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอจำไม่ได้เหรอกูว่าไปหาสีน้ำตาลมาดีกว่าใช้สีน้ำตาลไหมครูขอหน่อยนะขอไปให้เพื่อนกลุ่ม2หน่อย
1: ครูไปโจร
0: อ้าวสีน้ำตาลถ้าใครมองภาพยังไม่เห็นเด็กๆหันมาดูที่หน้าจอครูอีกนิดนึงเรามาทบทวนลำดับการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตของพืชดอกกลุ่ม5เลือกมะม่วงใช่ไหมกลุ่ม5ดูครับดูที่หน้าจอครูดูอีกรอบนะจำภาพนี้ดีๆตั้งแต่ผลภายในผลมีเมล็ดเป็นต้นอ่อนแบบนี้เป็นต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วก็มีผลกลุ่ม4ดูดีๆแตงกวาให้ดูอีกรอบแบบนี้เลยนะเห็นไหมคุณครูบอกว่าจะต้องมีกระถางแบบนี้นะครับเพราะเป็นพืชเลื้อยไม่ใช่พืชยืนต้นนะข้าวโพดกลุ่ม3ดูอีกรอบไหมกลุ่ม3ดูอีกรอบแบบนี้เลยดีมากถ้าจำได้กลุ่ม2ดูอีกรอบมะพร้าวดูอีกรอบดูอีกรอบและกลุ่ม1

หนึ่งดูอีกรอบเมล็ดข้าวต้นกล้าต้นโตเต็มที่มีดอกแล้วมีผลแบบนี้เลยนะเร่งมือเร่งมือเร็วๆอันนี้มีดอกใช่ไหมเออดีมากดีมากเมล็ดเธอใช้สีเหลืองทำต้องใช้สีเหลืองให้เหมือนสิเอาสีเหลืองปั้นดินน้ำมันไม่ค่อยดีเนี่ยเอาอันนั้นมาหน่อยเอาอันนั้นมาหน่อยสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเก็บตะวันเก็บไม่ค่อยดีเดี๋ยวครูไปหาสีเหลืองมาให้ขอสีเหลืองหน่อยเออเอาเก็บไปเลยเอาใช้นี้แทนปั้นเมล็ดเลยอะไรเอาสีอะไรสีน้ำตาลกลุ่มนี้ขอนิดนึงนะสีน้ำตาลกลุ่มนี้น่าจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่

0: นี่ไม่ต้องสูงขนาดนั้นมันจะต้องวางนอนราบนะไม่ต้องทำต้นใหญ่ขนาดนั้นพื้นที่มีแค่นี้เองพื้นที่มีแค่นี้เองจักรพรรดิเธอลดขนาดสวยสวยมามามาวางมาวางได้ผลแล้วนะได้ผลเรียบร้อยแล้วต้องกดลงไปหน่อยแม่ไม่ติดผลมันจะเยอะไปไหม
1: ไปแล้วอ่ะ
0: วาดไม่ใช่วาดทำต้นมันหน่อยเพราะว่าข้าวโพดในระยะสุดท้ายเป็นไงมันก็ยังต้องมีต้นมันอยู่แบบนี้อันนี้ต้นอะไรต้นมีดอกนะใช่เราจะมาติดในนี้นี่ไงนี่ไง
2: นี่เมล็ด
0: เมล็ดมาเมล็ดมาเมล็ดมันก็อยู่กับผลนี่แหละเอาไหนลูกศรลูกศรของเรา
1: อันเดียวอันเดียวแล้วกลับมาก่อน
0: ลูกศรของเราล่ะลูกศรค่อยติดทีหลังนะอันนี้ต้นอะไรต้นกำลังโตเต็มที่ใช่ไหมต้นอ่อนไหนใครปั้นต้นอ่อนต้นอ่อนไม่ต้องมีสีเหลืองก็ได้ลูกต้นอ่อนสีเขียวอย่างเดียวเสร็จสิ้นมาเอาต้นนี้ลอกมาลอกมาสิกับตันลอกให้คุณหน่อยไม่ใช่ทำต้นอ่อนลูกต้นอ่อนต้นเล็กๆอ่ะเนี่ยใครวาดต้นอ่อนให้คุณหน่อยปั้นต้นอ่อนอันนี้ไม่ใช่ต้นอ่อนลูกอันนี้เมล็ดเนาะพอมาใส่แล้วมันเป็นแบบนี
3: ้นี่โหย
0: อันนี้มีดอก

0: อาติดเมล็ดให้กูหน่อยนะเมล็ดเนี่ยมาเรียงตรงนี้อันนี้ต้นวาดอีกปั้นอีกสักต้นธนพรลูกปั้นต้นอ่อนอีกเอ้ยต้นกำลังโตอ่ะเหลือต้นอ่อนเหลือต้นอ่อนใกล้แล้วอีกนิดเดียวเอามาเล็ดมาเรียงมาเรียงตรงนี้เอามาเรียงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันสิปั้นต้นอ่อนเลยต้นเล็กๆพอแล้วเยอะแล้วเมล็ดกูว่าเยอะไปแล้วเอาลูกศรมาวางไหมนี่ของเราจะเสร็จแล้วเหลือต้นอ่อนลูกเหลือต้นอ่อนกับต้นตัวเต็มที่อีกต้นนึงกับต้นตัวเต็มที่อีกต้นนึงขออีกต้นนึงใช่สีเขียวๆลูกเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยวางตัวนี
1: ้ต
0: ้
1: น
0: ตัวเต็มที่ต้นนึงลูกศรอีกลูกศรนึงไงต้องมี5ลูกศรวาดต้นตัวเต็มที่อีกต้นนึง

0: ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วนิดเดียวนิดเดียววัดต้นนอนอีกลูกมามาต้นนอนมาติดเลยมาอ่ะที่เหลือติดเองนะที่เหลือติดเองอ่ะเร็วกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเอาแล้วกระดาษขาวคุณล่ะไปไหนมาติดอันนี้ต้นนอนใช่ไหมต้นนอนเอานอนดีกว่ามันจะดูง่ายกว่าห้าอันนะลูกศร5อัน
1: เราทำสองอัน
0: อันนี้ผลใช่ไหมผลเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมาติดได้เลยรีบโอเคอันนี้อะไรเนี่ย
1: ต้นที่3ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต้นที่กำลังสูงนี่แหละนี่แหละกำลังดีอันนั้นเอาเป็นขั้นที่มีดอกนะขั้นที่มีดอกใช่ขั้นที่มีดอกนี่อย่าทำใหญ่มากถ้าทำใหญ่มากมันจะลงกระดาษตรงนั้นไม่ได้นะ5ขั้นครูบอกแล้วให้ทำ5ขั้นอันนี้อะไรลูกศรเนี่ยเพื่อนทำอยู่ลูกลูกศรน่ะเอามาเหลืออันนี้เหลือต้นที่มีลูกใช่ผลสีเขียวเหลือผลสีเขียวกลุ่มนี้คุณครูลงต้นให้แล้วนะนำผลนำใบมาใส่เองนะเข้าใจไหมกลุ่มนี้นำผลกับใบมาใส่เองอันนี้ผลในขั้นนี้อันนี้มีผลลูกสีเขียวนี่ไงเหลือส่วนนี้เหลือส่วนใบเนี่ยคุณครูใส่ดีมากกลุ่ม3ยอดเยี่ยมเนี่ยครูใส่ลูกให้เรียบร้อยแล้วเหลือใบมันนะนี่ไงดอกกำลังเสร็จน้ำตาลกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรครับกลุ่มอื่น

0: อ่ะเอาดอกใส่ครับเอาดอกใส่ไหนอะดอกมีสีเหลืองมีอันเดียวเหรอใช่ทำอันนี้มาเนี่ยทำอันนี้มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละเด็กๆทุกกลุ่มนั่งที่ก่อนนั่งที่กันก่อนครับทุกกลุ่มนั่งที่ก่อนนะทีนี้วันนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมไหมมีนะครับมีอย่างเช่นอะไรบ้างบอกครูสิบางคนปั้นไม่เป็นบางคนเป็นไงสีนี้ไม่มีสีนี้ขาดก็ต้องไปเป็นไงไปยืมของกลุ่มอื่นๆมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับวัสดุที่ไม่พอมีเวลาในการทำแบบจำลองไม่พออ่ะบางกลุ่มเสร็จแล้วแต่บางกลุ่มก็จะยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำนอกชั่วโมงนะครับไม่เป็นไรแล้วแนวทางในการแก้ปัญหาทำอย่างไรครับเด็กๆถ้าเราไม่มีดินน้ำมันสีนี้เราทำยังไงครับไปยืมเพื่อนมาแล้วถ้าสมมติปั้นไม่ได้ทำยังไงก็อาจจะให้ใครสร้างปั้นให้อาจจะให้คุณครูปั้นให้มีพี่ๆช่วยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของเรานั่นเองอย่าลืมกลับไปบันทึกผลด้วยนะครับคุณครูฝากให้ทำเป็นการบ้านนะครับเพราะว่าไม่ทันเวลาแล้ววันนี้เนาะแบบประเมินตนเองด้วยนะอย่าลืมกลับไปทำด้วยนะครับ2ข้อในข้อที่2และข้อที่เท่าไหร่ข้อ2และข้อ3 1บันทึกไปแล้วทำข้อ2กับข้อ3นะครับเดี๋ยวครูจะฝากไปทำเป็นการบ้านนั่นเองสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับในการสร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในระหว่างการทำงานร่วมกันเมื่อพบเจอปัญหานักเรียนก็จะต้องช่วยเหลือเพื่อนในการแก้ปัญหาหาแนวทางในการแก้ปัญหาจนงานของเราสำเร็จนั่นเองนะครับจนงานของเราสำเร็จนั่นเองทุกกลุ่มทุกกลุ่มตอนนี้วางมือก่อนวางมือก่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งวางมือก่อนครับกลุ่มสองกลุ่มสองวางมือก่อนกลุ่มสามเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนาะวางมือก่อนครับกลุ่มสี่วางมือก่อนยังไม่เสร็จไม่เป็นไรไปทำนอกชั่วโมงเนาะกลุ่มห้าวางมือก่อนครับทุกคนหันหน้ามาก่อนกลุ่มสองกลุ่มสองอีฟหันหน้ามาก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นมาดูครับบทเรียนในครั้งถัดไปเราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของวัฏจักรชีวิตของพืชดอกในตอนที่5สิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือแบบจำลองวัฏจักรชีวิตของพืชดอกและข้อ2ภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกได้แก่ต้นพริกมะม่วงข้าวโพดมะพร้าวและก็แตงกวานั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของครูแบงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้แล้วก็ค่อยมาทำต่อในชั่วโมงที่เราว่างนะครับเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับหรือในชั่วโมงถัดไปเราจะมานำเสนอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

านสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิ
1: ตศาสตร์
0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูก
1: สบาย
0: ดีนะครับ

0: หาเป็นเวลาไม่ใช่ผู้
1: โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับเอ๊ะกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มต้นที่อะไรนะนะโมลูก
0: ทำความเข้าใจครับ
1: อ๋อทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนว่าโจทย์บอกอะไรเราโจทย์ถามอะไรเราสิ่งที่โจทย์ถามมักมีคำว่าอะไรนะลูกกี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้นะครับนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์อะไรครับ
2: บ
1: อกนั่นเองนะครับเมื่อเราอ่านทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วนั้นเราทำอะไรต่อครับเด็กเยี่ยมมากนะครับวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองโดยอาจจะใช้แผนภาพประกอบแนวคิดใช่ไหมจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจะใช้วิธีการใดเราก็ทำการอะไรครับเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือหาคำตอบนั่นเองนะและสุดท้ายเมื่อได้คำตอบออกมาแล้วอย่าลืมทำอะไรครับ
2: ตรว
1: จสอบคำตอบก่อนว่าคำตอบนั้นถูกต้องหรือไม่หรือสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะครับในครั้งนี้นะครับเราจะขึ้นในเรื่องของชื่อวันและการเรียงลำดับของวันใน1สัปดาห์พร้อมทั้งการอ่านวันและวันที่ในปฏิทินนะครับเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมลูก
2: ร
1: ู้จักนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะครับนั่นก็คือจะต้องบอกชื่อวันจำนวนวันใน1สัปดาห์นำไปใช้อธิบายเกี่ยวกับวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวันนี้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริงได้นะครับเด็กๆรู้จักไหมวันใน1สัปดาห์รู้จักไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรามารู้จักวันกันนะครับเอ๊ะมีวันใดบ้างนะวันอาทิตย์สีอะไรครับเด็กๆวันอาทิตย์สีแดงใช่ไหมวันจันทร์ล่ะครับเด็กๆวันจันทร์สีเหลืองวันอังคาร
2: สีชมพู
1: วันอังคารสีชมพูวันพุธ
2: สีเขียวว
1: ันพุธสีเขียววันพฤหัส
2: บด
1: ีสีส้มหรืออาจจะอ่านได้อีกหนึ่งลักษณะนั่นคือวันพฤหัสบดีก็ได้นะครับอ่านได้สองแบบนะอาจจะเป็นพฤหัสบดีหรือพฤหัสบดีก็ได้นะครับและวันต่อมาวันศุกร์ลูก
2: ว
1: ันศุกร์สี
2: ฟ้า
1: วันศุกร์สีฟ้านะและวันเสาร์สีอะไรครับวันเสาร์สีม่วงไหนใครเกิดวันอาทิตย์บ้างยกมือไหนตัวแทนนับให้ครูหน่อยสิมีกี่คนเอ่ยมีกี่คนครับอ๋อมี4คนนะมี4คนนะเกิดวันอาทิตย์4คนนะครับวันจันทร์ล่ะลูกวันจันทร์ใครเกิดวันจันทร์บ้างกี่คนเอ่ย8คนหรือ7คนสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนนะเกิดวันอังคารแล้วลูกกี่คนเอ่ยสามคนนะครับวันอังคารวันพุธแล้วลูกวันพุธสาม
2: คน
1: สามคนวันพฤหัสบดีกี่คนครับห้าคนนะวันศุกร์วันศุกร์ไหนใครเกิดวันศุกร์บ้างยกมือสิทางต้นทางและปลายทางนะครับสองคนนะครับแล้ววันเสาร์แล้วลูกใครเกิดวันเสาร์สี่คนใช่ไหมบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองเกิดวันใดลองไปถามผู้ปกครองพ่อแม่เราดูนะว่าเอ๊ะเราเกิดวันใดนะครับแสดงว่าวันนี้สำคัญกับชีวิตเราไหมลูก
2: ส
1: ำคัญไหม
2: ส
1: ำคัญกับชีวิตของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะมาโรงเรียนเรามาในช่วงไหนลูกวันไหนถึงวันไหนครับปกติ
2: ว
1: ันจันทร์ถึงวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะแล้ววันไหนที่เราไม่ต้องมาโรงเรียนลูกโดยปกติแล้วอ๋อวันเสาร์และวันอาทิตย์เนาะคุณครูเตรียมปฏิทินมาให้เด็กๆใช่ไหมครับปฏิทินนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ละกลุ่มคุณครูปลายทางนะครับช่วยรบกวนนะครับแจกปฏิทินให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยนะครับให้นักเรียนลองสำรวจวันใน1สัปดาห์ซิว่ามีกี่วันลองดูในปฏิทินเลยลูกเปิดไปเดือนกันยายนนะครับเดือนกันยายน พุทธศักราช2

0: 2567ลองสำรวจสิมีวันใดบ้างปลายทางนะครับถ้าไม่มีปฏิทินไม่เป็นไรนะดูปฏิทินตรงหน้าจอที่ครูขึ้นให้เลยนะครับเอ๊ะมีวันใดบ้างกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1ดูจากปฏิทินแล้วมีวันใดบ้างครับ
1: วันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์วันอะไรอีกลูก
1: วันจันทร์ครับ
0: วันจันทร
1: ์วันอังคาร
0: วันอังคาร
1: วันพุธคร
0: ับ วันพุธ
1: วันพฤหัสครับ
0: พฤหัสบดี
1: วันศุกร
0: ์วันศุกร์และ
1: วันเสาร
0: ์และวันเสาร์ทุกกลุ่มสำรวจเสร็จแล้วถ้าสำรวจเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเด็กๆครับทั้งต้นทางและปลายทางมาดูปฏิทินไปพร้อมกันทุกกลุ่มได้สำรวจแล้วนะลูกนะเด็กๆครับจะเห็นว่า1วันอ้าว1สัปดาห์มีกี่วันลูก1สัปดาห์1สัปดาห์มีกี่วันลูก7วันใช่ไหมครับเอ๊ะมีวันใดบ้างลูกตอบพร้อมกันมีวันอะไรบ้างครับเริ่มต้นที่วันอะไรเอ่ย
2: อาท
0: ิ
2: ตย์
0: เริ่มต้นที่
2: อาท
0: ิ
2: ตย์
0: วันอะไร
2: อาท
0: ิ
2: ตย
0: ์เริ่มต้นที่วันอาทิตย์เห็นไหมครับเริ่มต้นที่วันอาทิตย์นะตามมาด้วยวันอะไรลูก
2: ว
0: ัน
2: จ
0: ัน
2: ทร
0: ์ต่อจากวันจันทร์เป็นวันอะไรครับวันอังคารถ้าจากวันอังคาร
2: ว
0: ัน
2: พ
0: ุธถ้าจากวันพุธเป็นวันพฤหัสอันนี้อาจจะเขียนย่อนะครับต้องเป็นอะไรพฤหัสบดีนะต่อจากวันพฤหัสบดีลูกวันศุกร์ถ้าจากวันศุกร
2: ์
0: วันเสาร์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าปฏิทินหน้าตาของปฏิทินเนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เด็กๆได้สำรวจไปครับมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบอกเราบ้างกลุ่มที่2บอกมา1อย่างในปฏิทินมีอะไรบ้างครับ
1: เดือนค
0: ่ะมีเดือนเดือนที่เรากำลังพิจารณาอยู่คือเดือนอะไรครับดาเนียลูก
1: กันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนกลุ่มที่3ลูกบอกมา1อย่างมีอะไรครับ
3: วันครับ
0: มีวันใช่มั้ยมีวันนะกลุ่มที่4มีอะไรอีกนอกจากวัน
4: ปีครับ
0: อะไรนะครับ
4: มีปีครับ
0: มีปีปีอะไรครับเนี่ยเป็นปีพุทธศักราชใช่ไหมอ่านว่าอะไรลูก
4: 2567คร
0: ับปีพุทธศักราช2567นะกลุ่มที่5แล้วลูกมีอะไรอีกนอกเหนือจากวันนอกจากเดือนนอกเหนือจากปีมีอะไรอีกครับกลุ่มที่5
5: ตัวเลขค่ะ
0: เป็นตัวเลขคืออะไรลูกตัวเลขนี้คืออะไรครับ
5: วันค่ะ
0: วันอะไร
5: วันที่ค่ะ
0: วันที่นั่นเองนะเด็กๆจะเห็นว่าปฏิทินนั้นก็คืออะไรปฏิทินคือแบบที่ใช้ในการดูวันที่เดือนปีนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะของตารางในลักษณะนี้นะครับให้นักเรียนลองดูปฏิทินที่ครูขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับทั้งต้นทางและปลายทางว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนลองสังเกตสิครับกลุ่มใดบอกคุณครูได้บ้างกลุ่มที่5ลูกวันใหม่ลูกต่างกันยังไงลูก
6: ต่างกันที่มันมีตัวอักษรย่อวันค่ะ
0: อ๋อต่างกันที่ปฏิทินแรกใช้ชื่อวันเป็นยังไงชื่อเต็มไหมชื่อเต็มใช่ไหมครับแต่ปฏิทินที่2เป็นยังไงลูกอ๋อเป็นชื่อเด็กๆสังเกตนะปฏิทินของนักเรียนนะบางฉบับอาจจะมีนะครับวันอาทิตย์อักษรย่อคืออะไรครับอ่างสระอาแล้วตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคนะครับหรือจุดนั่นเองนะอ่านว่าวันอาทิตย์นะครับให้เด็กๆสังเกตนะทำไมต้องมีสระอามาด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันตอบนะตามข้อสังเกตนะครับวันจันทร์ตัวคืออะไรครับจอจานและตามด้วยเครื่องหมายมาภาคหรือจุดนั่นเองนะครับต่อมาวันอะไรลูกวันอังคารตัวอักษรย่อคืออะไรครับ

0: อ่างจุดเด็กๆเริ่มเห็นข้อสังเกตหรือยังว่าทำไมวันอาทิตย์ถึงต้องมีสระอาเพราะอะไรนะโมลูกเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะถ้าไม่มีออ่างจะอ่านวันอาทิตย์ไม่ได้ครับ
0: ถ้าไม่มีสระอะไรนะ
1: สระอาครับ
0: ถ้าไม่มีสระอาจะทำไม
1: อ่านเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้ครับ
0: นั่นหมายความว่าอะไรใครให้เหตุผลเพิ่มเติมได้บ้างเพิ่มเติมวันใหม่ลูกวันใหม่เพราะอะไรทำไมต้องเติมสระอาเข้าไปลูก
2: เพราะว่าถ้าไม่เติมสระอามันจะจำสับสนกันค่ะ
0: สับสนกับวันอะไร
2: อังคารค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากนะอะไรเอ่ยประกรณ์ลูกประกรณ์เพิ่มเติมว่าอะไรลูก
2: ถ้าไม่มีถ้าวันอื่นเป็นสระที่ไม่ใช่สระอาครับจะเป็นแค่พยัญชนะต้นกับจุดครับแต่ว่าถ้าเป็นวันที่มีสระอาด้วยก็จะเป็นพยัญชนะต้นกับสระอาจุดครับ
0: อ๋อก็เหตุผลคล้ายๆกับของเพื่อนใช่ไหมถูกไหมคล้ายๆกับของเพื่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อนะครับเอาวันพุธตัวอักษรย่ออะไรพอพานและตามด้วยจูดนั่นเองนะครับวันพฤหัสบดีละลูกคิดว่าน่าจะเป็นอะไรพอพานกับพอพานกับรอรื้อทำไมต้องมีรอรื้อละลูกชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์พอดีเลยชื่อเธอก็มีรอรื้อใช่ไหมทำไมลูกเหตุผล
3: เพราะว่าจะซ้ำตัวย่อของวันพุธครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้กับชัยพฤกษ์หน่อยเพราะว่าจะซ้ำใช่ไหมตัวย่อของวันพุธนั่นเองนะครับก็เลยต้องใช้พอพานและตามด้วยรอรื้อแล้วตามด้วยจูดหรือเครื่องหมายมหภาคนั่นเองนะครับต่อมาวันอะไรครับวันศุกร์ใช้ตัวอักษรย่ออะไรสสารานะจูดนะครับและสุดท้ายวันอะไรลูกวันเสาร์นะวันเสาร์ใช้ตัวอักษรย่ออะไรครับสอเสือและตามด้วยจุดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้เด็กๆนะครับสังเกตปฏิทินนะปฏิทินเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567ทางต้นทางและปลายทางถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับให้ปลายทางดูไปพร้อมๆกับต้นทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับนักเรียนสังเกตซิปฏิทินเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567โดยปกติแล้วใน1สัปดาห์นักเรียนมาโรงเรียนกี่วันวันอะไรบ้างใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกเจ้านาย
4: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์
0: พฤหัสอะไรเอ่ย
4: ศุกร
0: ์พฤหัสอะไรครับ
4: ศุกร์
0: ไม่ใช่พฤหัสบดีชื่อให้เต็มนะครับวันพฤหัสบดีแล้วก็ตามด้วยวันศุกร์นะครับนะ5วันได้แก่วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับแล้ววันใดบ้างโดยปกตินะโดยทั่วๆไปนะครับไม่อยู่ในช่วงปิดเทอมนะลูกวันใดบ้างที่นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียนลูกวันใดบ้างปณิดาลูกปณิดาวันใดบ้าง
2: วันเสาร์กับอาทิตย์ค่ะ
0: วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์กิจกรรมที่เราทำส่วนใหญ่คือทำอะไรครับเล่นอีฟลูกเราทำอะไรเอ่ยวันเสาร์อาทิตย
2: ์เล่นกับเพื่อนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเล่นกับเพื่อนนะครับมีใครทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมวันใหม่ลูกวันใหม
5: ่ทำงานบ้านค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเห็นไหมเด็กๆก็สามารถทำงานบ้านช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้นะครับเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือพ่อแม่นะเวลาที่เราว่างใช่ไหมครับนอกเหนือจากการเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆก็สามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยทำงานบ้านได้นะครับแล้ววันแรกของเดือนเป็นวันอะไรเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันแรกของเดือนเป็นวันอะไรครับ
6: 1ครับ
0: วันแรกวัน

0: วันอาทิตย์ครับ
1: เป็นวันอาทิตย์ดูจากตรงไหนลูกออกมาชี้เพื่อนดูได้ไหมออกมาชี้เพื่อนดูดูจากตรงไหนเอ่ยดูจากตรงไหนครับดูจากตรงนี้ใช่ไหมวันแรกของเดือนและเป็นวันที่เท่าไหร่ลูกนโม
2: ว
1: ันที่1นั่นเองเด็กๆดูครับเริ่มมีวันที่มาด้วยนะจะเห็นว่าวันแรกของเดือนนั่นก็คือวันอะไรครับวันอะไรลูกวันอาทิตย์นั่นเองตรงกับวันที่ตรงกับวันที่1นั่นเองนะครับปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือเป็นวันอาทิตย์นะที่1นั่นเองครับวันที่1นะตรงนี้เลยนะครับแล้ววันสุดท้ายของเดือนละลูกเป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูยกยางลบขึ้นมากลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันอะไรครับ
3: วันจันทร์ค่ะ
1: เป็นวัน
3: จันทร์ที
1: ่เป็นวัน
3: จันทร์
1: จันทร์เป็นวันจันทร์วันที่เท่าไหร่ลูก
3: 30ค
1: ่
3: ะ
1: ไหนเราดูยังไงออกมาชี้เพื่อนดูสิเป็นวันจันทร์นะครับไหนดูตรงไหนลูกดูตรงไหนทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะครับเพื่อนดูตรงไหนเอ่ยอ๋อวันสุดท้ายของเดือนใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ครับเดือนนี้สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่ลูกสิ้นสุดวันที่30ใช่ไหมตรงกับวันอะไรลูกไปดูบนหัวตารางครับตรงกับวันอะไรกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ตรงกับวันอะไรครับตรงกับวันอะไร
3: จันทร์ค่ะ
1: ตรงกับวัน
3: จันทร์
1: จันทร์นั่นเองประเมินให้ประพัสรากับกลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือเป็นวันจันทร์ตรงกับวันที่30นะครับและเดือนนี้มีวันเสาร์กี่วันใครตอบได้บ้างเอามือจับหูดูจากปฏิทินแต่ละกลุ่มก็ได้นะหรืออาจจะดูบนจอของครูก็ได้นะครับปลายทางด้วยนะครับเอามือจับหูปรบมือ5ครั้งจับไหล่จับแขนจับศีรษะยกมือกลุ่มที่3ลูกเดือนนี้มีวันเสาร์กี่วันดูจากปฏิทินยังไงกี่วันตอบมาก่อนลูก
3: 4วันค่ะ
1: 4วันใช่ไหมครับดูยังไงลูก4วันวันที่เท่าไหร่บ้าง
3: มีวันที่7
1: มีวันที่7นะ
3: มีวันที่7วันที่14วันที่21วันที่28ค่ะ
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือมีทั้งหมด4วันนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนบอกเลยมีวันที่7วันที่14วันที่21วันที่28เด็กๆก็ต้องมาทำไมเวลาคุณครูถามว่าวันเสาร์มีกี่วันใช่ไหมครับในเดือนนี้เราก็ต้องไล่ตารางมาใช่ไหมไล่ปฏิทินมาอ๋อตรงกับวันเสาร์นะแล้วดูว่าในวันเสาร์มีในเดือนในวันเสาร์นะครับเดือนกันยายนนี้มีทั้งหมดกี่วันก็นับวันที่ไปนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆมารู้จักกับคำว่าวันนี้เมื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้วันนี้เราเรียนอะไรลูกเราเรียนอะไรเราเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมแน่นอนว่าในช่วงเวลาชีวิตของเราเนี่ยจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันนะครับนั่นก็คือช่วงอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรลูกช่วงอดีตปัจจุบันและอนาคตเด็กๆคิดว่าวันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์น่าจะอยู่ช่วงปัจจุบันอดีตหรืออนาคตลูกปัจจุบันเด็กๆทราบได้ยังไงว่าเวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันคุณครูพูดว่าวันนี้เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรารู้จักคำไหนที่บอกว่าเป็นปัจจุบันลูกเจด้าลูกทราบจากคำไหนในประโยคที่คุณครูพูด
4: วันนี้ค่ะ
1: วันนี้ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราใช้คำว่าวันนี้น่าจะอยู่ปัจจุบันหรืออดีตหรืออนาคตลูก
5: ปัจจ
1: ุ
5: บ
1: ัน
5: อ
1: ยู่ในปัจจุบันแน่นอนใช่ไหมครับและท่านครูบอกว่าเมื่อวันนี้คุณครูรับประทานอาหารเย็นอร่อยมากน่าจะอยู่อดีตหรืออนาคตลูก
5: อด
1: ีตหรืออนาคตลูกเอามือถ้าใครบอกว่าอนาคตปรบมือ2ครั้ง

0: ใครบอกว่าอดีตปรบมือ5ครั้งแสดงว่าอยู่ในอดีตนะเมื่อวานนี้นะครับเป็นคำสำคัญที่บอกว่าช่วงเวลานั้นอยู่ในอดีตเด็กๆครับและถ้าเป็นในอนาคตเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรดีคำว่าอะไรดีพรุ่งนี้ใช่ไหมบางคนบอกพรุ่งนี้ฉันจะไปเที่ยวแสดงว่าคำสำคัญที่บอกว่าอ๋อเป็นเวลาในอนาคตคืออะไรครับเด็กๆอ๋อคือพรุ่งนี้นั่นเองคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางลองยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตจริงให้สอดคล้องกับคำว่าเมื่อวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้สิครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดก่อนจะได้เป็นคนตอบนะครับกลุ่มที่4ลูกลองยกตัวอย่างสิลูกเริ่มต้นที่คำว่าเมื่อวันนี้ก่อนเมื่อวันนี้กลุ่มที่4ลูก
1: เมื่อวานนี้ฉันไปกินข้าวค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฉันไป
1: กินข้าว
0: รับประทานอาหารใช่ไหมครับหรือไปกินข้าวนะตามภาษาเด็กๆนะครับแสดงว่าอยู่ในช่วงอดีตอนาคตหรือปัจจุบันลูก
1: อดีต
0: อดีตนะแสดงว่าเมื่อวานนี้กลุ่มที่3ลูกคำว่าวันนี้บ้าง
2: วันนี้ฉันมาโรงเรียนครับ
0: วันนี้ฉัน
2: มาโรงเรียนครับ
0: ฉันมาโรงเรียนนะครับกลุ่มที่2คำว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้ฉันจะไปกินอาหารค่ะ
0: พรุ่งนี้ฉันจะไปกินอาหารแล้ววันนี้กินอาหารมั้ยนะแล้วกลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1คำว่าวันนี้วันนี
1: ้วันนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษครับ
0: วันนี้ฉันเรียนภาษาอังกฤษกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5คำว่าเมื่อวานนี
3: ้เมื่อวานนี้ฉันเรียนภาษาไทยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฉันเรียนภาษาไทยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าคำสำคัญเนี่ยสำคัญในชีวิตประจำวันเราไหม
4: สำค
0: ัญเวลาเราจะบอกใครนะสื่อสารกับบุคคลอีกคนหนึ่งเราก็อาจจะต้องใช้คำสำคัญเหล่านี้เพื่อบ่งบอกเวลาแม้ว่าเราหมายถึงวันไหนนะครับถ้าเรามองจากคำว่าวันนี้นะมาดูต่อนะลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือกลุ่มที่4ลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10ปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะลูกนะถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไรครับ
5: วันที่11ครับ
0: วันที
5: ่11ครับ
0: วันที่11ไหนออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูหน่อยเอาวันนี้ก่อนนะถ้าวันนี้เป็นวันที่10ถ้าวันนี้เป็นวันที่10ไหนวันที่10จากปฏิทินลูกวันที่10อยู่ตรงไหนวันที่10ถ้าวันนี้เป็นวันที่10วันพรุ่งนี้แสดงว่าถอยหลังหรือเดินหน้าลูก
4: เด
0: ิน
4: หน
0: ้
4: า
0: เดินหน้าพรุ่งนี้นี่ถัดไปกี่วันลูก2วันได้ไหมเรียกว่าพรุ่งนี้ได้ปะได้ไหมครับไม่ได้ถัดไป1วันแสดงว่าวันนั้นคือวันที่วันที่11นั่นเองนะประมือให้นะโมนอยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือวันที่11นั่นเองนะครับยากไหมลูกไม่ยากนะเด็กๆต้องดูปฏิทินให้เป็นนะครับถ้าวันนี้เป็นวันที่10อีกเช่นเคยเมื่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูจับแขนยกมือกลุ่มที่5ลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่10เมื่อวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร
6: ่วันที่9ครับ
0: วันที่
6: 9ครับ
0: 9นั่นเองนะเด็กๆสังเกตจะเป็นทีมตนเองก็ได้หรือปลายทางนะครับดูไปพร้อมๆกับเป็นครูนะจะเห็นว่าก็ต้องถอยหลังไปกี่วันครับ1วันใช่ไหมก็คือก่อนหน้าวันที่10 1วันนั่นก็คือวันที่9นั่นเองนะครับและถ้าวันนี้เป็นวันที่23วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เพิ่มวันที่ขึ้นมานะเอามือจับหูจับไหล่ประมือ2ครั้ง

0: 3ครั้งยกไม้บรรทัดขึ้นมากลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ถ้าวันนี้เป็นวันที่23วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร
1: ่24ค่ะ
0: วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรก่อนลูกวันอะไรก่อน
1: วันอังคารค่ะ
0: เป็นวัน
1: อังคารค
0: ่
1: ะ
0: เป็นวันอังคารเพราะอะไรเราดูยังไงลูก
1: มันตรงกับวันอังคารค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อวันที่ตรงกับวันอังคารคือวันที่เท่าไหร่ครับ
1: 24ค
0: ่ะวันที่24นั่นเองนะตรงนี้นะตรงกับวันอะไรครับว
1: ัน
0: อังคารใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนอ๋อถ้าวันนี้วันที่23นะพรุ่งนี้ก็แสดงว่าถัดไปจากวันนี้กี่วันครับ1วันก็ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4วันที่เท่าไหร่ครับ
2: 24
0: วันที่24นั่นเองนะครับก็ต้องเป็นวันอังคารที่24นะครับถ้าวันนี้เป็นวันที่23เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรวันที่เท่าไหร่เอามือจับหูจับศีรษะจับแขนยกมือกลุ่มที่1ลูกประกรณ์ถ้าวันนี้เป็นวันที่23เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรถ้าวันนี้23นะเหมือนเดิมเมื่อวันนี้เป็นวันอะไรลูก
3: เมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับ
0: อ๋อเมื่อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทราบได้ยังไง
3: เพราะว่า23นับลงทีละ1กลายเป็น22คร
0: ับ อ๋อ23นับลงทีละ1ใช่ไหมครับนับลดลงทีละ1ก็เป็น22นั่นเองตรงกับวันอะไรลูกวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันอาทิตย์ที่22นะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมนะให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับหยิบบัตรคำวันขึ้นมานะบัตรวันขึ้นมานะและให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางกระจายอยู่บนโต๊ะกลุ่มใดที่เรียบร้อยที่สุดจะได้เล่นก่อนตอนนี้ปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเด็กๆครับตัวตรงทั้งต้นทางและปลายทางถ้ากลุ่มใดมีเสียงจะถูกยึดบัตรคำดีไหมดีนะต้นทางและปลายทางนะครับให้วางบัตรคำบอกวันไว้นะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีจนไปถึงวันอาทิตย์วันเสาร์นะวางไว้เลยนะครับวางไว้บนโต๊ะนะลูกและถ้าครูมีคำถามนะให้เด็กๆหยิบบัตรขึ้นมานะรอบนี้จะสาธิตก่อนนะเด็กๆทุกกลุ่มมีบัตรทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมครับถ้าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรให้เราชูบัตรขึ้นมาท่านครูให้สัญญาณนะตัวตรงถ้าวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้เป็นวันอะไรครับยกกลุ่มที่5ก็จะกลุ่มที่4ก็จะรับไป10คะแนนกลุ่มใดตอบได้ถูกต้องรวดเร็วก็จะรับไป10คะแนนนะครับทําให้ครบทุกข้อใครได้มากที่สุดกลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะเข้าใจมั้ยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเข้าใจมั้ยลูกถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้งรอบสาธิตนะพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลูกสรุปแล้วเป็นวันอังคารนะครับรอบสาธิตนะถัดไปถ้าวันนี้วันเสาร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรยกกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2วันอะไรลูก
1: วันศุกร์ค่ะ
0: วันศุกร์นะยกได้แค่บัตรเดียวนะยกได้แค่บัตรเดียวนะต่อ1กลุ่มนะครับเข้าใจไหมลูกบัตรเดียวเท่านั้นใบเดียวนะวันศุกร์ถูกต้องไหมถ้าวันนี้วันเสาร์เมื่อวันนี้วันอะไรครับ วันศุกร์ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่สองหน่อยแล้วคะแนนให้เหตุผลได้ไหมลูกทำไมถึงเป็นวันศุกร์ให้เหตุผลได้ไหมถ้าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมวันนี้วันเสาร์นะเมื่อวานนี้แสดงว่าต้องถอยไปใช่ป่ะถอยไปกี่วันลดไป1วันแสดงว่าตรงกับวันอะไรครับเด็กๆตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับยากไหมไม่ยากนะตอนนี้กลุ่ม2 10คะแนนแล้วนะข้อถัดไปถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์วันนี้เป็นวันอะไรเอามือจับหูยกได้แค่บัตรเดียวนะยกได้แค่บัตรเดียวเท่านั้นต่อ1กลุ่มนะมือจับหูจับแขนจับไหล่ประมือ2ครั้งยกกลุ่มที่5ลูกถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์วันนี้เป็นวันอะไรลูกตอบชูบัตรขึ้นมาด้วย
1: วันอาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นะคำตอบก็คือวันอาทิตย์ถูกต้องรับไป10คะแนนแหม10คะแนนนะเพราะอะไรให้เหตุผลได้ไหมลูกให้เหตุผลได้ไหม
1: เพราะว่าถ้าเสาร์
0: เพราะว่าอะไร
1: อีกวันนึงก็คือวันอาทิตย
0: ์ถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์แสดงว่าวันนี้คือวันอะไรลูกวันเสาร์ถ้าเมื่อวันนี้คือวันเสาร์
1: นึงก็คือวันอาทิตย์ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็จะต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับนั่นคือวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์นั่นเองย้อนกลับไปกี่วันย้อนกลับไปไหมย้อนกลับไปใช่เปล่าไม่ใช่แต่ต้องทำไมถูกต้องนะครับเพิ่มไปข้างหน้านะก็คือวันถัดไปนั่นเองถัดจากวันเสาร์นะครับก็คือวันอาทิตย์นะคำถามถัดไปอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับถ้าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันนี้เป็นวันอะไรเอามือจับหูคิดเลยนะคิดไว้เลยจับแขนจับไหล่ยกมือครูบอกให้ยกมือยังไม่ได้ให้ยกบัตรลูกยกมือยังไม่ให้ยกบัตรเอามือจับหูจับไหล่ยกบัตรขึ้นมากลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3วันอะไรลูกวันนี้เป็นวันอะไรครับ
2: วันพุธครับ
0: วัน
2: พุธครับ
0: วันพุธนั่นเองถูกต้องรับไป10คะแนนนะตอนนี้มีกลุ่มที่5 10คะแนนกลุ่มที่2 10คะแนนและกลุ่มที่3 10คะแนนนะให้เหตุผลได้ไหมลูกให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงเป็นวันพุธลูกถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีชัยพฤกษ์ให้เหตุผลหน่อยสิ
1: เพราะว่ามีข่าวว่าพรุ่งนี
0: ้
1: คร
0: ับ อะไรนะลูก
1: เพราะว่ามีข่าวว่าพรุ่งนี้คร
0: ับ มีคำว่าพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีเอาพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสบดีและถ้าเราจะหาวันนี้ทำไงลูก
4: กินยาขายาขวด
0: แล้วต้องถอยหลังหรือเดินแน
1: ่ถอยหลังครับ
0: อ๋อต้องถอยหลังใช่ไหมถอยหลังไปกี่วัน
1: 1วันค่ะ
0: 1วันนั่นคือวันอะไรครับ
1: พุธครับ
0: วันพุธนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะถัดไปถ้าเมื่อวันนี้วันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรจับหูยกได้1บัตรเท่านั้นนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจับแขนยกบัตรกลุ่มที่5ลูกถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันเสาร์วันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลูก
5: อาทิตย์ค่ะ
0: วัน
5: อาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นะคำตอบยังไม่ใช่อดคะแนนนะต้องเป็นวันอะไรวันจันทร์ใครให้เหตุผลได้คุณครูให้10คะแนนทำไมถึงเป็นวันจันทร์ลูกเอามือจับหูจับลายอันนี้คะแนนพิเศษนะจับหูยกมือดานียลูก ทำไมถึง

0: วันจันทร
1: ์เพราะว่า
0: ทำไมถึงไม่ใช่วันอาทิตย์เหมือนที่เพื่อนบอก
1: เพราะว่าวันเสาร์คือเมื่อวาน
0: วันเสาร์เดี๋ยวครูวงไว้ให้นะวันเสาร์คือเมื่อวานแล้วยังไงต่อลูก
1: ปัจจุบันคือวัน
0: ปัจจุบันก็คือวันนี้ก่อนใช่ไหมวันนี้ต้องเป็นวันอะไรลูก
1: วันอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อต้องเป็นวัน
1: อาทิตย
0: ์อาทิตย์ใช่ไหมครับแสดงว่าเราต้องหาวันนี้ก่อนหาปัจจุบันก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่และเราถึงจะไปทราบว่าพรุ่งนี้คือวันอะไรลูก
1: วันจันทร์ค่ะ
0: ก็คือถัดไปจากวันอาทิตย์หนึ่งวันก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับตรงกับวันจันทร์นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สองรับไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่20คะแนนนะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังครูคะแนนอาจจะไม่ได้เกิดจากการเล่นกิจกรรมอย่างเดียวแต่เด็กๆต้องให้เหตุผลได้นะครับตอนนี้กลุ่มที่2มี20กลุ่มที่5มี10กลุ่มที่3มี10คะแนนนะครับถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรมือจับหูจับแขนคิดไว้เลยนะจับไหล่หลับตาให้คิดยกบัตรกลุ่มที่1ลูกถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรลูก
1: วันอาทิตย์ครับ
0: วัน
1: อาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะวันเสาร์ไม่ใช่ใครให้เหตุผลได้เอามือจับหูจับแขนยกปณิดาลูกให้เหตุผลหน่อยทำไมถึงเป็นวันเสาร
1: ์เพราะว่าถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันนี้ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ค่ะ
0: ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์แสดงว่าวันนี้ก่อนวันนี้เป็นวันอะไร
1: อาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อถ้าพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์วันนี้ก็ต้องเป็นวันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเมื่อวันนี้แสดงว่าต้องถอยหลังไปถอยหลังไปคือวันอะไรลูก
1: เสาร
0: ์คือวันวันเสาร์นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะก็ต้องถอยไปนะครับเป็นวันเสาร์นะรับไป10คะแนนแสดงว่ากลุ่มที่5มีกี่คะแนนแล้วตอนนี้20คะแนนกลุ่มที่2มี20คะแนนกลุ่มที่3มี10คะแนนนะกลุ่มอื่นตามอยู่ปลายทางแล้วครับได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรเอามือจับหูจับแขนจับไหล่หลับตาให้สติคิดอีกครั้งหนึ่งถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลืมตาจับแขนยกบัตรกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันอะไรลูกวันอะไรครับ
1: พุธครับ
0: วันพุธเด็กๆใครเห็นด้วยว่าเป็นวันพุธบ้าง
2: ไม่เห็นด้วย
0: เดี๋ยวมาดูกันนะนั่นก็คือวันพฤหัสบดีนะแสดงว่ามีคนดีใจแสดงว่าเราตอบถูกแสดงว่าต้องให้เหตุผลได้ใช่ไหมเอามือจับหูกลุ่ม4ยังไม่ได้คะแนนนะจับไหล่ยกมือปณิดาลูกปณิดาถ้าเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรแล้วเพื่อนตอบว่าวันพฤหัสบดีวันพุธใช่ไหมไม่ใช่วันพฤหัสบดีเหตุผลทำไมถึงเป็นวันพฤหัสบดีลูก
1: เพราะว่าวันไปได้สว
0: ยแล้วต้องหาวันนี้ก่อนใช่ไหมเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารเมื่อวันนี้เป็นวันอังคารแสดงว่าวันนี้เป็นวันอะไรครับ
1: วันจันทร์
2: วันพุธค่ะชิ
0: วันพุธเมื่อวานนี้เป็นวันอังคารแสดงว่าวันนี้เป็นวัน
1: พุธค่ะ
0: เป็นวันพุธนะและแสดงว่าถัดจากวันพรุ่งนี้คือถัดจากวันพุธคือ
1: พฤหัสค่ะ
0: พฤหัสบดีนะครับก็จะตอบวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับจากที่เด็กๆได้เล่นกิจกรรมไปนะกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดลูกกลุ่มที่5ได้ไป30คะแนนนะกลุ่มที่2 20ใช่ไหมแล้วกลุ่มที่3 10คะแนนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ชนะคือกลุ่มที่5เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่ากลุ่มที่5จะต้องช่วยคุณครูสรุปได้ใช่ไหมกลุ่มเริ่มต้นที่กลุ่มที่5จากที่เราได้เรียนรู้ไปนะในเรื่องของวันใน1สัปดาห์เด็กๆได้อะไรบ้างลูกกลุ่มที่5ลูก
1: การดูปฏิทินอย่างถูกต้องค่ะ
0: การดูปฏิทินอย่างถูกต้องด้วยกลุ่มที่4แล้วลูกได้อะไรบ้างลูกกลุ่มที่4ได้อะไรครับกลุ่มที่4อนโมลูกจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปนะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันใน1สัปดาห์วันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้เราได้อะไรบ้างลูก
3: การให้เหตุผลครับ
0: อ๋อได้เรียนรู้การให้เหตุผลกลุ่มที่3แล้วลูกกลุ่มที่3
4: การสังเกตครับ
0: การ
4: สังเกต
0: การสังเกตสังเกตอะไรลูก
4: สังเกตจากจุดปัญหา
0: สังเกตอะไรนะ
4: สังเกตจากโจทย์ปัญหาครับ
0: สังเกตจาก
4: โจทย์ครับ
0: จากโจทย์กลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้อะไรลูก
5: อ่านปฏิทินค่ะ
0: การอ่านปฏิทินแล้วเราดูยังไงปฏิทินเนี่ยลูกตัวเลขที่มีมากๆในตารางเนี่ยคือวันอะไร
5: วันที่ค่ะ
0: คือวันที่แล้ววันใน1สัปดาห์นี่มีกี่วันเอ่ย
5: 7วันค
0: ่ะ7วันกลุ่มที่1แล้วลูกได้อะไรครับกลุ่มที่1ประกอบลูก
6: การให้เหตุผลครับ
0: การให้เหตุผลอะไรอีกซ้ำกับเพื่อนแล้วให้เหตุผล
6: เหตุผล
0: การอ่านปฏิทินนี่อ่านยังไงลูกเราดูยังไง
6: ดูที่วันครับวันที่
0: ดูที่วันดูอะไรได้อีก
6: ดูวันที่ครับ
0: ดูวันที่ดูอะไรได้อีก
6: เดือนค่ะ
0: เดือนแล้วก็ดูอะไรได้อีก
6: ปีค่ะ
0: ปีใช่ไหมมาสรุปไปพร้อมกันใครช่วยครูตอบได้คนครูมีคะแนนพิเศษให้1สัปดาห์มีกี่วันเมื่อจับหูยกกลุ่มที่1ลูก1สัปดาห์มีกี่วันออกมาเติมตอบก่อนแล้วออกมาเติมลูกตอบก่อน
6: 7วันครับ
0: มี7วันออกมาเขียนให้ครูหน่อย7วันมี7วันนะเราเรียงลำดับวันได้ยังไงลูกนั่งที่นั่งที่ลูกรับไป10คะแนนนะ10คะแนนเรียงลำดับวันได้ยังไงเอามือจับหูจับไหล่ยกมือกลุ่มที่4ลูกมีวันอะไรบ้างมีวันอะไรบ้าง
7: อาทิตย์ครับ
0: มีวันอาทิตย์วันอะไรต่อครับ
7: จันทร์ครับ
0: วันจันทร
7: ์อังคารครับวันพุธครับ
0: วันพุธ
7: พฤหัสครับ
0: พฤหัสอะไร
7: พฤหัสบดีครับ
0: พฤหัสบดีวันอะไร
7: ศุกร์ครับ
0: วันศุกร์และวัน
7: เสาร์ครับ
0: แสดงว่ามาเติมเล่นครูได้ใช่ไหมครับออกมาเขียนที่ทีทัศน์มาเติมเล่นครูหน่อยวันจันทร์เขียนยังไงนะเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องนะและถัดจากวันพฤหัสบดีแล้วลูกวันอะไรเติมให้หน่อยแล้วก็ ไม้ทันตคาตนะไม้ทันตคาตอ่ะประมือให้ทีทันอเยี่ยมมากกลุ่มที่4รับไป10คะแนนนะต่อนะต่อนะ10คะแนนนะครับวันที่อยู่ถัดไปจากวันนี้1วันเรียกว่าวันอะไรลูกมือจะผูยกมือกลุ่มที่4ลูกกลุ่มที่4วันที่อยู่ถัดจากวันนี้1วันเรียกว่าวันอะไร
3: พรุ่งนี้ครับ
0: วัน
3: พรุ่งนี
0: ้ออกมาเติมให้ครูหน่อยเขียนยังไงวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้นะประมือให้นโมหน่อยลูกเยี่ยมมากนะวันพรุ่งนี้นะรับไป10คะแนนเป็น20คะแนนและสุดท้ายเมื่อวันนี้เป็นวันก่อนหน้าวันนี้กี่วันไม่ให้พูดให้ออกมาเติมนะเอามือจับหูจับแขนยกมือกลุ่ม1ลูกกี่วันกลออกมาเติมลูกกลุ่ม1เมื่อวันนี้เป็นวันก่อนหน้าวันนี้กี่วันส่งตัวแทนมาโกนมาลูกมาวันเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกนะ1วันถูกต้องไหมถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยแล้วไป10คะแนนเป็นเท่าไหร่20นะเนี่ยเท่ากับกลุ่มที่4นะครับประมือให้2กลุ่มนี้หน่อยเยี่ยมมากนะแสดงว่า1วันมี1สัปดาห์มี7วันใช่มั้ยครับได้แก่วันอะไรบ้างอ่านพร้อมกันลูกวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันที่อยู่ถัดไปจากวันนี้เราเรียกว่าวันอะไรครับวันพรุ่งนี้นะครับและเมื่อวันนี้คือวันก่อนหน้านี้วันนี้กี่
2: ว
0: ั
2: น
0: 1วันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องใช้คำสำคัญเหล่านี้ให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อวันนี้นะครับเด็กๆน่าจะใช้ให้ถูกต้องนะครับและนอกจากนี้ก็จะต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยนะแบบฝึกหัดที่เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.11 นะซึ่งให้เด็กๆนะครับปลายทางอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 5.11 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 5.11 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนนะครับมาดูหน้าตานะให้เด็กๆทำอะไรลูกข้อที่1คำสั่งว่ายังไงลูกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับโยงเส้นจับคู่คำตอบใช่ไหมเขามีประโยคมาให้ใช่ไหมครับถามเราเช่นวันก่อนถึงวันศุกร์เป็นวันอะไรเราก็โยงเส้นเวลาโยงเส้นเราใช้อะไรกับอะไรนะไม้บรรทัดกับอะไรครับดินสอนะใช้ดินสออย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับทำให้ครบนะครับทุกข้อเลยนะข้อที่สองใหญ่เขาให้ทำอะไรครับอ่านปฏิทินแล้วเติมคำตอบในช่องว่างนะเราก็ต้องดูปฏิทินแล้วก็ลงมาเติมคำตอบทำให้ครบทุกข้อเลยนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนี้เป็นการบ้านนะลูกนะข้อที่3ก็เช่นกันนะครับข้อที่3นะก็ตอบคำถามนะโดยดูจากปฏิทินนะครับทำเป็นการบ้านนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับจากบทเรียนในวันนี้นะที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อวันการเรียงลำดับวันนะการอ่านปฏิทินใช่ไหมครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวนวันใน1เดือนจำนวนวันใน1ปีวันสำคัญใน1ปีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.12 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.trtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของชื่อวันการเรียงลำดับวันการอ่านปฏิทินก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หมูย่างเมืองตังเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อของภาคใต้นะครับเราก็เลยดัดแปลงกับอาหารสไตล์อิตาเลียนก็คือผัดสปาเกตตี้เบคอนพริกแห้งเอามาทวิสต์กันเพื่อให้ได้รสชาติแบบไทย

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์นะครับช่วงนี้คือลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น 2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสำหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
1: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
2: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
3: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเหรอ
4: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
3: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
4: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
3: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
3: เอ้าตาเสิร์ชไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
3: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
3: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มา
3: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
4: โหอร่อยครับ
1: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
3: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
4: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
3: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
3: โอ้โหเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
3: เดี๋ยวก่อน
0: เฮ้ยซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
6: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่

0: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแนนทุกคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองค่ะรายวิชาสังคมศึกษานะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแตกต่างไม่แตกแยกซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่4แล้วนั่นเองนะคะซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่4เราก็เรียนรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในเรื่องของการเป็นคนดีของคนในครอบครัวโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนของเราใช่ไหมคะว่าการปฏิบัติตนของเราอยู่ร่วมกันในหมู่คนมากๆนะคะเราจะทำอย่างไรให้สังคมของเรานั้นมีความสุขอย่างเช่น2ทับชั้นประถมศึกษาปีที่2ของเราก็ถือว่าเป็นสังคมอีกหนึ่งสังคมไหมคะ
2: เป็น
1: ดังนั้นเมื่อเรามารวมตัวกันนะคะมาเรียนรู้ร่วมกันก็จะต้องมีการปฏิบัติตนต่อกันให้เหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของความแตกต่างซึ่งหนึ่งภาพแค่แว็บเดียวแต่ละคนตอบเหมือนกันไหมคะลูกเรียนจำนวน5คนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถสำรวจเพื่อนๆได้เลยนะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่8เรื่องแตกต่างไม่แตกแยกให้นักเรียนด้วยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูแนนก็มีการกำหนดตารางมาให้นักเรียนโดยมีอยู่3ช่องที่นักเรียนจะต้องเติมข้อมูลใช่ไหมคะช่องแรกคือชื่อเอาชื่อเล่นเพื่อนนะคะลูกใช้ชื่อเล่นเพื่อนได้เลยเขียนชื่อเล่นของเพื่อนลงไป2ช่องตารางนี้คือความสามารถต่อมาช่องที่3คือผลไม้ที่ชอบช่องที่2นี้เพื่อนมีความสามารถอะไรให้นักเรียนเขียนลงไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะผลไม้เหมือนกันนั่นเองต่อมาค่ะหลังจากที่เราเติมข้อมูลในตารางเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาบอกแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นซึ่งหลายๆคนมีความชอบมีความสามารถที่อาจจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรนั่นเองนะคะให้นักเรียนตอบคำถามสั้นๆยกตัวอย่างมาเพียงแค่1ข้อก็ได้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปทำใบงานคุณแอนมีเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าของช้อนน้อยรู้จักช้อนไหมช้อนน้อยปรบมือหนึ่งครั้งพร้อมหรือยังคะที่จะฟังเรื่องช้อนน้อยพร้อมแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินไหมลูกไม่เคยเลยโอ้โหแสดงว่ายังไม่เคยฟังเนาะเรื่องราวของช้อนน้อยช้อนน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเปรียบเทียบตนเองกับสิ่งอื่นๆที่อยู่เป็นสิ่งของในครัวใช่ไหมคะช้อนน้อยเนี่ยก็พยายามมองข้อดีของตัวเองแต่ไม่เคยเห็นข้อดีของตัวเองเลยเพราะคิดเสมอว่าตัวเองนี้ไม่ได้เกิดมาโชคดีเหมือนกับสิ่งของอื่นๆเลยอย่างเช่นซ่อมน้อยๆก็สามารถม้วนเส้นก๋วยเตี๋ยวได้สามารถม้วนเส้นสปาเกตตี้ได้หรือมีดสามารถหั่นอาหารได้แล้วทำไมฉันไม่สามารถทำได้เหมือนกับซ่อมแล้วก็มีดเลยแต่กลับกันสิ่งของต่างๆภายในครัว

0: ลับพูดถึงช้อนน้อยว่าเอ๊ช้อนน้อยนี่ก็มีความสามารถนะเขาเก่งนะเขาสามารถตักเค้กกินได้เขาสามารถตักไอศกรีมได้สามารถนำไปชงชาอุ่นๆหรือนมอุ่นๆได้โอ้โหเขาก็มีความสามารถตั้งหลายอย่างนะดังนั้นแล้วช้อนน้อยได้ยินช้อนน้อยก็เลยว่าโอ้โหทำไมฉันถึงไม่เห็นข้อดีของตัวเองเลยทำไมมองแต่ข้อดีของคนอื่นทั้งที่ฉันก็มีความสามารถเหมือนกันดังนั้นแล้วเรื่องราวของช้อนน้อยนะคะให้ข้อคิดในเรื่องของไม่มีใครเหมือนใครครูแนนเหมือนกับนาเดียไหมคะไม่เหมือนครูแนนเหมือนกับนโมไหมคะไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนใครเราไม่ควรที่จะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เพื่อนอาจจะทำไม่ได้ก็ได้หรือในบางสิ่งบางอย่างเพื่อนเราทำได้เราทำไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดไหมคะลูก
1: ไม
0: ่ผิดนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราก็ควรมองสิ่งที่ดีจากตัวเราและมองสิ่งที่ดีจากคนอื่นนั่นเองนะคะพยายามมองสิ่งที่ดีๆนั่นเองดังนั้นแล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราสิ่งที่เราไม่ควรทำคือในเรื่องของการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นนะคะเพราะมันจะทำให้เราหมดกำลังใจเป็นการบั่นทอนกำลังใจของเรานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วการเปรียบเทียบไม่ดีเลยนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังที่จะทำกิจกรรมใบงานของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันทำกิจกรรมใบงานกันก่อนเดี๋ยวครูแนนจะมาให้นักเรียนนำเสนอนะคะว่านักเรียนไปสำรวจใครมาบ้างมีความชอบความสามารถอะไรเดี๋ยวเรามาร่วมกันเสนอนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันทำใบงานกันค่ะทีนี้นักเรียนนำใบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเลยลูกเปิดไปที่หน้า41หน้า41เลยค่ะให้เราสอบถามภายในกลุ่มนะคะเราอาจจะเริ่มที่คนแรกเลยชอบอะไรซึ่งเรามีด้วยกันกี่คน6คนใช่ไหมคะไม่เป็นไร6คนพอดีเพราะว่าตรงนี้มีเราไหมตรงนี้ครูแนนให้เติมแค่เพื่อนใช่ไหมคะก็จะครบ5คนพอดีดังนั้นแล้วถามทีละคนและเราก็เขียนทั้งหมดเลยก็ได้เทคนิคคือใครจะเป็นคนเล่าก่อนใครจะเป็นคนบอกเพื่อนก่อนว่าชอบอะไรแล้วก็เขียนไปเลยปึ้มปึ้มชอบอะไรปึ้มมีความสามารถอะไรลูกคะวาดรูปสวยปึ้มเขียนชื่อปึ้มลงไปปึ้มวาดรูปสวย
2: ผมต่อ
0: ได
2: ้ผมวิ่งไวผมวิ่ง
0: เราเวียนกันได้เลยชอบกล้วยปึ้มชอบกล้วยเดี๋ยวไปทีละคนก่อนสิลูก
2: คนที่สองคนที่สาม
0: ถ้าเราเหมือนแบบว่าเวียนกันเราก็จะได้เร็วขึ้นค่ะค่ะค่ะอะไรลูกสตรอเบอรี่เหรอลูกสอเสือต่อเต่ารอเรือวอแหวนตะลันเบิร์กสระเอบอใบไม้ออ่างรอเรือสระอีเอ้ยสระอีต้องรอเรือสิลูกสระอีแล้วก็ไม่คะคะคำว่าแกรนแกรนชื่อคนชื่อน้องแกรนน้องแกรนบอกเพื่อนสิลูกว่าชื่อหนุ่มออแกนเพื่อนเหลือคำว่าแกรนที่เขียนไม่ได้มีตัวอะไรบอกเพื่อนบอกเพื่อน ใบมอนใบมอนชอบอะไรลูกเต้นแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมคะใบมอนไม่ต้องกลุ่มที่หนึ่งคะเบาไม่ต้องเตะไม่ต้องเขียนเต็มบรรทัดนะลูกนะเตะบอลแต่ละเอบอกเพื่อนเราก็จะครบเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีด้วยกัน6คนทำไมคะ
2: อะไร
0: คำว่าอะไรบอใบไม้ออ่ารอลิงคะคุณแอนบอกเพื่อนไปแล้วนี่ลูกคุณแอนบอกเพื่อนไปแล้วไม่ใช่หรอคะบอกเพื่อนด้วยสตรอเบอรี่เขียนยังไงได้เพื่อนกำลังเขียนสระอียอยักษ์นอหนู
2: ชอบทุเรียน
0: โอเคคุณแอนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะบางคนบอกว่ามีกลิ่นแรงกลิ่นเหม็นแต่ใครไม่ชอบทุเรียนบางคนก็จะบอกว่ามันมีกลิ่น

0: O-ang. Wo-wem. Do-to-ro. ก็กาลันอยู่ตรงนี้กาลันอยู่ตรงนี้อ่านี่ไงนี่ไงเขียนตามเพื่อนแล้วก็สระเอตรงรอเรือกาลันลูกเฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้ตรงวาแหวนต่อเบอร์บอใบไม้โออาเราเรือสระอีไม่เอกนี่นี่ลูกเข็นตามเพื่อนเบิ้ลเบิ้ลเข็นตามเพื่อนนี่ค่ะงอสระเององูสระอาสระอาค่ะโอ้วันใหม่เขียนใกล้เสร็จแล้วโอเคเหลืออีกหนึ่งอย่างอะไรลูกคำว่าแอดต่อเสือต่อเต่ารอเรืออ่าบอแหวนกาลันตัวกาลันแล้วก็เบอร์สระเอบอใบไม้ออ่ารอเรือสระอีไม่เอกนี่นี่เขียนตามเพื่อนเลยนี่ได้กี่ข้อแล้วลูกเตะบอลบอลลอลิงกุนกุนเร็วเลยนะคะเพิ่งได้คนเดียวเองเอ้าไหนคะฮะไหนเนี่ยเอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอลูกเอ้าเหลือนี่ไงคุณแอนได้ตอบอันนี้ด้วยลองยกตัวอย่างสิว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่ อเป็นการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อเป็นการยอมรับผู้อื่นในเรื่องของความชอบความเชื่อความคิดก็ได้ลูกอย่าลืมทำอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะกลุ่มเนอไอ้กลุ่มสองเกือบเรียบร้อยทุกคนแล้วเหลือตอบคำถามนะคะกลุ่มที่สองเหลือตอบคำถามทำไมคะนาเดียนาเดียลองยกตัวอย่างแนวทางในการปฏิบัติสิลูกแนวทางแนวทางในการปฏิบัติอย่างเช่นไม่อะไรนะคะได้ไม่พูดดูหมิ่นหรือไม่หัวเราะย่อเพื่อนเมื่อเพื่อนทำไม่ได้เหมือนตนเองอะไรอย่างนี้ก็ได้กลุ่มที่3เริ่มเสียงดังแล้วค่ะเหลือตอบคำถามใช่ไหมคะกลุ่ม3เดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะลูกจะโมกัปตันกัปตันฟังทีนี้แนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการยอมรับบุคคลอื่นๆที่มีความแตกต่างจากเราอย่างเช่นอะไรถูกต้องค่ะลูกใช่แบบนี้ก็ได้ไม่บังคับเพื่อนอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการปฏิบัติตนในการยอมสมมติว่าเพื่อนบอกว่าฉันไม่ชอบทุเรียนเราไปบังคับเพื่อนไหมเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่ชอบกินทุเรียนฉันกินทุเรียนไม่ได้บังคับเพื่อนไหม ไม่ใช่นโมจะถามอะไรนะคะนโมจะถามว่าไม่นโมจะถามคุณแอนว่าอะไรคะนะเขียนเสร็จแล้วอ๋อตรงนี้เรามีแค่5คนเนาะมันก็จะเหลืออีก1คนเราถามเพื่อนข้างๆก็ได้อันนี้ใช่ไหมคะฟังนะคะการตอบคำถามแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับบุคคลอื่นอย่างเช่นอะไรบังคับเพื่อนไม่บังคับเพื่อนให้มาชอบเหมือนเราไม่บังคับเพื่อนให้ไปกับเราทั้งที่เพื่อนไม่ไปอย่างนี้ก็ได้ไม่บังคับเพื่อนให้มานับถือศาสนาเดียวกันกับเรานะคะคะคำว่า
1: ข้าวโพด
0: อ๋อข้าวโพดเหรอข้าวโพดเป็นผักหรือผลไม้ผลไม้เหรอนโมบอกคุณสามตอบเสร็จยังคะเสร็จยัง
1: เสร็จแล้วค
0: ่ะหือเดี๋ยวอะไรลูกเจด้าเป็นอะไรไม่แกล้งกันนะคะไม่แกล้งกันตอบยังข้อนี้ตอบแล้วใช่ไหมคะกลุ่มที่2ตอบคำถามเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยอ้าวไหนแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรไม่ล้อเพื่อนถูกต้องอันนี้ก็ใช่ค่ะ1ไม่ล้อเพื่อน2ครับเพื่อน

0: ื่อนให้มาคิดเหมือนเราไม่บังคับเพื่อนให้มาฮะเออได้นะน้องมอสเลือกไปเลยเลือกเอาหนึ่งข้อลูกใช่ไม่รอเพื่อนนี่ก็สำคัญเลยถ้าเพื่อนวิ่งไม่เร็วรอเพื่อนไหมถ้าเพื่อนไม่ชอบเตะบอลรอเพื่อนไหมไม่รอนะคะอันนี้เราตอบแล้วใช่ไหมลูกโอเคไมกี้เร็วๆค่ะลูก
1: ตีลังกา
0: ฮะ
1: ตีลังกา
0: คำว่า
1: ต
0: ี
1: ล
0: ัง
1: กา
0: ตีลังกาโอ้ตีลังลอลิงไม่หันอากาศงูงูตีลังกาอันนี้ล่ะคะกุนกุนน้องกุนมีความสามารถอะไรเตะบอลเข็มเตะบอลเตะบอลเหลือตอบอันนี้ค่ะลูกเหลือตอบไมกี้เร็วผลไม้ที่ชอบล่ะลูกมะม่วงฮะแมงโก้มะม่วงมะม่วงไรวินแนวทางในการปฏิบัติตัวในการยอมรับผู้อื่นทำไมคะไม่ตามใจตนเองยัง1. ไม่บังคับเพื่อน 2. ไม่ล้อเลียนเพื่อน 3. ไม่พูดจาดูหมิ่นเพื่อนเอาข้อเดียวแต่ไม่กี้ต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อน
1: คุณ
0: ชอบผลไม้อะไรเพื่อนเขียนไปแล้วเขียนให้เพื่อนด้วยอย่าลืมตอบค่ะลูกอย่าลืมตอบตรงนี้อย่าลืมตอบอันนี้ไม่ล้อเลียนเพื่อนถูกต้องนอกจากไม่ล้อเลียนแล้วไม่บังคับไม่พูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามไม่หัวเราะย่อเย้ยเพื่อนไม่แกล้งเพื่อนเลือกมาสักหนึ่งข้อค่ะลูกเลือกมาสักหนึ่งข้อไม่แกล้งเพื่อนได้กลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่ทะเลาะกัน

0: ฮะแบบแบบบอแอบอแบบบอแอบอแบบกลุ่มสี่เรียบร้อยหรือยังลูกโอเคกลุ่มสามก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีกลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสองกลุ่มห้าเรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มห้าเหลือกลุ่มหนึ่งนะคะเหลือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วได้ค่ะลูกไม่แกล้งเพื่อนก็ได้เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อย
0: ู่
1: นี่นะอยู่นี่นะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
1: อยู่นี่นะอยู่นี่นะ
0: เด็กดีนั่งนิ่งๆ นั่งตัวตรงนั่งนิ่งๆ นั่งตัวตรงนะคะกลุ่มณตอนนี้กลุ่มที่เรียบร้อยมีกลุ่มที่2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มที่5กลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจเพื่อนๆนะคะเราก็จะเห็นถึงความสามารถของเพื่อนๆตั้ง5คนนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีความสามารถเหมือนกันบางคนไม่เหมือนนะคะแล้วก็ความชอบในเรื่องของผลไม้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะในการยอมรับผู้อื่นนั้นเราจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างไรนักเรียนก็ได้ตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมคะลูกทีนี้ครูแนนนะคะจะให้เราได้มาร่วมการทำกิจกรรมชื่นชมตัวฉันและคนอื่นในชีวิตประจำวันของเรานะคะหลายๆคนอาจจะมัวชื่นชมคนอื่นแต่ลืมชื่นชมตัวเองใช่แล้วค่ะเหมือนช้อนไหมคะเหมือนช้อนน้อยเลยมัวแต่ชื่นชมคนอื่นว่าคนอื่นทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ได้แต่ตัวเองทำไม่ได้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาร่วมชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังลูกกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วห้องนี้จะมีแค่เสียงครูแนนณตอนนี้นะคะณตอนนี้ถ้าเราพร้อมแล้วเสียงจะต้องมีแค่เสียงครูแนนนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้ไปสำรวจเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมชื่นชมตัวเองและชื่นชมคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองเพราะแต่ละคนมีเรื่องราวดีๆไหมคะมีนะคะเราต้องมองข้อดีของเราส่วนข้อที่ไม่ดีข้อเสียของเราเราควรปรับปรุงแก้ไขไหมคะลูกควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะทีนี้ครูแนนจะสุ่มนักเรียนนะคะเลขที่28ค่ะ28มาไหมเอ่ยมาไหมคะออกมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางให้นักเรียนนะคะออกมาเล่านะคะว่าเราได้เขียนอะไรลงไปบ้างเราสำรวจเพื่อนคนไหนบ้างนั่นเองนะคะแนะนำตัวเองด้วยลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมษยาโคชภูชื่อเล่นชื่อน้องเมย์ค่ะ
0: ค่ะน้องเมย์คะน้องเมย์สำรวจเพื่อนมาได้ทั้งหมด5คนนั่นเองนะคะคนแรกคือน้องอะไรคะ
2: น้องมอส
0: ค่ะน้องมอสยกมือขึ้นค่ะลูกน้องมอสยกมือขึ้นนะคะความสามารถของน้องมอสคืออะไรลูก
2: ทำอาหารค่ะ
0: โอ้น้องมอสทำอาหารในอนา คตน่าจะเป็นเชฟได้เลยไหมคะเนี่ยเป็นเชฟทำอาหารแน่นอนเลยผลไม้ที่ชอบล่ะคะ
2: มะม่วง
0: มะม่วงนั่นเองคนที่สองค่ะลูก
2: กล้าค่ะ
0: น้องกล้ายกมือน้องกล้าความสามารถคือ
2: วิ่งค่ะ
0: วิ่งนะคะวิ่งเร็วไหมลูกน่าจะวิ่งเร็วแน่นอนเลยผลไม้ที่ชอบล่ะลูก
2: ทุเรียนค่ะ
0: ทุเรียนในใครชอบทุเรียนโอ้มีคนชอบทุเรียนหลายคนเลย3ค่ะลูก
2: ดาเนียค่ะ
0: ดาเนียยกมือเลยค่ะน้องดาเนียความสามารถล่ะคะ
2: ร้องเพลงค่ะ
0: โอ้โหห้องนี้เรามีนักร้องด้วยนั่นเองผลไม้ที่ชอบ
2: แตงโมและกล้วยค
0: ่
2: ะ
0: แตงโมแล้วก็กล้วยต่อมาคนที่4ค่ะ
2: เจ้านายค่ะ
0: เจ้านายความสามารถล่ะคะ
2: ท่องบทอาขยานได้ค
0: ่ะโอ้น้องเจ้านายท่องบทอาขยานได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยผลไม้ที่ชอบ
2: แตงโมค
0: ่
2: ะ
0: แตงโม5
2: ใบมอนค่ะ
0: น้องใบมอนไหนใบมอนยกมือความสามารถค่ะ
2: เต้นค่ะ
0: โอ้น้อง

0: นเต้นเก่งใช่ไหมคะผลไม้ที่ชอบ
1: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนั่นเองนะคะทีนี้แนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นหนูมีแนวทางยังไงลูก
1: ไม่ให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกันค่ะ
0: ไม่ให้เพื่อนมาอยู่ศาสนาเดียวกันกับเราอาจจะหมายถึงไม่บังคับให้เพื่อนมานับถือศาสนาเดียวกันกับเราใช่ไหมคะไหนเพื่อนเพื่อนปลายทางตอบเหมือนกับน้องน้องอะไรนะคะ
2: น
0: ้องเมย์บ้างนะคะซึ่งจากที่เราได้สำรวจนั้นเพื่อนทั้ง5คนนั้นมีความชอบและความสามารถแตกต่างกันไหมคะลูก
1: ต่างค่ะ
0: ต่างกันทั้งนั้นเลยดังนั้นน้องเมย์ครับคุณแนนให้ชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างน้องเมย์จะชื่นชมอะไรตัวเองคะ
1: ชมว่าหนูร้องเพลงเก่งค่ะ
0: เราร้องเพลงเก่งใช่ไหมคะโอ้ร้องเพลงเก่งแล้วน้องเมย์จะเลือกชมใครหนึ่งคนคะในห้องเรา
1: ดาเนียค่ะ
0: อ่ะน้องดาเนียยกมือค่ะน้องดาเนียชมน้องดาเนียว่า
3: เรียนเก่ง
1: ดาเนียร้องเพลงเก่งมากเลยค่ะ
0: โอ้น้องดาเนียร้องเพลงเก่งมากทีหลังเราต้องมีกิจกรรมร้องเพลงดีไหมคะ
4: ด
0: ีดีโอเคปรบมือให้น้องเมย์หน่อยลูกเก่งมากเลยค่ะอ่ะทีนี้คุณแอมขอเป็นกลุ่มคุณแอมขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งมาเลยค่ะตัวแทนออกมาเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะเพื่อนก็จะบอกอยู่แล้วว่าความสามารถหรือผลไม้อ้าวเรายังเขียนไม่ครบใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งไหนใครเขียนครบแล้วกลุ่มที่หนึ่งมีใครเขียนครบไหมคะอ้าวมาลูกมาอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนคนที่เขียนครบก่อนมาลูกมาเลยเราจะได้รู้ว่าเพื่อนทั้ง5คนของเรานั้นชอบอะไรมีความสามารถอะไรนะคะแนะนำตัวได้ลูกหนูชื่ออะไรคะ
5: ใบพลูค่ะ
0: น้องใบพลูกลุ่มที่3คะพร้อมหรือยังที่จะฟังเรื่องราวของเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนั่นเองนะคะคนแรกค่ะน้องอะไร
5: จันเจ้าค่ะ
0: จันเจ้ายกมือน้องจันเจ้าความสามารถ
5: วาดรูปค่ะ
0: วาดรูปนั่นเองนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะ
5: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่คนที่2
5: ปีโป้ค่ะ
0: ปีโป้ยกมือค่ะปีโป้ความสามารถล่ะคะ
5: ตีลังกาค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ปีโป้ตีลังกาเป็นโอ้คุณแนนตีลังกาไม่เป็นเลยนะคะตอนเด็กๆคุณแนนพยายามที่จะทำแต่ว่าทำไม่ได้เลยเก่งมากเลยค่ะแต่เราต้องระมัดระวังด้วยนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะ
5: สตรอเบอรี่
0: สตรอเบอรี่คนที่3
5: กุลนะคะ
0: น้องกุลยกมือค่ะน้องกุลความสามารถค่ะ
5: เตะฟุตบอล
0: เตะฟุตบอลผลไม้ที่ชอบ
5: สตรอเบอรี่ค่ะ
0: สตรอเบอรี่ต่อไปคนที่4
5: ไรวิน
0: น้องไรวินนะความสามารถค่ะ
5: วิ่งเร็วค่ะ
0: น้องไรวินวิ่งเร็วนั่นเองนะคะผลไม้ที่ชอบค่ะลูก
5: มะม่วงค
0: ่
5: ะ
0: มะม่วงโอ้โหต่อไปคนสุดท้ายค่ะ
5: ไมกี
0: ้ไมกี้ยกมือความสามารถ
5: วิ่งเร็วค่ะ
0: วิ่งเร็วผลไม้ที่ชอบค่ะ
5: กล้วยค่ะ
0: กล้วยแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรลูก
5: ไม่ล้อเลียนเพื่อนค
0: ่
5: ะ
0: ไม่ล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะเพื่อนอาจจะมีความสามารถไม่เหมือนเรามีความคิดไม่เหมือนเราเราก็ควรไม่ล้อเลียนเพื่อนนั่นเองนะคะเป็นการยอมรับในความแตกต่างนั่นเองครูแนนให้น้องใบพลูชื่นชมตัวเองหนึ่งอย่างค่ะลูก
5: เต้นเก่งค
0: ่
5: ะ
0: อุ้ยน้องใบพลูเต้นเก่งนะคะเราชื่นชมตัวเองในเรื่องอะไรก็ได้นะลูกอย่างเช่นในวันนี้ฉันช่วยคุณครูเก็บของอุ๊ยวันนี้ฉันช่วยเพื่อนสอนการบ้านช่วยเพื่อนสอนทำใบงาน อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ทำนั่นเองนะคะอะไรก็ได้ที่เราเคยทำมาแล้วเราอยากชื่นชมให้กำลังใจตนเองนะคะต่อไปหนูอยากชื่นชมใครในห้องเรียนของเราคะ
5: ปีโป้ค่ะ
0: น้องปีโป้ยกมือปีโป้ชื่นชมอะไรปีโป้คะ
5: ตีลกาเก่งค
0: ่
5: ะ
0: โอ้ตีลกาเก่งเราเคยเห็นไหมคะ
5: ไม่เคยค
0: ่ะไม่เคยอ่ะเอาเรื่องราวดีๆที่ปีโป้เคยทำต่อเราอะไรคะอะไรก็ได้ที่เพื่อนเคยทำสิ่งดีๆแล้วแบบเราชื่นชม
5: ยืมสีอะค่ะ
0: เพื่อนรู้จักการแบ่งปันใช่ไหมคะหนูยืมสีเพื่อนใช่ไหมคะโอเคปรบมือให้น้องใบพลูด้วยค่ะลูกปรบมือด้วยต่อไปกลุ่มที่3ใครจะออกมาคะน้องปื้มบอกมามาเลยบอกเพื่อนปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: พูดอีก
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: อีกหนึ่งรอบค่ะ
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: ปื้มอยากสั่งให้เพื่อนทำอะไรคะทำอะไรเต้นไหมคะไม่เต้นปื้มสั่งเพื่อนอีกปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: ปรบมือห้าครั้ง
2: ปรบมือ
0: เดี๋ยวค่ะปื้มยังไม่สั่งเลยแต่ปรบมือห้าครั้ง
2: ปรบมือห้าครั้ง
0: ปรบมือหนึ่งครั้ง
2: ปรบมือหนึ่งครั้ง
0: หัวเราะห้าห้า
2: หัวเราะห้าห้าห้า
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวปื้มจะมานำเสนอนะคะกลุ่มที่3นะคะว่าเพื่อนๆ นั้นมีความสามารถอะไรนั่นเองนะคะคนแรกค่ะ
4: อีฟครับ
0: อีฟยกมือค่ะอีฟอีฟมีความสามารถอะไรลูก
4: วาดรูปครับ
0: วาดรูปผลไม้ที่ชอบ
4: ทุเรียนคร
0: ับ ทุเรียน2
4: ตะวันค่ะ
0: น้องตะวันยกมือความสามารถค่ะ
4: วิ่งไวคร
0: ับ วิ่งไวผลไม้ที่ชอบ
4: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี่คนที่3
4: เปมี่
0: คนที่3เปมี่ยกมือความสามารถค่ะ
4: วาดรูปครับ
0: วาดรูปนะคะผลไม้ที่ชอบ
4: แตงโม
0: ครับแตงโมนะคะคนที่4
6: กัปตันครับ
0: กัปตันนะคะกัปตันคะยกมือความสามารถ
6: ตอกตะปูครับ
0: โอ้ความสามารถของกัปตันตอกตะปูได้โอ้ยแสดงว่าเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้ยเก่งมากเลยแต่น้องกัปตันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติตอกมือตัวเองไหมคะตอกมือตัวเองนั่นเองคนที่5ค่ะลูก
7: ต้นหอมครับ
0: ต้นหอมยกมือค่ะต้นหอมความสามารถ
7: วาดรูปครับ
0: วาดรูปได้ผลไม้ที่ชอบ
7: สตรอเบอรี่ครับ
0: สตรอเบอรี่แล้วแนวทางในการปฏิบัติตนในการยอมรับผู้อื่นอย่างเช่นอะไรลูก
7: ไม่บังคับเพื่อน
0: ไม่บังคับเพื่อน
7: ที่ไม่ชอบกินผลไม้ที่ตัวเองชอบครับ
0: ไม่บังคับเพื่อนที่ไม่ชอบกินผลไม้ที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะอย่างเช่นน้องปื้มน้องปื้มอาจจะชอบทุเรียนแต่คุณเนนไม่ชอบทุเรียนน้องปื้มบังคับให้คุณเนนกินได้ไหมคะไม่ได้นั่นเองน้องปื้มชมตัวเองหนึ่งอย่างค่ะลูกเอาอะไรก็ได้เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราเคยทำ
7: วาดรูปสวยครับ
0: วาดรูปสวยนอกจากวาดรูปสวยแล้วลูกเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆเราเคยทำอะไรที่แบบเราคิดว่าฉันทำความดีนะอย่างเช่นอะไรคุณเอนเห็นน้องปื้มเวลานั้นช่วยสอนเพื่อนใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็คือสิ่งดีๆน้องปื้มคอยช่วยเหลือเพื่อนเวลาที่เพื่อนเขียนไม่ได้น้องปื้มก็จะคอยบอกนั่นเองหนูจะชื่นชมใครในห้องคะ1คน
8: ตะวันค่ะ
0: น้องตะวัน ชื่นชมอะไรน้องตะวันคะลูก
8: วิ่งเร็วครับ
0: วิ่งเร็วนอกจากการวิ่งเร็วแล้วลูก
8: เล่นฟุตบอลเก่งคร
0: ับโอ้นอกจากวิ่งเร็วแล้วน้องตะวันยังเตะฟุตบอลเก่งนั่นเองนะครับปรบมือค่ะปรบมือให้เพื่อนทีนี้ปรบมือ1ครั้ง1 1ครั้ง2ครั้ง1ครั้งทีนี้เหลือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่5เดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันแลกเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะคะหรือมาแลกเปลี่ยนกับคุณแนนอีกรอบหนึ่งก็ได้นั่นเองนะคะคุณแนนเปิดโอกาสใครอยากจะชื่นชมเพื่อนน้องนาเดียในฐานะที่เป็นหัวหน้าห้องน้องนาเดียคะชื่นชมใครคะ
9: ใบมอนค่ะ
0: น้องใบมอนชื่นชมอะไรน้องใบมอน
9: วาดรูปสวยค่ะ
0: วาดรูปสวยโหคุณแนนต้องไปดูแล้ววาดรูปสวยจริงไหมน้องนโมค่ะน้องนโมจะชื่นชมใครลูก
10: ดาเนียครับ
0: น้องดาเนียน้องดาเนียชื่นชมอะไรน้องดาเนียคะลูก
10: เป็นหัวหน้าห้องได้ดีครับ
0: โอ้โหเก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกแสดงว่าน้องดาเดียปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาตลอดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการในห้องเรียนใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยใครอีกน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์จะชื่นชมใครลูก
11: ไรวินครับ
0: น้องไรวินโอ้ชื่นชมอะไรน้องไรวินคะลูก
11: วาดรูปสวยคร
0: ับวาดรูปสวยโอ้ห้องนี้แสดงว่ามีคนวาดรูปสวยหลายคนเลยใช่ไหมคะกลุ่มน้องใบพลูอ๋อไม่ใช่น้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวชื่นชมใครคะ
12: การค่ะ
0: น้องการน้องการน้องการชื่นชมอะไรน้องการลูก
13: การสวยค่ะ
0: น้องการอะไรนะคะ
13: การสวยแล้วก็วาดรูปเก่งด้วย
0: อุ้ยน้องการสวยแล้วก็วาดรูปเก่งโอ้เดี๋ยวนะน้องข้าวหอมน้องต้นหอมนะคะชื่นชมใครคะ
14: เปรมมี่ค่ะ
0: เปรมมี่เปรมมี่ยกมือในเปรมมี่เปรมมี่ชื่นชมอะไรเปรมมี่คะ
14: วาดรูปเก่ง
0: วาดรูปเก่งโอ้โหห้องนี้มีนักศิลปะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแก้วก่อนนะคะน้องแก้วตานะคะชื่นชมใครคะลูก
15: กิ่งก้าวค่ะ
0: กิ่งก้าวนะคะชื่นชมว่า
15: วิ่งเร็วค
0: ่
15: ะ
0: โอ้วิ่งเร็วเพราะว่าน้องกิ่งก้าวนี่คุณเอนเห็นไปฝึกซ้อมวิ่งใช่ไหมคะจะไปแข่งใช่ไหมลูกเยี่ยมมากค่ะน้องน้องอะไรนะคะ
16: จันเจ้าค่ะ
0: ชื่นชมน้องจันเจ้าชื่นชมว่า
16: วาดรูปสวยค่ะ
0: วาดรูปสวยอีกแล้วห้องนี้วาดรูปสวยกันทุกคนเลยปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งทีนี้นะคะในแต่ละวันที่เราเจอกันนะคะเราอาจจะชื่นชมกันได้ให้กำลังใจกันได้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหากันอีกทีนะคะ1 2 3 4 5พร้อมยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหากันอีกทีหนึ่งนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตนการยอมรับความแตกต่างนะคะอย่างเช่นเลย 1. ไม่พูดหรือแสดงอาการดูถูกหรืออะไรผู้อื่นเช่นไม่ล้อเลียนรูปร่างหน้าตาของเพื่อนนั่นเองนะคะ 2. การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างแต่เวลาที่เราทำงานกลุ่มใช่ไหมคะมีการแสดงความคิดเห็นเราก็ควรมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยไม่ใช่ยึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนั่นเองนะคะเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นรวมทั้งไม่ยึดเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักนั่นเองจะต้องยอมรับคนอื่นด้วยแสดงความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผลนั่นเองนะคะเราเวลาที่เราร่วมการแสดงความคิดเห็นใช้อารมณ์ไหมคะลูก

0: ช้อารมณ์นั่นเองต่อมาให้เกียรติต่อความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยไม่ครอบงำความคิดเห็นของคนอื่นนะคะเราไม่ไปบังคับหรือไปบอกว่าความคิดของเรานั้นดีที่สุดนั่นเองนะคะเราก็ต้องมีการฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย 3. การเคารพในการปฏิบัติตนตามพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะไม่ไปดูหมิ่นเยาะเย้ยหรือไม่ให้เกียรตินั่นเองนะคะไม่ดูหมิ่นและก็ไม่ล้อเลียนด้วยนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วต่อมานะคะเวลาที่มีเพื่อนนับถือศาสนาต่างจากเราเราก็ไม่ควรรังเกียจบุคคลที่นับถือศาสนาต่างจากเราไม่พูดจาดูหมิ่นเยาะเย้ยนั่นเองนะคะ 4. การยอมรับในความสามารถของผู้อื่นอย่างที่เราทำในวันนี้นั่นเองนะคะว่าเพื่อนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างจากเรานั่นเองนะคะแล้วก็ไม่โอ้อวดว่าตนเองเก่งกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะเราอาจจะมีการยกย่องชื่นชมอย่างที่เราทำกันในวันนี้นั่นเองนะคะและผลดีของการยอมรับและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมคือ 1. ไม่เกิดปัญหาหรือความขัดแย้งถูกต้องค่ะถ้าเรามีการยอมรับนะคะเข้าใจซึ่งกันและการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเราก็จะไม่เกิดความขัดแย้งขึ้นและ2ทุกคนในสังคมเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยกันอยู่ร่วมกันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นรูปร่างหน้าตาความสามารถไม่ใช่เรื่องที่ผิดนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วในการปฏิบัติตนเราก็ต้องมีการปฏิบัติตนให้เหมาะสมนั่นเองนะคะไม่ดูหมิ่นล้อเลียนเพื่อนในเรื่องของการล้อเลียนสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆเพราะว่ามีหลายๆเหตุการณ์ที่เราไปล้อเลียนเพื่อนแล้วทำให้เพื่อนเสียใจนะคะแล้วก็อาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันนั่นเองนะคะคุณแนนฝากในเรื่องของการล้อเลียนกันนั่นเองนะคะห้ามเลยนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5เป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะเรื่องชุมชนของเราสิหน่วยเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่1เรื่องกฎระเบียบในชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราพบกันเพียงเท่านี้ค่ะ
1: ให้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะเจ้าปัน
2: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
2: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุ
2: ว่ากามแปลว่าใครราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี้อีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
2: ข้อที่สองในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
2: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
2: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
2: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
2: ข้อไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชา
0: ตลอดกาล
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h
4: โอ้ยเหน

0: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามานึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
0: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกาย
1: หูลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วศิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนาน
1: ซีสังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
0: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
2: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการแย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: พี่เตยครับถามนิดนึงครับถ้าพูดถึงเรื่องเงินเดือนเนี่ยครับถ้าทำงานในสายพี่เตยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ไม่ขอพูดถึงตัวเลขละกันแต่สำหรับพี่นะทุกสายงานน่ะมีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วอยู่ที่เป็นความต้องการของตลาดหรือเปล่ากับสกิลหรือทักษะของเราถึงไหมเช่นตอนนี้สายทางด้าน IT อ่ะยังเป็นที่ต้องการเพราะว่าเรื่องของ Big Data เทรนด์กำลังมาเรื่องของ Transformation เทรนด์กำลังมาเรื่องของ Enterprise Architecture เทรนด์ก็กำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านสาย IT อ่ะเงินเดือนสูงแน่นอนทุกอย่างตอนนี้เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างในสายงานหมอหรือพยาบาลเนี่ยในบางช่วงที่มีโรคระบาดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพราะเขาต้องทำงานหนักและเป็นที่ต้องการถูกไหมแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกคือไม่ได้อยู่ที่ตลาดอย่างเดียวอยู่ที่สกิลด้วยอยู่ที่ทักษะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่ๆเขาไม่ได้พิจารณาจากทันสคริปต์หรือใบปริญญาอย่างเดียวเขาดูด้านของ mindsetดูด้วยว่าเข้ากันกับองค์กรเขาได้ไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือองค์ประกอบต้องมีความเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือต้องชอบเรียนรู้อย่างที่สองคือความรับผิดชอบสำหรับพี่อย่างที่สามน่าจะเรื่องของมีวินัยนะครับต้องต่อเวลาชอบ learning self learning นะครับแล้วก็ responsibility แล้วก็ discipline 3อย่าง
0: ครับผมชีวิตการทำงานจริงๆตอนเนี้ยครับมันต่างกับตอนเรียนยังไงบ้างครับ
1: เอาตรงๆนะโหดร้ายกว่าเยอะมีนก็คือใช้ความรู้ที่เรียนมาก็ทำได้ก็จบแต่การทำงานจริงเนี่ยเอาเรื่องพวกนี้เลยโจทย์ที่ลูกค้าให้มาเขาไม่ได้มีเฉลยมาให้เราเขาไม่ได้มีคนมาไกด์ไลน์อยู่ที่เราดีไซน์ในการทำงานจริงมันอาจจะเป็น10ก็ได้เราอาจจะไม่ได้เป็นทีมเดียวมันอาจจะมีทีมอินฟาทีม

0: ที่ดูเซิร์ฟเวอร์ทีมที่ดูคลาวด์ทีมที่ดูดัตต้าเบสอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะอีกหลายถนอมน้ำใจมีการคุยกันแบบตรงๆเพื่อที่จะได้ปรับนิสัยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้อะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าสนุกไหมสำหรับพี่นะมันคือชาเลนจ์มันคือด่านที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็สุดท้ายเวลาที่เราผ่านไปได้เราเก็บมาเป็นบทเรียนเราได้เรื่องของแมชชีนเลิร์นนิ่งเรื่องของ AI เข้ามาแล้วเนี่ยยังไงคิดว่าตรงนี้น่าจะมีการต่อยอดให้มันฉลาดขึ้นอีกเทรนด์ของการเก็บข้อมูลในเชิงดิจิทัลเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นทำให้ข้อมูลมีมากขึ้นการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ก็ทำได้มากขึ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ฉลาดขึ้นจาก AI ได้เรียนรู้เยอะขึ้นMachine Learning มันมีการ Learning เยอะขึ้นนะครับ
1: พี่เต้ยมีความเห็นว่าสาย IT ของเราเองเนี่ยจะโดนดิสรัปต์โดยเทคโนโลยีแล้วบางอาชีพมันจะหายไปบ้างไหมครับ
0: จริงๆก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่าในอนาคตเราอาจจะไม่ต้องการโปรแกรมเมอร์ก็ได
1: ้ครับผม
0: เพราะว่าพอเราเขียนทุกอย่างให้เป็น AI เป็น Machine Learning พอ Machine มัน Learn ได้เองปุ๊บก็อาจจะไม่ต้องการโปรแกรมเมอร์แต่พี่ว่าอีกนานเรื่องโปรแกรมเมอร์นะแต่อาจจะมีบางอันในเร็วๆนี้คือไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะแต่ลดลงอย่างเทสเตอร์อย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าตอนนี้เทรนด์ของออโตเมทเทสมันกำลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนสคริปต์เพื่อการทำเทสใช่ไหมก็เป็นคนเขียนสคริปต์แทนไม่ใช่เป็นนั่งเทสแบบแมนนวลเทสละนะครับเพราะฉะนั้นแมนนวลเทสอาจจะลดลงแต่ไม่ใช่ว่าหายไปเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย UX UI User Interface User Experience เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญถูกป่ะเทสเตอร์ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แต่ถามว่าความต้องการอาจจะลดลงเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นสาย IT อย่างเรานะครับควรยังไงบ้างที่จะไม่ให้ถูกลบหายไปจากโลกใบนี้ยังไงคร
0: ับง่ายๆกลับไป3สกิลพี่เลย
1: ครับ
0: อยู่ต้องเลิร์นเพราะ life is a long learning อยู่แล้วที่พี่บอกแล้วถ้าอยู่มีความรับผิดชอบพอมีความรับผิดชอบปุ๊บเนี่ยเขาก็เมนเทนไว้ถูกปะแล้วมีโอกาสปุ๊บเขาก็จะให้คนที่มันมีความรับผิดชอบอ่ะได้เลือกได้โปรโมตได้รับโอกาสเป็นคนแรก
1: ๆ
0: รวมถึงการมีวินัยด้วยพี่ไม่รู้สิสำหรับพี่ยังเชื่อใน3สกิลเซตของพี่ที่พี่คิดว่ามันจะผูกต่อกันได้กับอีกสิ่งนึงเลยนะที่พี่เสริมอ่ะก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะเดี๋ยวนี้แบบคนมีน้อยดี
1: ครับผม
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลามีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยถึงจะสามารถอยู่ได้เรื่อยๆพ
0: ั
1: ฒนาได
0: ้ครับ
1: ตอนที่พี่เต้ยเรียนเนี่ยสกิลของที่คณะสอนพี่เต้ยและพี่เต้ยได้ผ่านการเรียนการสอนที่คณะมาครับมันส่งเสริมให้กับอาชีพในปัจจุบันพี่เต้ยยังไงบ้าง
0: ด้วยความที่ ICT เนี่ยเรียนหลากหลายแล้วก็ปูพื้นฐานมาดีอยู่แล้วนะครับทำให้พี่มีความรู้ค่อนข้างที่จะกว้างขวางในเชิง IT บวกกับไปเรียนในเชิงสายธุรกิจอีกเนี่ยใน e-business เนี่ยก็ทำให้เรามาต่อยอดได้ง่ายไงที่สำคัญที่สุดคือเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวันนี้เวลาเราติดต่ออย่าง product ที่พี่เอามาก็มาจากเบลเยียมนะครับหรือว่าลูกค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คนไทยอย่างเดียวอย่างแรกเตรียมรีซูเม่ทำยังไงให้น่าสนใจ
1: ครับ
0: การทำรีซูเม่ให้สนใจอ่ะไม่ใช่ใส่ทุกอย่างลงไปใส่ที่มันน่าสนใจจริงๆเวลาเห็นแล้วเนี่ยทำยังไงถึงควรที่จะเรียกมาสัมภาษณ์แล้วอย่างนั้นดีกว่าไม่ใช่ใส่ยัดทุกอย่างเข้าไปในหน้าเดียวหรือส่งรีซูเม่ไป3หน้า4หน้าเห็น4หน้าพี่ก็ขี้เกียจอ่านแต่ว่าพอไปเห็นหน้าปุ๊บแล้วเราเล่าพี่อาจจะชอบมากเลยคนที่มาเสร็จปุ๊บแนะนำตัวแล้วให้พี่ถามน้อยที่สุดอ่ะ
2: ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม
4: ่ทำไมเงินหดเล็กลงล่ะ
3: เห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบ

0: แทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยที่ใช้ยามจำเป็นการลงทุน
1: ชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้น
2: อานิสาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: ้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิ
2: ชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปูก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
2: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
0: น้ำขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
3: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกัน
2: อยากลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
3: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: ทรงพระเจริญ
2: โน่น
0: ปูนที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก
2: ๊
0: ส
2: เรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับ
5: พูดถึงปู
0: นี่พวกเรา
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานก

0: ับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: ทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี
2: ่ที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับนี่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม
3: ที่คลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้ว

0: แล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมทางสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุข
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยเหี่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีเอียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัว

ชนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกล

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026
1: ท่านทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะ
0: ที่กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครตามระเบียบ

0: ดีวะ
1: เฮ้ยตกเลยโอ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
3: รุ่นน้องผมนะครับ
4: มาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: ค่ะสว
6: ั
5: สด
6: ี
5: คร
6: ับ สวัสดีครับ
4: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไร
6: ก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมี
7: เมื่อหุ้มอย่างนี้เสร็จนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่ห่อเสร็จไม่มีถังนะครับถังนี่ต้องเอามารองไว้นะครับเราเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าเวลาเราล้างปุ๊บน้ำก็จะไหลลงเอาแหละถึงเวลาสำคัญนะครับได้เวลาเปียกที่อยู่ในมือของ

0: บ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยกอเจ้าเนี่ยแม่ก็ปักเจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทาง
1: พระเครื่องก็จะไม่ได้นะรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งใน
2: คอร์สเรียนร้องเพลงเป็นกลุ่มปิดใน Facebook นะคะที่เป็นคอร์สฟรีสามารถเข้าไปเรียนได้จิ้งทำไว้ตอนนี้มีอยู่2อันปกติแล้วจิ้งก็จะมีลงคอนเทนต์ต่างๆในเพจเป็นเรื่องของการฝึกการใช้เสียงโดยขั้นพื้นฐานตั้งแต่หายใจตั้งแต่ซัพพอร์ตการใช้แรงตั้งแต่เรื่องของเสียงหลบเสียงเต็มอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอธิบายไว้ในเพจให้ทุกคนได้แบบว่าติดตามกันนะคะ
3: กำลังอ้อนวอนขออะไรบางอย่าง
4: ขอได้ไหมอ่ะหิวข้าวจังเลย
3: นี่คือไทรอยด์คาร์ติเลจทิวไปข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้า
2: ก็รายได้ต่อเดือนของจริงก็จะประมาณอยู่ที่6 7 8หมื่นนี้นะคะแล้วแต่สำหรับการเป็นครูสอนร้องเพลงนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะคือการที่เราสอนไปแล้วทำให้เด็กไม่ชอบร้องเพลงนะคะก็ไม่อยากให้ผลักดันให้เด็กๆเนี่ยค่ะเครียดจนเกินไปเนาะอยากให้เขาได้รับรู้ถึงสุนทรียะนะคะในการร้องเพลงในการฟังดนตรีมากกว่าหลายๆคนเนี่ยมีพรสวรรค์ของตัวเองแต่จึงอยากให้ครูสอนร้องเพลงเนี่ยพยายามมาเรียบเรียงว่าเราควรจะสอนอะไร1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะจริงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำได้อยู่แล้วร้องเพลงไม่ใช่สิ่งที่ยากทุกคนทำได้ที่สำคัญเลยหาให้เจอว่าแพชชั่นของเราคืออะไรนะคะทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายทอดให้เขาได้ดีมากแค่ไหนเนาะก็จริงขอฝากไว้ค่ะ

0: มออ้อยครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อย่างนี้อย่างนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นเบาะตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลเลอร์เลยอุ๊ยตัวนี้ตัวใหญ่

0: อันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
1: โอ้ตัวนี้สวยมากเลยนี
0: ่เออใช่ใช่ใช่
1: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมหมออ้อยนะครับ
2: ครับผมหมออ้อยสวัสดีครับ
1: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
1: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
0: นอกจากปลาคาร์ฟต้องมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
1: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
1: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธ
2: ุ์ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับและลวดลาย
1: ค
2: ือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
1: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริงๆ
1: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำบ่อนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
1: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
1: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
1: โดยประมาณ
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: เห็นที่ที่เขาปล่อยน้ำแหล่งมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะมาออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลานะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะเหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
1: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
1: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้นี่แปลว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและก็น้ำแค่นั้นนะ
1: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
1: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่นั้นเอง
1: ทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได้
1: ขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
1: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
1: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
1: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
1: ตอนแรกดูข้างบนตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่องแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าทำไมชอบไปมุดอยู่ตาม
2: แอบตามหรือตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
1: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ยฮะ
2: ครับ
1: มาจากไหนครับ
2: ปลาไนเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันนึง
1: เอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีอยู่วันนึงมันเกิดผ่าเหลามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีผ่าเหลามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
1: เห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลามีฟ้าพี่รัตเต็มไปหมดเลยผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันหรือว่าอยากได้ปลาของพี่รัตเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนได้ยังไง
2: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: อุ้ย
1: หน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้อ่ะซื้อปลาเหรอครับ
0: ขอปลาค่ะมาดูว่าพี่จะเลือกปลาอย่างไร
3: อันแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปลาดุกที่ดีเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่ครับ
3: ไม่ใช่
2: ปลาคาร์ฟที่นี่ครับปลาคาร์ฟนะครับ
1: ผมก็ตกใจปลาดุกเลย
3: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้าน

0: แต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวัน
1: ใช่
0: ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิดูสิแดงมันแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
2: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
3: บ่อยๆ
2: บ่อยๆนี่ครับ
3: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
2: ค
3: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
2: ค
3: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบม
2: ัน
3: จะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได้
2: ใช่ครับ
3: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
2: ์จบเลย
3: นะจบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
2: ติดมาจาก
3: ถูกมั้ยฮะให้นำเชื้อมาได
2: ้น้ำ
3: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงไปปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกมั้ยฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแหละอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่1เรื่องที่2คือเกี่ยวกับระบบไฟ
2: นะ
3: บางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับ เขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
2: ทำยังไงดี
3: ใช่เดี๋ยวนี้ม
2: ีออกซิเจน
3: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
2: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
3: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิก่อยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
1: ก็ดูดนิ้วเลย
3: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะเราก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: มันโดนนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อ
3: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้ฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็น
2: ไ
3: หมเห็นไหมเห็นไหม
2: สปาทำสปา
3: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
2: อ๋อแล้วฮะ
3: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
2: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร
3: ่
2: ฮะ
3: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
2: คุณสมบัติความน่ารัก
3: ของปลาคาร์ฟ
2: ของปลาคาร์ฟที่คนแบบเอ้ยทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
3: ครับ
2: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
3: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
2: ครับ
3: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีสีสันหลากหลาย
2: ครับ
3: หลากหลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
2: ตอบสนอง
3: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
2: เป็นมิตร
3: กับ
2: เรา
3: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
2: ้
3: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
2: ครับ
3: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะทุกคนเล่นกับเขาได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสำหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาคมเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนไหมฮะจะมีธงเขาเรียกคุยโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
2: ตอนนี้ถึงปลาทอง
3: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆลันชูนะฮะบ่อนี้ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเคลันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาปลาทองหัวสิงในบ้านเรานะครับคือเขาจะไม่มีกระโดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่างนี้เหรอ
3: ครับลันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหลของหางมองท็อปวิวลั่นชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะ หัวหรือกระโหลก

0: เขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
1: อ๋อครับใช่
0: นะครับปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
1: ครับ
0: เห็นนะฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
1: ้
0: นะครับนี่คือปลาทองรันชูฮะเป็น king of goldfish ฮะ
1: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
0: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA original คล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
1: ค
0: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
1: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
0: ยินดีครับ
1: แล้วยังได้ความรู้จากพี่ณรัฐที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
0: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจ
1: ัง นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัฐมากนะครับ
0: ยินดีครับ
1: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
1: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
2: ไปเลย
1: ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วเหรอ
1: นี่ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่คนนี้น้องคนดีน
2: ี่
1: คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
3: ใช่ค่ะ
1: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี้ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
1: เอ้าทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
3: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของบอกว่าดีๆเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะแต่เขาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
1: หัวเป็นแผลด้วย
3: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรค่ะ
2: ตอนมันหัวแตกมาเลือดมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
3: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดงแดง
1: ช้ำเป็นรอย
3: เป็นช้ำช้ำแดงแดงมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
1: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
3: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
1: ้ขี้ขาว
3: จะขาวผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
3: ใช่
1: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวจะต้องรักษาไป
2: ใช
3: ่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
2: เย้งั้นไปเลยอย่ารอช้า
1: เป็นห้องแลบเฉพาะทางของ
3: ห้อง
1: ปลาใช
3: ่
1: มั้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์กบ
1: นี่น้องคนดีครับ
4: เรารู้จักกันแล้ว
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่อาจารย์กบอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
4: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นปลาทอง
2: ปลาไหนท้อง
4: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
1: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
4: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
1: uh-huh.
4: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชั่นก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
1: uh-huh.
4: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะ uh-huh. นี่ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
1: โหลนี้ล่ะ
4: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
3: คุณสังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามที่เขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มีจุดแดงๆเลือดออกนะคะ
4: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออกเห็นไหม
1: จุดออกตรงปาก
4: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะค
1: ะ
4: แต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
1: ก็คือเกิดการอักเสบ
4: ใช่ค่ะ
1: เชื้อ
4: แต่ว่าการ

0: เสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
1: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
2: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่สรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
1: ปริงใสอ๋อ
2: ปริงใส
1: โอเค
2: เพราะตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสม
1: อ
2: หมายถึงว่าตะขอค่ะ
1: ตะขอเกี่ยว
2: อยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนองสมองอันนี้นะคะหนองสมองเห็นไหมคะตัวมันจะเป
1: ็
2: น
1: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็นขาวๆเลยนะ
2: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
1: นี่ต้องคนดีดูดิเห็นทั้งตัวเลยเห็นคนทั้งตัวเลยเห็นไหม
2: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
3: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
2: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกปลาทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาก็จะขับเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
1: เหม
2: ือ
1: น
2: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
1: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
2: ี่
1: ย
2: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
1: ์เพื่อ
2: ตรวจร่างกายภายใน
1: อ๋อฮะอยากเห็นเอ็กซเรย์ยังหมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
2: เอ็กซเรย์แล้วเราก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะถุงลมน้องเขาเป็นยังไงเห็นจุดดำๆนี่ไหม
3: หายไปเลยอ่ะ
2: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเขาก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
1: อ๋อถุงลมอักเสบ
2: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุลนะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
1: อันนี้คือตัวท้องป่อง
2: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
1: ที่ลอยไหนท้องขึ้น
3: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
2: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
3: ่
2: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้อง
1: โอเค
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่า
1: โอเคไป
2: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
1: แล้วก็คนที่เข้ากัน
2: คนที่เข้ากันนอนน้องคนนี้ช่วยหมอ
1: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิต1ตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
1: นะฮะ
3: ทำ1ตัว
2: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับ

0: คนะ
1: นี่ดูคนนี้นี่จอด
0: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
1: ยากนิดนึง
2: เกล็ดก็จะทิ่มยาก
1: จะต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะโอเค
3: อุ้ย
1: นี
3: ่อุ้ยดีขึ้นแล้ว
0: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องปกติเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกกับรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได
1: ้มันเป็นอย่าง
0: น
1: ี้นี่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
1: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงแล้วได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
3: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้อง

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: 9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วมีตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: หลานจะมาอยู่ช่วงกลางวันปรึกษากันอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาเล่น

0: ได้น้อย
1: เออทำไม
2: เขาขับรถไปรับแน่อุ้มหลานออกจากรถปุ๊บ
3: ไปเลย
2: หายไปเลยตาหายไปเลยเขาอนุญาตแล้วให้เข้ามาในบ้านได้แล้วก็จัดการตามที่เราวางแผนไว
0: ้ห้องนี้ไหมห้องนี้ไหม
2: ห้องนี้แหละใช่เลยชัดเจนโอเคคือเป็นห้องแบบห้องเด็กเลย
3: ครับ

0: โอ้โหน่ารักเลย
1: ต้องดูรูปเจ้าของห้องอยู่เนี่ย
0: ใช่เจ้าของห้องเอาจริงแคบกว่าที่อยู่ในรูปอีกนะ
1: ใช่ครับตอนแรกในรูปไอ้หมอแบบหุ่มกว้าง
0: เออใช่
1: แต่พอมาห้องจริง
0: เนี่ยพอเวลามีรูปถ่ายมาที่เพจอย่างเงี้ยส่งเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่วางใจเพราะว่ากล้องเหมือนมันดีส่งรูปเข้ามาแล้วมันแบบโหดูกว้างมาก
1: ดูกว้างมีพื้นที่ให้เราทำงานเยอะ
0: เนี่ยพอมาดูที่จริงเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเรียกคุณหนันสาเข้ามาดูหน่อยว่าเอ้ยทำได้ยังไงบ้างเพราะทำแบบที่ทำที่คิดว่านี่อลังการเหมือนกันนะ
1: ยิ่งความกว้างไม่เท่าไหร่ที่ความสูง
0: คืออย่างนี้ออปชันนั่งคือในออปชันมันเยอะนะวันนี้คือเราอยากจะแบบว่าผมนั่งเตียงเขาเลยแบบ
1: ไม่ได้เหรอไม่ได้ดิ
0: ได้ คือเราต้องการแบบเหมือนพื้นที่เล่นเพิ่มเติมเพราะเด็กกำลังโตน้องเนี่ยขวบครึ่งแล้วอีกสักพักก็จะวิ่งแล้วนอกจากความปลอดภัยแล้วพื้นที่เล่นที่อยู่ในการดูแลของพ่อแม่
1: ผู้ปกครอง
0: อยู่ในสายตาก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้าเกิดมีที่เล่นในห้องนอนนึกน่ารักเลยนะ
1: นี่เลยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
0: ใช่
1: ในบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูแลเราไม่ต้องไปพบเจอคนมากมาย
0: ประหยัดด้วยปลอดภัยด้วยอ
1: ่
0: ะโอเคทั้งนั้นวันนี้เราจะมาทำห้องเด็กเล่นนะ
2: โอ้ยมันไม่โอ้ยกว้าง
0: เตียงก็กว้าง
2: เตียงก็เต็มที่5ฟุต
0: กว้างมีกว้างห้องเล็กนิดเดียวห้องนิดเดียวเนี่ย
2: ห้องนิดเดียวก็ทำให้
0: ผู้
2: ใช้ได้เยอะ
0: อันนี้คือเราทำอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้เราจะมีตัวหลักๆให้อีกหลังสไลเดอร
0: ์
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะทำเป็นตัวเหมือนชั้นเพิ่มเตียงไปเลย
0: อันนี้เราใช้เวลาทำนานไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องพูด
2: ครับผ
0: ม
2: งาน
0: เพราะว่ามีงานเยอะนะงานพวกงานไม้วันนี้งานไม้เป็นหลัก
2: งานไม้เป็นหลักเลยเน้นไม้ไม้ก็เป็นพวกไม้ยางพารากับไม้สน
0: ลดน้ำหนักได้
2: ลดน้ำหนักได้สบาย
0: ภายในสะดวก
2: ถูกต้อง
0: โอเค

0: มดกันตุ๊กตาและที่นอน
1: เอาว่ากลางมีคนยกซะแล้ว
2: อยู่ข้างหน้าไปเลยก็ได
3: ้ครับผม
4: ครับ
3: ครับพี่พี่ระวังแผ่นทะลุนะพี่นะ
2: ทำไงครับ
3: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแผ่นทะลุไงไม่เราต้องย้ายออกไปหมดเลยเหรอ
2: ชุดเตียงเราย้ายหมดเลยเพราะว่าใช้พื้นที่
5: เราใช้พื้นที่ทำก่อน
2: ใช้พื้นที่ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวเอากลับมาที่เดิมครบเซต

0: ให้หลานเป็นพื้นที่ของหลานเล่นจะได้โซนอยู่ในห้องได้ปลอดภัยจากไอ้อุบัติเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำไมแล้ว
1: ตกอ๋อมันตอนแรกนึกว่าจะหนักนะ
2: อ๋อเป็นอย่างงี้เฮ้ยปลอดภัย
1: นี่อ่ะแล้วทีนี้ผมรบกวนหน่อยด้านนู้นน่ะ
3: ครับ
1: สไลเดอร์แผ่นสไลเดอร์มันจะกว้างอยู่ที่53เซน
2: โอเค
1: เผื่อให้ผมนิดนึง
3: 53
1: จัดกระแพง
2: ใหม่หน่อยนะผมว่า
3: เอา53เปมครับเหลือเผื่อ
1: ปั๊กหน่อยนึงมันจะติดปั๊กเยอะขึ้นหน่อยก็มาสักหักของสไลเดอร์ค้ำอยู่อีกตัวนึง
2: ค้ำตรงไหน
1: นี่เลยยึดตรงนี
2: ้ไม่มันต้องค้ำมาถึงตรงนี้หรือเปล่า
1: ใช่
3: ตรงตำแหน่ง
2: ถ้าค้ำตรงนี้แม่งจะหักอยู่ดีอ่ะ
1: ค้ำเนี่ยติดนี่พอดี
2: เ
1: ต็มแผ่นนี่พอดี
2: เสียงลั่นเลยนะกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรคือบนนี้เกิดขึ้นได้
3: ใช่ครับ
2: นะเพราะว่าเขาไม่ใช่เด็กข้าวขวงไงเขาขึ้นแต่เพื่อนเพื่อนแต่แบบนี้กันครับกรอบได้
1: แล้วเดี๋ยวตัดเหลี่ยมบันไดบันไดมันจะประตูมันจะใกล้ประตูไปไหม
2: ใกล้เลย
1: ใกล้เราต้องตัดทำการตัดทำการตัดขึ้นมาเอาเข้ามายิ้มได้ไหมครับ
2: ผมต้องเปิดมานี้อย่างน้อยก็ต้องไม่ชนไอ้มาวันนี้อ่ะ
1: ได้
2: ไหม
1: ได้ไหมได้ครับท่านี
2: ้อ่างี้เรียบร้อยคือภาพรวมของห้องเด็กเล่นที่เราเนรมิตกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมบ้าน

0: คือเราทำอะไรอยู่พี่ตอนนี้คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เดี๋ยวก็ติดพื้นคร
0: ับ ติดพื้นโอเคก็คือเป็นทำพื้นชั้นสอง
1: ชั้นสอง
0: นะฮะชั้นลอยโอเค
2: ก็คือใช้ไม้วางในเรียงจะนำตกไป
0: ไม้เราใช้หน้าอะไรครับ
1: ห้านิ้วครึ่งครับ
2: โดยพื้นต้นเราต้องใส่ก่อนไหมคร
1: ับ ใส่ยึดกันเลยเดี๋ยวผมส่งไม้มาหน่อยแล้วกัน
0: ได้จ้ะเลือกไม้มาทำโครงสร้างครับเราเน้นย้ำกันประมาณหนึ่งเนาะว่าพยายามเลือกไม้ที่แบบว่ามันไม่มีตาไม
1: ้ตาน้อยหน่อย
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาไม้เนี่ยมันคือจุดที่มันไม่มีตัวเรื่องอะไรอะขีดเส้นแบ่งมันไว้ไอ้ตรงเนื้อไม้มันลดลงหรือตรงนี้ตรงนี้อันนี้แข็งมากแข็งจุดเดียวมือแข็งจุดเดียวซึ่งแข็งไม่ใช่ดีเพราะว่าความแข็งไม่เท่ากันไม่สม่ำเสมอ
3: ทำให้ความแข็งแรงมันก
0: ็การรับแรงมันก็ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ตามหลักเพราะฉะนั้นพยายามเลือกไม้ที่มันไม่มีตาไม้มาใช้อ่ะมาคุยเรื่องโครงสร้างหน่อย
3: ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมีเสาอะ
3: คือด้วยระยะของคานสแปนมันเนี่ยมันมีความกว้างนี่ค่อนข้าง3เมตร
0: 3เมตร
3: 2ถึง3เมตรควรจะเริ่มมีได้แล้วเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นครับอยู่ที่ตัว
0: หน้าไม้หน้าไม้คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเล่าให้ฟังก่อนหน้าไม้คือนี่ที่ผมทำนิ้วนี่นะอย่างนี้

0: หน้าไม้คือปกติเวลาที่เราทำโครงสร้างเราก็ไม่ทำโครงสร้างแบบนี้มันรับแรงไม่ได้มันแอนเลย
1: ใช่เพราะ
0: ไม้เราต้องทำยังไงน
1: ี่แนวตั้ง
0: หลักฟิสิกส์ครับการรับแรงนี่ตรงนี้จะแข็ง
1: อันนี้จะแข็งแรงกว่าฝั่ง
0: ด้านกว่าเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นก็ได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีตัวโครงสร้างอยู่ข้างใน
1: และอีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราไม่อยากได้เสาเนี่ย
0: ไม่อยากได้เสา
1: เราสามารถ modify ได้ที่ว่าให้ตัวด้านล่างเนี่ยอาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ที่เป็นทั้งแผงเนี่ยขึ้นมาคล้ายๆเหมือนตัวขาวนะ
0: แทนที่เป็นเสาอ่ะเป็นเสาเลย
2: โอเคโอเคได้ได้ได้ได
0: ้เอาล่ะก็เรียกว่าน้องๆเขาน่าจะมีความสุขกับเครื่องเล่นใหม
1: ่ครับ
0: ทั้งชั้นลอยตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเตียงมาใส่
3: เอาฟูก
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะกลายเป็นเตียงนอนที่โดนห้อมล้อมไปด้วยที่เล่น
3: สนุก
0: ขอบคุณพี่สามารถ
1: ครับ
0: มาช่วย
1: ครับผมได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วอย่าลืมฮะใครที่อยากจะให้เราไปเนรมิตมุมในบ้านหรือว่าตรงไหนก็ตามก็ส่งเรื่องเข้ามาอย่าลืมส่งภาพมุมนั้นมาด้วย before นะจะได้เห็นว่าเราจะเนรมิตยังไงได้บ้างภายใน1วันหรืออะไรกันนะโอเค
1: เราจะมาผ่าท่อกันนะครับด้านนี้กับนี้นะ

0: นตอนต่อไปครับเราจะมาขัดท่อออกแล้วก็แผลตรงท่อที่แตกครับ
1: ที่เชื่อถือกันเป็นส่วนใหญ่กล่าวถึงนางนวลทองสำลีธิดาแม่ศรีมาลากับพญาสายฟ้าฟาดเจ้าเมืองเวียงกลางบางแก้วฝันถึงเทวดามาร่ายรำแล้วจดจำเป็นท่ารำ12ท่าวันหนึ่งทรงครรภ์จากการกินเกสรดอกบัวจึงถูกเนรเทศจนเมื่อโอรสนามพระเทพสิงหรพญาสายฟ้าฟาดมอบเสิร์ธเครื่องทรงและพระขันแก่พระนัดดาแต่งตั้งให้เป็นขุนศรีศรัทธาจุดเริ่มต้นตำนานโนรา

เชื่อกันว่าโคกเมืองเก่าบริเวณวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในอดีตคือเวียงกลางบางแก้วที่นี่ตำนานครูต้นโนราถูกปลุกขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง

0: วันนี้โนราทุกสายตระกูลมาชุมนุมกันในพิธีสำคัญเททองหล่ออนุสาวรีย์สี่ครูต้นโนราบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นแหล่งกำเนิดโนราคือสถานที่ประดิษฐานรูปจำลองพญาสายฟ้าฟาดแม่ศรีมาลาพระนางนวลทองสำลีและขุนศรีศรัทธาเพื่อเป็นหลักใจเตือนให้หลังครูผู้เป็นบรรพบุรุษของโนรา
1: ขอเชิญทางพระนางธรณีนางคงคาพระนางโพศพนางมี
2: สาเหตุที่หล่อทั้ง4องค์นี้ก็เพราะว่าทางโนรานี่ไม่มีรูปเคารพของทั้ง4องค์นี้เลยครับมันก็เลยทำให้ทางบุคลากรทางโนราหรือโนราที่มานั่งคุยกันแล้วก็เลยถือโอกาสว่าวันหนึ่งเนี่ยโนราเราก็กล้าไปสู่มรดกโลกจุดนี้จะต้องเป็นจุดที่ทำให้คนทั้งโลกทราบว่าโนราเนี่ยเกิดจากที่นี่ครับ
3: วัดเขี้ยนบางแก้วเนี่ยเป็นทิ้นกับเนิร์ดข้องเมืองพัทลุงและเป็นเหลืองราวของประวัติของมโนรา
0: อนุสาวรีย์ครูต้นโนราเกิดด้วยศรัทธาชุมชน
2: เราไม่ได้ไปของงบประมาณจากทางราชการแต่เราใช้เนี่ยใครมีกล้วยหิ้วกล้วยมาใครมีมะพร้าวหิ้วมะพร้าวมาใครมีอาหารหิ้วอาหารมาส่วนทองเหลืองเนี่ยเราก็ใครมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันหาเงินแล้วก็ซื้อกันช่างเราก็ใช้คนที่เขาศรัทธาปั้นให้เราได้มีหมุดหมายในการยึดและศรัทธาเพราะนั้นการสร้าง4องค์นี้ขึ้นมาเนี่ยชัดเจนครับจะทำให้มีจุดรวมใจของโนราทุกๆคนว่าต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไหว้ครูต้นขอพรครูต้นขอความเมตตา
4: ตอนนี้ศิลปิน

0: ดาทุกคนจะมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีสิ่งที่เป็นรูปเคารพชัดเจนแล้วก็จะได้พึ่งพิงทางใจและเกิดความสุขความอบอุ่นเพราะเวลาจะมีทำกิจกรรมอะไรก็ที่นี่จะเป็นศูนย์รวมของศิลปินโนรานะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจที่หนึ่งเป็นเมืองเก่าแก่สองครูต้นโนราเกิดขึ้นนี่แล้วมีการหล่อขึ้นมาที่นี่นะครับเพื่อจะเป็นการรื้อฟื้นสร้างพลังโนราให้เข้มแข็งแล้วก็เป็นเรื่องของการความศรัทธาที่ให้คนที่ชอบโนราทุกคนต้องเป็นศิลปินพื้นบ้านชาวบ้านและคนทุกคนได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่แสดงถึงความสุขในวิถีชีวิตของชุมชนครับ
1: แม้ไม่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์หากภูมิรู้ก็สืบต่อกันมาในสายตระกูลโนราให้ตำนานเชื่อมผู้คนผูกพันชุมชนด้วยศรัทธาเดียวกัน

การอนุรักษ์อาหารไทยโดยจะสร้างให้มันเป็นอาหารที่มากกว่าเดิมโดยที่จะชูตัวของสมุนไพรไทยเป็นแรงบันดาลใจในการผลักอาหารไทยให้ก้าวสู่อีกระดับหนึ่งครับ

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยการพัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็

0: หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตันอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกางเต็นท์ตั้งห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทาน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปเป็นการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้าประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ weekday special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสามผลไม้จีไอ

0: ประจำท้องถิ่นและก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special Menu ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธารารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
1: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
2: ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special Menu ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มจากสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคนนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสื่อไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
3: นะคะตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณ

0: กี่โมงครับนกนางนวล
1: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
2: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
3: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมติว่ามีงานอย่างสมมติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
4: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
2: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
5: หนึ่งมันจะโกลประมาณ
2: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับ ที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
0: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี
6: ่
0: ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วทีนี้เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันหนอน
6: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
0: ก็ถือว่าดีกว่านะ
6: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
0: ใช่เพราะปลูกเราถึงเวลานี่มีเอมีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
6: ครับก็คือ
0: เราที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมน
6: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
0: ใช่
2: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางส่วนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศ

0: สรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเรื่องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทำนา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: สำหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้ว

0: แค่เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
1: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนรักข้าราชการน่ะก็จะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่าถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะ100กว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเค้าก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
2: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
2: มันก็ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
2: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ่
1: อืม
2: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแล้ง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
2: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไปประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
2: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
1: หมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่
2: จ้ะ
3: อย่างของพี่อรนิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือจะทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดนี่ครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
1: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
2: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกระติดใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
1: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
2: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนะนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
4: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
2: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทําแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กําลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
1: ส่วนราคาขายส่งกิโลละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้

0: พิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
1: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: ขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเขาเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้านกัน
0: เอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไป
3: ถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธารินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพัน

0: อันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะเป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
0: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
1: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
0: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาวๆ
1: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
0: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
0: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
0: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุข
0: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
0: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5 บาทค่ะอาจารย
1: ์
0: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: ที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะครูเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยครูเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของ อย่างเงี้ยค่ะอ
0: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกินครูเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัวครูเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็ครูเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสกุลัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกุลัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้
0: าง
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็ครูเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสกูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน
1: ์แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสกูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสกูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสกูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสกูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสกูลัสอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นทหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปี

0: ป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานกันเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: นี่เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ.50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้กินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำพอไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
0: เสียงเคลือนิดๆนะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร่อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: แต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาว่ายิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ
1: ่
0: ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนหนึ่งเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วก็ยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กแล้วป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำโรงเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นๆไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ภาพดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวีรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
2: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมวัฒนธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
1: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
3: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
4: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
5: ใจแม่ที่สอนละอ่อนแม่ก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้นะเจ้าเนาะคือทำได้คู่อย่างแบบว่าแย่อย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
6: า
5: ะ
6: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
7: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
1: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B Number 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความคีย์เป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงที่ธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต
0: โ
1: ปรวิเดนต์ฟันด์นะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุน DSI นะคะเป็นระยะระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
1: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบรรจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
1: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
1: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
1: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51นะคะปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร
0: ์
1: นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆ อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
1: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญ fund manager ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดู

0: นะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันเดนมินิเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
1: และหลังจากที่เราให้ความรู้เข้าไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเลือก employee choice นี
0: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธปส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
1: ับ
0: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีเบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
0: ่
1: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรอะคะ
0: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
1: ม
0: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
1: ได้
0: เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
1: มากกว่าในจ้างก็ได้
0: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราสายไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
0: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรา
1: ค่ะถือว่าออมก่อนใช
0: ้ใช่
1: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชยาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธกส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าแล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธกส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
0: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธกส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
1: ก
0: ี่
1: เปอร์เซ็นต์คะ
0: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
1: แต่ก็แล้วแต่
0: เฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธกส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
1: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธกส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองใน

0: ถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ engagement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะนะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
1: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนเราเองชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
0: ก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตะนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
1: นะคะเต็มแม็กเลย
0: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
1: 15%
0: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะคะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะคะ
1: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
0: อะไรประมาณนั้น
1: ใช้หมดเลยประมาณนั้นเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
0: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะแล้วก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้นะคะสมมุติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมุติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติว่าเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะ
1: แล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
0: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานแล้วตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
1: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
0: ใช้ดอกผลมานะคะ
1: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
0: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.ในสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
0: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาตามรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษี

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
1: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานใน30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
0: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ําที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทําให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
1: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เราเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์และก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิกอายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเรา

0: เรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง 1-10 ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญ นะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเงินชดเชยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายเรื่องบำนาญมาให้กบข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบําเหน็จบํานาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บํานาญบํานาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนเนี้ยท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินเฉยๆให้1เดือนค่ะและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
1: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ทำดี เริ่มได้จากตัวเรา

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ขับช้าเป็นเต่าอย่างนี้ทำไมไปแช่อยู่เลนขวาพี
4: ่ขับเร็วต้องชิดขวาขับช้าต้องชิดซ้ายใช่ไหมครับ
5: ก็ขวามันโล่งอ่ะใครๆเขาก็ทำกันปะทำอะไรตามใจคือไทยแท้เว้ย
4: แล้วขับช้าแบบเนี้ยถ้าหลังทำไง
5: หลังแล้วก
6: ็อ๋อนี่ที่ขับช้าแช่ขวาต่อเลยอ่ะทำไมอ่ะ
5: ไม่รู้ดิชินแล้วมั้ง
6: ก็เล่นตลอดอ่ะ
4: แล้วพี่เคยคิดป่ะว่าถ้าพี่ติดนิสัยจากเกมไปใช้ในชีวิตจริงจะเป็นไง
5: จะเป็นไงอ่ะ

0: ไปเลยหนู
1: ฉันแมว
2: ขับช้าแช่ขวาก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่หว่า
0: อะไรวะเนี่ย
3: ก็นี่ไงผลงานการขับช้าแช่ขวาของพี่อ่ะ
0: ขนาดนี้นี่เหรอวะ
4: เนี่ยพี่ชอเขารีบบีบแตรเท่าไหร่พี่ก็ไม่หลบเลยตัดสินใจแซงซ้ายดันไปเจอไอ้นี่ขับเร็วแต่มาเลนซ้ายสอยเข้าให้เนี่ยขาเบี่ยงไปดิ
0: ส่วนนี้ศพไม่ใช่นู่น
4: เนี่ยศพตะมั่นขับตามกันมาไปโรงพยาบาลไม่ทันขาดใจตายก่อน
0: ขนาดนี้เหรอวะ
3: ถ้าตอนนั้นพี่แค่ขอโทษแล้วชิดซ้ายไปอ่ะไอเรื่องพวกเนี้ยหายวับ
4: มันก็ให้เกมเหมือนที่ว่าแหละ
3: ตายก็ให้กดเริ่มใหม่แต่ชีวิตจริงอ่ะอาจไม่มีโอกาสเริ่มใหม่นะ

0: หมออ้อยครับ
1: น้องคดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak
1: รายการของเรามีทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่เราจะพาไปดูนะคะ
0: ใช่ครับและวันนี้นะฮะคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าหมออ้อยและน้องคนดีเนี่ยจะพาท่านผู้ชมมาดูอะไร
1: และมีท่าประกอบให้ดูด้วย
0: อันนี้อันนี้แน่นอนที่สุดเลยต้องมาดูปลาเพราะสารพูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
1: นี่ก็ต้องเป็นบ่อตัวเล็กแน่นอน
0: เล็กไหมตัวเล็กไหม
1: ไม่อะ
0: นี่ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ
1: ่โหอันนี้มีแต่ขาวส้มแล้วก็ดำขาวส้ม
0: โอ้ยตัวนี้สวยมากเลยนี
1: ่เออใช่ใช่ใช่
0: ไปคนดีคราวนี้แหละเราจะได้เจอผู้รู้แล้วถึงแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมหมออ้อยนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: น้องคนดี
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พี่นรัต
2: พี่นรัตครับ
0: พี่นรัตก็เป็นเจ้าของฟาร์ม
2: ใช่ครับผมเป็นเจ้าของฟาร์มปลาคาร์ฟไทยสวรรค์อินเตอร์นะครับ
1: นอกจากปลาคาร์ฟแล้วมีปลาอย่างอื่นอีกไหมคะ
2: เรามีปลาคาร์ฟกับปลาทองนะครับที่เรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ
0: อ๋ออันนี้คือจากญี่ปุ่นเลย
2: จากญี่ปุ่นหมดฮะ
0: แล้วปลาคาร์ฟที่นี่เขาแบ่งกันยังไงครับมีหลายสายพันธุ์
2: ปลาคาร์ฟเนี่ยแบ่งแยกสายพันธุ์ตามสีสันของปลานะครับ และลวดลาย คือปลาทองเนี่ยจะแบ่งแยกตามกายภาพคือหมายถึงรูปร่างปลาทองต่างกันก็ต่างชนิดกันปลาคาร์ฟรูปร่างเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกรูปร่างปลาคาร์ฟเนี่ยก็จะแบ่งแยกจากสีสันของปลาคาร์ฟเช่นขาวแดงก็เรียกชื่อหนึ่งนะครับขาวดำก็อีกชื่อหนึ่งสีเหลืองก็อีกชื่อหนึ่ง
0: โอ้แล้วมันมีประมาณกี่ตัว
2: โอ้ปลาคาร์ฟที่จริงๆของปลาคาร์ฟเนี่ยมีหลายสิบชนิดมากแต่ที่ยอดนิยมจริง
0: ยอดนิยมครับ
2: ประมาณ 10-20 ชนิดนะครับอันนี้เขาเรียกสายพันธุ์โชว่าโชว่าเนี่ยเป็นชื่อของราชวงศ์ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
0: ครับ
2: ปลาคาร์ฟที่มีสีขาวแดงดำและดำมีลักษณะเป็นปื้นเนี่ยเขาจะเรียกปลาคาร์ฟชื่อเต็มว่าโชว่าซันโชกุนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโชว่าลักษณะของเขาคือขาวแดงแล้วก็ดำปอนี้เป็นปลาขนาดจัมโบ้
0: อันนี้เป็นปลาขนาดใหญ
2: ่ครับขนาดใหญ่จัมโบ้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่80เซนขึ้นไปนะครับอาจจะ1เมตรหรือ1เกิน1เมตรขึ้นไป
0: แล้วปลาคาร์ฟนี่ใหญ่สุดนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
2: ปลาคาร์ฟใหญ่สุดที่เราพบก็1เมตร20เซน
0: 1เมตร20เซน
2: ที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะ
1: เห็นที่ดิ้นเขาปล่อยน้ำแรงมานี่มันมีความสำคัญยังไง
2: อ๋อการที่น้ำพ่นออกมาเนี่ยเกิดจากน้ำเนี่ยดึงมาจากระบบกรองของบ่อปลานะครับพอผ่านระบบกรองแล้วน้ำก็จะออกตรงนี้ทีนี้เราตั้งปั๊มให้สูงขึ้นเนี่ยเพื่อให้เกิดออกซิเจนมากขึ้นในน้ำไงฮะนะฮะเพื่อเติมออกซิเจนในอากาศให้กับปลา
0: ครับ
2: นะครับปลาคาร์ฟต้องการออกซิเจนในการดำรงชีวิตนะฮะ
0: ครับ
2: เหมือนปลาทุกชนิดแต่ปลาคาร์ฟเขาจะคอนซูมหรือดูดออกซิเจนจากใต้น้ำนะ
0: ครับ
2: มันจะไม่เหมือนปลาบางชนิดเช่นปลากัดหรือเขาจะจิบน้ำหายใจได้เองถูกไหมฮะ
0: เขาบอกว่าปลาคาร์ฟเลี้ยงยากจริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับไม่จริงปลาคาร์ฟง่ายมากครับปลาคาร์ฟอยู่ในบ่อดินธรรมชาติได้ในแปลว่ามันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายอยู่แล้วฮะเราควบคุมให้ดีเราดูแค่น้ำอุณหภูมิแสงแดดออกซิเจนอาหาร5อย่างเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะเป็นปัจจัยส่งให้ปลาสวยขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่ปลามีชีวิตคือออกซิเจนและน้ำแค่นั้นแหละ
0: ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้เนี่ยต้องรวย
2: ก็ไม่จริงฮะ
0: จริงไหมฮะ
2: ไม่จริงครับผมว่าแค่พร้อมแค่น
0: ั้นเองทั่วไปก็คือ
2: เลี้ยงได้
0: คือขอแค่มีความพร้อม
2: ใช่ครับพร้อมปลาคาร์ฟมีตั้งแต่ราคาไม่กี่พันบาทไม่กี่ร้อยบาท
0: ไม่
2: กี่สิบบาทก็มีเวลาเลี้ยงปลาคาร์ฟเนี่ยเราควรจะมีที่สักเล็กๆส่วนมากก็2คูณ2เมตรถ้าทำลึกสักเมตร50ผมว่าใส่ได้ถึง20ตัว
0: 20ตัวเลยครับ
2: ครับไม่มีปัญหาครับ
0: แล้วพอดีเพื่อนผมเขาเลี้ยงครับ
2: ครับ
0: ตอนแรกดูข้างตอนไปซื้อเนี่ยดูเชื่องเชื่องแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอ้าทำไมชอบไปมุดอยู่ตาม
2: แอบตามหรือตามอะไรใช่ไหมฮะคือการเชื่องของปลาเนี่ยปัจจัยเกิดจากหนึ่งคือปริมาณของตัวปลาด้วยถ้าปลามีปริมาณที่มากเพียงพอเขาก็จะอยู่เป็นกลุ่มพออยู่เป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะรู้สึกเขาเซฟพอเขารู้สึกเซฟเขาก็จะกล้ากินอาหารคนมากนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือคุณสมบัติของตัวปลาด้วยปลาบางชนิดมีคุณสมบัติในการเชื่องโดยตัวมันเองอยู่แล้วนะฮะมันอยู่ที่ตัวปลาด้วยแล้วก็ปริมาณที่เลี้ยงนะฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมของปลาด้วยนะครับ
0: ต้นกำเนิดปลาคาร์ฟเนี่ย
2: ครับ
0: มาจากไหนครับ
2: ปลาในเนี่ยหรือปลาคาร์ฟฟิชจริงๆมาจากประเทศจีนอันดับแรกนะแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าแฟนซีคาร์ฟที่เราเห็นมีสีสันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะมาจากเทือกเขานิกาตะเมื่อก่อนเนี่ยมีชาวนาที่เขาทำนาเนี่ยเขาเลี้ยงปลาคาร์ฟไว้บริโภคแล้วมีอยู่วันน
0: ึ
2: ง
0: กินเอาไว้กินฮะ
2: เอาไว้กินฮะมีวันนึงมันเกิดพาเรามีการเปลี่ยนสีขึ้นมาเขาก็เลยเก็บปลาที่เปลี่ยนสีพาเรามาผสมพันธุ์มาเรื่อยๆจนกลายเป็นแฟนซีคาร์ฟที่มีสีสันสวยงามในปัจจุบันนะครับ
0: ผ ผมเห็นมีลูกค้านะครับเดินเลือกปลาในฟาร์มพี่นัทเต็มไปหมดเลยผมอยากไปดูเขาเวลาเขาเลือกเขาซื้อกันอยากได้ปลาของพี่นัทเนี่ยเขาทำมันยังไงช้อนมันยังไง
2: ครับยินดีครับ
1: หน
2: ้
1: าคุ้นมากมากสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหน้าคุ้นยังเลยอ่ะ
3: เด็กคนนี้เราคุ้นนะเรารู้จักเด็กคนนี้

0: ันที่นี่ครับ
1: ครับผมก็ตกใจประดุกเหนื่อย
2: บางคนเขาก็จะติดเรื่องของลักษณะที่เขาต้องการในปลาคาร์ฟบางคนก็จะเอาไปประกวดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบางคนจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแต่ชอบแบบนี้ผมแนะนำว่าเลือกปลาที่คุณชอบเพราะคุณต้องอยู่กับมันทุกวันใช่ไหมฮะเราต้องอยู่กับมันทุกวันดังนั้นถ้าผมชอบตรงนี้เราก็ซื้อตัวนี้ไปเพราะว่าไปเลือกให้คนอื่นเลือกให้นะคุณไม่ชอบนะเลี้ยงไม่ไหวมองทุกวันเลยว่ามันไม่ดีตรงไหนจริงแต่ถ้าเราชอบปุ๊บเราจะเห็นอุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยดูสิดูสิแดงมันแดงมันลามแล้วอ่ะชอบจังเลย
1: สิ่งที่คนเลี้ยงเขาน่าจะต้องรู้ครับอย่างที่เวลาเขาเอาไปเลี้ยงแล้วปัญหาที่เขากลับมาปรึกษา
0: บ่อย
1: เนี่ยครับ
0: อันดับแรกที่เป็นอันตรายที่สุดของปลาคาร์ฟคือส่วนมากคนเลี้ยงที่ซื้อจากฟาร์มมาตรฐานอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงไปเนี่ยเขาจะมีความสุขก่อนโอ้โหเลี้ยงแล้วกินอาหารสีสันสวยงามมากมีอยู่วันหนึ่งเหมือนคุณหมอมีความสุข
1: ค
0: ุณหมอรู้สึกแหมอยากจะช้อปปิ้งเหลือเกินคุณหมออาจจะไปซื้อมาจากอะไรแปลกๆจากสถานที่แปลกๆแล้วมันมีเชื้อโรค
1: ค
0: ุณหมอมาใส่ปนนั่นแหละครับคือจบมันจะเกิดโรคบางทีเอาไม่อยู่คือรุนแรงเกินพวกไวรัสใช่แบคทีเรียบางทีการใช้แอนตี้ไบโอติกก็ไม่ได้แปลจะตอบโจทย์ได
1: ้
0: บางทีมันช้าเกินไปนะครับแต่ถ้าไวรัสคือเกมโอเวอร
1: ์
0: จบเลยคือโปรเทคคือป้องกันไว้ก่อนไม่เอาปลาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือมาปนเด็ดขาดผมไม่ได้หมายความว่าปลาอย่างเดียวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเช่นต้นไม้น้ำตัวนี้ก็สามารถที่จะสื่อ
1: ติดมาจาก
0: ถูกไหมฮะให้จะนำเชื้อมาได
1: ้น้ำ
0: ใช่บางคนเลี้ยงปลาคาร์ฟอยู่ก็ปล่อยปลาหางลูกยุงลงปลายปลาอะไรแปลกๆเนี่ยซึ่งมันมีไวรัสอยู่ในตัวถูกไหมฮะขึ้นถ่ายโรคกลับมาทีนี้อันตรายแล้วอันนี้คือเรื่องโรคเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเกี่ยวกับระบบไฟนะบางท่านเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาทันสมัยมากเรามีเครื่องสำรองไฟนะฮะที่จะพ่วงเป็นออกซิเจนให้ปลาด้วยในกรณีที่ไฟดับเขาก็จะจ่ายออโตเมติกขึ้นหรือจ่ายอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพอไฟดับทีเราก็จะกังวลแล้ว
1: ทำยังไงดี
0: ใช่เ
1: ดี๋ยวนี้มีออกซิเจน
0: ใช่ผมว่าจะมีสาเหตุหลักปัจจัยอยู่สองแค่นี้อย่างอื่นยังพอแก้ไขได
1: ้อันนี้คือสีเรียกสีอะไรครับ
0: อันนี้เป็นปลาชนิดพิเศษเขาเรียกคาราชิกอยนะฮะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่สีเหลืองประเภทเงางามเขาเรียกสีเหลืองเหมือนมัสตาร์ดคุณสมบัติพิเศษของพันธุ์นี้เนี่ยจะเติบโตค่อนข้างรวดเร็วมากแล้วใหญ่มากนะสิ่งสำคัญคือเชื่องกับคนมากนะครับผมจะทดสอบให้ดูโดยความเชื่องของมันนะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาหารในมือเลยเขาสามารถเล่นกับคนได้เลยนะครับเห็นไหมฮะเชื่องมากเล่นกับคนขนาดเราจับมันก็ได้ด้วยมือเปล่าเลยเห็นไหมฮะนะ
3: มาดูดนิ้วเลยค่ะ
0: เป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีที่นี่ที่เดียวนะฮะคุณชิคอยฟาร์มฮะเห็นนะฮะน้องก็ดีเล่นได้ลองได้ครับหนูลองได้เลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
3: มาดูดนิ้วหนูแล้วนะมันแบบยื้อยื้อย
0: เขาจะไม่มีฟันอ่ะคุณหมอให้ลองได้
3: ฮะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม
1: ตลก
0: เห็นไหมเห็นไหม
1: สปาร์ทำสปาร์
0: เฉพาะสายพันธุ์นี้ชนิดเดียวที่สามารถทำอย่างนี้ได้นะฮะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับใหญ่สุดถึง1เมตรเต็มนะฮะ
1: สุดยอดเลยพันธุ์นี้อันนี้อายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: อันนี้ไม่ถึง1ขวบ
1: คุณสมบัติความน่ารัก
0: ของปลาคาร์ฟ
1: ที่คนแบบทำไมคนเขาชอบเลี้ยงปลาคาร์ฟกัน
0: ครับ
1: น่าหลงใหลตรงไหนอะไรเงี้ยครับ
0: ผมว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเด่นกว่าปลาชนิดอื่นหลายๆอย่างอย่างแรกนะฮะคุณหมอเป็นปลาที่มีรูปร่างที่ใหญ่โต
1: ครับ
0: โดยเฉลี่ยระดับเป็นเมตรได้เนี่ยซึ่งสัตว์ปลาน้ำจืดเนี่ยไม่กี่ชนิดนะฮะที่ใหญ่เป็นเมตรได้ถูกไหมฮะข้อที่หนึ่งข้อที่2มีสีสันหลากหลาย
1: ครับ
0: หลายแปลว่าปลาคาร์ฟมีทั้งสีขาวสีทองสีแดงสีดำมีทุกสี
1: ตอบสนอง
0: มันตอบโจทย์ความชอบของคนได้หมดเลย3เป็นปลาที่มีมิตรหรือมีสันติกับคน
1: เป็นมิตรกับเรา
0: ถูกต้องไม่มีฟันไม่มีเขี้ยวเล็บกัดคนนะฮะไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กปลาคาร์ฟตัวมันเองก็อยู่ด้วยกันได
1: ้
0: ปลาคาร์ฟ1เมตรกับปลาคาร์ฟ10เซนติเมตรเลี้ยงด้วยกันได้ไม่มีปัญหา
1: ครับ
0: มนุษย์ก็เล่นได้ใครก็เล่นได้เห็นฮะทุกคนเล่นน่ะเค้าได้หมดมันคือสุขคุณสมบัติพิเศษสําหรับปลาคาร์ฟและอันสุดท้ายเลยปลาคาร์ฟทุกตัวมีลวดลายไม่ซ้ำกันเลยญี่ปุ่นนะทุกวันที่5พฤษภาคมเขาจะขึ้นธงปลาเราเคยเห็นในการ์ตูนนะฮะจะมีธงเขาเรียกโคยโนบุริไอสิ่งตรงนี้แหละมันจะเป็นสัญลักษณ์แทนว่าสันติภาพสันตินะครับของประเทศญี่ปุ่น
1: ตอนนี้ถึงปลาทอง
0: ที่นี่ก็จะมีปลาทองหลายชนิดนะครับเช่นปลาทองลิวกินปลาทองออรันดาแต่ทีนี้ที่เราจะมาดูบ่อนี้นะฮะเราจะพรีเซนต์ปลาที่ปลาทองที่ได้รับขนานนามว่าเป็น King of Goldfish นะฮะคือปลาทองที่เป็นราชันแห่งปลาทองนะเขาเรียกปลาทองลันชูที่นี่ไทยสวรรค์เป็นต้นตำรับของปลาทองชนิดนี้เอาละครับนะฮะอ่ะคุณหมอจะเห็นชัดๆลันชูนะฮะบ่อนี้ถือเป็นเกรดที่ค่อนข้างโอเคลันชูจะมีลักษณะคล้ายๆปลาไลออนเฮดหรือปลาทองหัวสิงในบ้านเรา

0: นะครับคือเขาจะไม่มีกระดงหลังนะฮะจะเห็นแต่จากข้างๆจะเห็นเลยนะ
1: จับได้อย่างนี้เหรอครับ
0: ลันชูที่สวยเนี่ยหางจะมีความกลางนะฮะกลางเพื่อใช้ดูท็อปวิวแล้วดูสวยนะฮะมีไหล่ของหางมองท็อปวิวลันชูดูท็อปวิวอย่างเดียวฮะหัวหรือกะโหลกเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสแควร์เฮดเลย
2: อ๋อครับใช่
0: นะฮะปลาบางตัวมีคุณสมบัติโดดเด่นคือเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกเขี้ยวของมันนะฮะสายญี่ปุ่นเนี่ยตัวนี้เห็นนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนมิกกี้เมาส์เลย
2: คร
0: ับ เห็นไหมฮะมีตุ่มสองตุ่มตรงจมูกเขาออกมานะครับทำให้เขาเรียกเสริมเสน่ห์ให้กับปลาทองชนิดนี
2: ้
0: นะครับนี่คือปลาทองลันชูฮะเป็น king of goldfish
2: แล้วปลาทองเนี่ยมันแตกต่างกับการเลี้ยงปลาชนิดอื่นไหมครับหรือว่าปลาคราฟอะไรเงี้ย
0: ปลาทองปลาคาร์ฟเลี้ยงแตกต่างกันไหมผมว่าปลาทองปลาคาร์ฟเนี่ย DNA ออริจินอลคล้ายๆกันเลยต้นกำเนิดของปลาทองก็มาจากปลาคาร์ฟไงฮะปลาคาร์ฟที่ผ่าเหล่าผิดปกติเช่นมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับสั้นลงครีบไม่มีหน้าตาเปลี่ยนไปก็พัฒนามาเรื่อยๆเป็นปลาทองแต่ที่ผมพูดเนี่ยคือเหตุการณ์หลายๆร้อยหรือเป็นพันปีมาแล้วออริจินอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรักษาโร
2: ค
0: ยาวิธีการเลี้ยงเทคนิคต่างๆแทบจะคล้ายคลึงกันในระดับผมต้องบอกก่อนนะในระดับสมัครเล่นนะฮะในระดับซีเรียสทุกอย่างเปลี่ยนไป
2: วันนี้ครับผมน้องคนดีก็ได้มาเดินดูปลาสวยๆงาม
0: ยินดีครับ
2: แล้วยังได้ความรู้จากพี่นรัตน
0: ์
2: ที่ความรู้มาจากประสบการณ์ล้วนๆ
0: ใช่ฮะใช่ครับประสบการณ์และการศึกษาอย่างจริงจังนะครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่รัตน์มากนะครับ
0: ยินดีครับ
2: จริงๆแล้วเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ชนิดของปลานะครับต้องมีความรู้อย่างน้อยปลากินอะไรต้องการความเอาใจใส่ต้องการความต้องการพื้นฐานอะไรบ้างถ้าพร้อมเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากครับ แต่ถ้าเราไม่รู้เลยเดินไปอยากได้เอามาเลี้ยงอันนี้ยากแน่นอนคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยังไม่หมดนะคะเรื่องของปลายังไม่หมดค่ะเรามีอีกค่ะ
2: ครับผมอยากรู้ว่าที่ไหนติดตามชมให้ดีนะครับ
1: ไปเลย
2: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้วเหรอ
2: นี
1: ่
2: ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำที่จะพามาดูไง
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับนี่คนนี้น้องคนดีนี่คุณหมอส้มโอหมอส้มโอเนี่ยเป็นคุณหมอประจำหน่วยสัตว์น้ำ
3: ใช่ค่ะ
2: ของโรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอก็จะดูแลเกี่ยวกับพวกปลาดูแลอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาสวยงามที่เอามารักษาค่ะแล้วก็จะมีพวกปลาเหล่านี้ค่ะที่อยู่นี่ก็คือเป็นเพื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทย์ค่ะ
2: อ้าวทำไมตัวนี้นอนหงายท้องล่ะ
3: เป็นปลาคาร์ฟค่ะอันนี้ก็คือเป็นปลาเคสที่ป่วยอะค่ะเจ้าของมองดีๆเขาก็แบบนอนตะแคงอยู่ก้นบ่อค่ะอยู่ดีๆก็เป็นเลยก็เลยต้องเอามารักษาค่ะนี่ค่ะเอามาตกใจนะนี่ปลาแรดค่ะ
2: หัวเป็นแผลด้วย
3: ใช่เพราะเขามาด้วยอาการหัวเป็นแผลค่ะเขาบอกว่ามันกระโดดแล้วแบบหัวชนตู้ชนฝาตู้ก็เลยเป็นแผลถลอกก็เลยตัดไอ้ส่วนที่ถลอกออกไปอะค่ะแล้วก็ทำแผลให้เขาแล้วก็พวกให้ยาพวกยาฆ่าเชื้ออะไรค่ะ
1: ตอนมันหัวแตกมาแล้วมันออกเหมือนสัตว์อื่นไหมคะ
3: ของตัวนี้ก็คือเขาจะไม่ได้เลือดออกแบบเป็นเห็นเป็นเลือดแบบไหลอะไรเงี้ยค่ะเป็นอาจจะเป็นแดง
2: ๆช้ำเป็นรอย
3: เป็นช้ำๆแดงๆมีปลาหมอสีค่ะเขามาด้วยอาการเขาเจ้าของบอกเขามีขี้ขาวอะค่ะ
2: คือปกติขี้ต้องสีดำอะฮะ
3: ใช่เป็นขี้เป็นตามสีอาหารที่เขาทานนะคะแต่ก็คืออันนี
2: ้ขี้ขาว
3: จะขาวผิดปกติ
2: ส่วนใหญ่แล้วขี้ขาวก็แสดงว่าจะต้องมีกระบวนการย่อยหรืออะไรที่ผิดปกติไป
3: ใช่
2: ก็เลยจะต้องเอาขี้มาตรวจนี่พอตรวจขี้ปุ๊บก็เจอความผิดปกติมีพยาธิมีโปรโตซัวก็ต้องรักษาไป
3: ใช่ค่ะท่านน้องคนดีอยากรู้นะคะว่าวิธีการตรวจรักษาเนี่ยทำยังไงบ้างเดี๋ยวจะไปดูการทางด้านนู้นเลยนะคะ
1: เย้งั้นไปเลยอย่ารอช
2: ้าเฉพาะทางของ
3: ของ
2: ปลาใช
3: ่
2: มั้ยฮะสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะอาจารย์กบ
2: นี่น้องคนดีครับ
4: เรารู้จักกันแล้ว
5: สวัสดีค่ะ
2: นี่อาจารย์กบแล้วอาจารย์กบดูอะไรอยู่เอ่ย
4: วันนี้เรามีเคสปลามาค่ะเป็นตาทอง
1: ปลาไหนท้อง
4: ใช่แล้วเนื่องจากว่าอันตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันเห็นไหมคะอันนี้เนี่ย
2: อันนี้เอาหัวลงเนาะ
4: อันนี้หัวจุ่มลงส่วนอันนี้หงายท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าทิศทางของการหงายท้องเนี่ยเขาเป็นแบบไหน
2: uh-huh.
4: เพื่อที่เขาเรียกว่าการตรวจรักษาเบื้องต้นเนี่ยเขาจะตรวจไฟอินสเปคชันก็คือดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะ
2: oh,
4: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะค่อยมาดูระยะใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือดูละการทรงตัวเสียสมดุลแน่นอน
2: โหลนี้ล่ะ
4: อันนี้เนี่ยเป็นปลาคาร์ฟค่ะ
3: สังเกตดูนะคะก็คือตามปากตามตัวตามครีบเขาเนี่ยเริ่มจะเปื่อยๆแล้วแล้วก็จะเขาจะมีแบบเป็นจุดสีแดงจุดแดงๆตามตัวนะคะจุดเลือดออกอย่างตัวนี้เนี่ยตรงแถวหางเนี่ยใช่เริ่มบวมแล้วเกล็ดเริ่มพองใช่แล้วก็มี จุดแดงๆเลือดออกนะคะ
4: สังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นลักษณะสีเป็นลักษณะจุดเลือดออก
2: เห็นไหมจุดออกตรงปาก
4: แดงๆซึ่งโรคที่เกิดขึ้นมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันนะคะแต่สีแดงๆส่วนใหญ่แล้วก็คือมันน่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรีย
2: ก็คือเกิดการอักเสบ
4: ใช่ค่ะ
2: ติดเชื้อ
4: แต่ว่าการอักเสบเนี่ยมันจะเกิดเนื่องจากสาเหตุอะไรมันก็มีหลายแบบอะค่ะ
2: ก็ต้องลองตรวจรักษาอีกทีนึงเอามาตรวจอีกทีนึงนะครับ
4: ปลาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเมื่อปลาเนี่ยเป็นประการด่านแรกสำคัญสำหรับการที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคเข้าสู่ตัวปลาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เวลาที่พยาธิภายนอกอะค่ะเข้ามาอยู่ที่ตัวปลาเนี่ยพยาธิภายนอกก็จะไปเกาะอยู่ที่ตัวเมือกปลาด้วยแล้วเวลาที่ปลาที่เขาติดพยาธิภายนอกเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะขับเลือดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะพยาธิภายนอกที่เราขูดตรวจเมื่อกี้เนี่ยค่ะสรุปว่าเราจะเจอพยาธิที่เป็นปริงใส
2: ปริงใสอ๋อ
4: ปริงใส
2: โอเค
4: เพราะว่าตัวมันจะใสๆอะค่ะแล้วก็เขาจะมีสมอหมายถึงว่าตะขอค่ะ
2: ตะขอเกี่ยว
4: เกี่ยวอยู่ที่ตัวปลาแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นพยาธิภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็จะเป็นเรื่องของพยาธิหนอนสมออันนี้นะคะหนอนสมอเห็นไหมคะตัวมันจะเป็น
2: อ๋อนี่เป็นตัวเอ็นขาวๆเลย
4: ใช่ค่ะมันจะเป็นตัวเส้นๆสีขาวๆเลย
2: นี่คนดีเรื่องดิเห็นทั้งตัวเลยเนี่ยคนทั้งตัวเลยเห็นปะ
4: จริงๆแล้วพยาธิภายนอกตัวนี้ค่ะเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องส่องด้วยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอสโคปส่องก็ได้อะค่ะ
1: แล้วมันเป็นอันตรายต่อปลามากแค่ไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นพยาธิภายนอกตัวไหนก็ตามทีเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับน้องปลา มันเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเกาะตัวปลาเนี่ยน้องปลาเมือกออกมามากทีนี้พอเขาขับเมือกมามากเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเนี่ยระคายเคืองแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเอาตัวถูข้างขอบบ่อเพราะเขาคันอาจจะทำให้ติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาพยาธิภายนอกเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็การวินิจฉัยเรื่องของพยาธิภายนอกเป็นขั้นตอนแรกสำหรับการวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำด้วยอะค่ะน้องปลาทองนะคะก็หลังจากที่เราตรวจร่างกายโดยการขูดตรวจเมื่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะผลก็ปรากฏว่าน้องเขาก็เป็นปริงใสเหมือนกันค่ะ
2: เหมือน
4: กับน้องปลาคาร์ฟเลยค่ะทั้งที่มาจากคนละที
2: ่แสดงว่ามันเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากสิครับปริงใสเน
4: ี่
2: ย
4: มันเป็นโรคที่พบได้บ่อยในปลาค่ะทีนี้ก็พอเราตรวจร่างกายภายนอกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะพาน้องเขาไปเอ็กซเรย
2: ์เพื่อ
4: ตรวจร่างกายภายใน
2: อยากเห็นเอ็กซเรย์ยังหมออยากเห็นเอ็กซเรย์แล้วเป็นยังไงบ้าง
4: ก็มาดูฟิล์มกันเนาะนี่คือน้องหัวทิ่มนะคะปลาของน้องคนนี้ที่น้องคนนี้หิ้วมาใช่มั้ยคะนี่เห็นมั้ยคะถุงลมน้องเค้าเป็นยังไงเห็นจุดดําๆนี่มั้ย
1: หายไปเลย
4: มันมีอันเบลเลอร์อยู่ถุงเดียวแต่ปกติแล้วเนี่ยในปลาคาร์ปปลาทองเนี่ยจะมีถุงลม2ถุงดังนั้นเค้าก็เลยเป็นน้องหัวทิ่มเพราะว่าเค้าไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้ที่ขอบของถุงลมตรงเนี้ยค่ะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเรียบสักเท่าไหร่อาจจะมีผลเรื่องของการติดเชื้อหรืออักเสบของถุงลมได้เหมือนกัน
2: อ๋อถุงลมอักเสบ
4: เข้าใจว่าถุงลมเนี่ยมันอาจจะฝ่อไปอีกอันนึงอะค่ะปกติแล้วโดยสภาพเนี่ยถุงลมมันจะต่อกัน2ถุงแบบนี้อะค่ะแล้วมันจะมีท่อตรงกลางที่เขาเรียกว่านิวมาติกดักอะค่ะซึ่งเป็นท่อที่ต่อระหว่างหลอดอาหารกับถุงลมที่อยู่ตรงกลางในการที่จะปรับระดับสมดุล นะคะมันอาจจะเป็นปัญหาว่าท่อมันอุดตันทำให้อีกอันนึงปล่อยลมมารีบเล็กเหลืออยู่อันเดียวเนี้ยค่ะซึ่งโดยโพซิชันของปลาทองมักจะเป็นเรื่องของถุงลมอักเสบค่อนข้างบ่อย
2: อันนี้คือตัวท้องป่อง
4: อันนี้คือตัวท้องป่องนะคะ
2: ที่ลอยไหลท้องขึ้น
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน
4: อันนี้เป็นเหมือนกันเลยแต่เห็นไหมหนูยังเหลืออยู
1: ่
4: ยังเห็นอยู่นิดเดียวแสดงว่าถุงลมอันนี้ยังมีอยู่อะค่ะตอนนี้น้องเขาหงายท้องแล้วก็เขาท้องป่องอยู่เหนือน้ำใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยการระบายลมออกจากท้องเขาเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาอยู่เหนือน้ำนานๆเนี่ยมันจะทำให้เมือกที่ปกคลุมตัวเขาแห้งไปแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อของแบคทีเรียตามมาได้ดังนั้นสิ่งที่หมอจะช่วยได้ในวันนี้ของน้องท้องป่องและหัวทิ่มก็คือการเจาะระบายลมออกมาจากในท้องถ้างั้นเดี๋ยวเราพาน้องเขาไปเข้าห้องตรวจรักษากันเลยดีกว่าค
2: ่
4: ะ
2: โอเคไป
4: ก่อนที่เราจะรักษาน้องเขานะคะเราก็ต้องวางยาสลบให้น้องเขานิ่งแล้วก็ซึมๆนิดนึงก่อนเนาะเวลาที่เราจะเจาะลมออกจากท้องเขาน้องเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวด
2: แล้วก
4: ็
5: คนที่เข้ากัน
4: คนที่เข้ากันก่อนน้องคนนี้ช่วยหมอ
5: เดี๋ยวเราจะเจาะออกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการให้ยาด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยหมอจะสาธิตหนึ่งตัวแล้วก็ให้คุณหมออ้อย
5: นะฮะ
1: ทำหนึ่งตัว
4: คุณหมอส้มจะช่วยฉีดยาปฏิชีวนะให้กับน้องปลาลดภาวะรักษาภาวะเรื่องของการที่ถุงลมอักเสบด้วยอะค่ะ
5: ครับ
4: โอเคนะ
5: เดี๋ยวดูคนนี้มีจ่อ
6: แข็งเวลาทิ่มเราต้องเปิดติดใต้เกล็ดแล้วแทงนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราแทงบริเวณที่เกล็ดเลยมันก็จะ
5: ยากนิดนึง
6: ทิ่มเกล็ดก็จะทิ่มยาก
5: ก็ต้องสอดเข้าไปใต้เกล็ดเราสังเกตว่าข้างไหนมันลอยแสดงว่าฝั่งนั้นเนี่ยน่าจะมีลมที่อยู่ตรงนั้นเยอะเราก็จะเจาะผ่านเกล็ดเข้าไปนะครับโดยการค่อยๆช้อนเอาขึ้นมานะครับน้องคนนี้ช่วยประคองใช่ไหมโอเคประคองไว้นะประคองไว้นะโอเค
1: อุ้ย
5: นี
1: ่อุ้ยดีขึ้นแล้ว
4: โดยปกติแล้วเนี่ยเคสปลาที่เป็นหงายท้องปกติเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าของเขาจะรอให้ลักษณะที่ว่าหงายท้องแล้วตะแคงเรียบร้อยแล้วถึงจะพามาหาหมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเราทำได้แค่ช่วยพยุงอาการก็คือเจาะระบายลมออกแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนเท่านั้นถ้าทางที่ดีที่สุดเนี่ยเราควรมาป้องกันดีกว่ารักษาแล้วก็ในปลาทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะเห็นว่าเขาเนี่ยชอบขอทานอาหารตลอดเวลาเราควรจะให้อาหารน้องเขาเป็นเวลาแล้วก็ตามปริมาณน้ำหนักตัวกับไซส์เขาเพราะว่าถ้าเกิดเราให้อาหารตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อาหารเนี่ยจากถุงหลอดอาหารเนี่ยไปอุดตันที่ท่อนิวมาติกดักรูท่อที่อยู่ระหว่างถุงลมได
5: ้เป็นอย่าง
4: น
5: ี้นี่เอง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้น้องปลาเขาเสียสมดุลในระยะเวลาต่อมาแล้วก็เกิดถุงลมอักเสบได
5: ้แม่วันนี้นะครับก็ได้ความรู้มากมายตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมที่เราไปดูปลาสวยงามนะครับและตอนบ่ายที่เรามาดูกันอีกปลาป่วยเป็นยังไงได้เห็นของจริงละได้เห็นการรักษาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกบนะครับแล้วก็คุณหมอซับโอมากนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมหน่วยสัตว์น้ำใช่ไหมครับ
1: แม้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะแต่ความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่หนูจะพาไปดูนั้นยังไม่หมดลงค่ะ
5: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี

0: ันที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินของทองอีกล่ะ
2: นั่นสิทำไมถึงเป็นแบบนี
1: ้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

รามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใต้

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวค่ะพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้น
3: เดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ
2: นี่แหละค่ะจับไหมคะน้อง
4: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลได้ค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดา

0: ระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุธามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตัมอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกลางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทานน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ำหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ำไปเคยเห็นน้ำที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ำหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
0: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
1: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปหรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
0: และตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อ

0: เมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหารแกสโตรโนมีทัวริซึมนะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันดัดประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
1: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
2: ครับขอเรียนเชิญทุกท่านครับ
0: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มต่อสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสระอัก

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคันนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสือไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย3โมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
1: นะคะตอนไทยหล่อตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
2: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
1: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
0: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
3: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานอย่างสมมุติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
0: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับ ใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
5: หนึ่งมันจะโกลประมาณ
0: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
6: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี่ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วทีนี้เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันหนอน
7: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
6: ก็ถือว่าดีกว่านะ
7: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
6: ใช่เพราะปลูกเราถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
7: ครับก็คือ
6: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
7: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
6: ใช่
0: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางสวนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศผู

0: ัดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเปลื้องกลางวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทํานา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสําหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะ

0: เพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
0: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
0: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
0: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
0: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
0: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
0: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
2: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
2: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
0: มันจะได้ทั้งปีไงออกได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการน่ะเขาจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนเขาก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงไม่รู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
0: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทำป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากไหมคะแตกต่าง
0: มันก็ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะ
0: จ้ะ
1: อ๋อต้องให้เขาโล่ง
0: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
0: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแรง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
0: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
0: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อย
1: ๆหมุนเวียนไป
0: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
0: เหมือนกับมันที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
0: จ้ะ
4: อย่างของพี่อรนิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือแกทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นไหมคะเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
2: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
0: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกระติ๊ดใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
2: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
0: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่า ฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
5: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
0: ไส้เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
2: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
6: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผม

0: ก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธารินีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
0: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
0: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
1: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค
0: ่
1: ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
0: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
1: เพชร
0: จริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
0: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องมีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปยาว
0: ๆผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุข
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูกอาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ีโอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเรา

0: ล้วก็มาแปรรูปเป็น
1: ของ ทอดอย่
0: างเงี้ยค่ะอ
1: ย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
0: ใช่
1: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
0: ใช่
1: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
0: ค
1: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
0: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะในไทยสักุรัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสักุรัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจะ193คนใช่ไหมคะเมนู

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน์
1: แล้วก็เคยมีสปท.อะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี้ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยสคูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสคูลัสอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้ใหญ่ตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ.50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ60.
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่น ดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะ เพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอา

0: มายำ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงๆจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำพอไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดี
1: แล้ว
0: น
1: ี่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวัน
1: ค่ะ
0: ทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเพราะอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริง
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทําอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สําคัญที่สุด5บาทขอโทษทําได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกําไรอาจจะเสมอทุนหรือกําไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกําลังจะบอกว่าขาดทุนคือกําไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไง
0: เสื่อนิดๆ นะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เคลือไปหน่อยๆค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
0: ่
1: อย
0: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: ูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาว่ายิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด
2: ็
1: กๆค
2: ่
1: ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบนะคะว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนนึงเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กและป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนนึงที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: ิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อน
1: สวัสดีครับกับผมว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ขนอยทองนะครับปัจจุบันเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกก็วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8คนนะครับซึ่งจะทำการผลิตพืชแล้วก็ด้านประมงแล้วก็ด้านปศุสัตว์โดยทั้งหมดเนี่ยเราไม่ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครับหลักคุณธรรมของเราในการขับเคลื่อนองค์กรในกลุ่มเราเนี่ยหนึ่งเองนะครับเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันมีความเชื่อใจกันนะครับว่าสิ่งที่เราข้อกำหนดของเราเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีในการผลิตเราเองก็ต้องไม่ใช้อย่างนั้นจริง
0: ๆวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกทำเกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งเกษตรกรรมทางด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นพื้นฐานโดยการใช้หลักคุณธรรมนั้นต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรกรรม
1: ปัญหาที่มีแล้วก็เกิดขึ้นในองค์กรก็คือว่าคนในองค์กรหรือในกลุ่มเนี่ยเรามีช่วงอายุที่ต่างกันการที่ผมจะทำพืชหรือทำเกษตรกรรมที่ไม่ใช้สารเคมีก็จะมีสมาชิกก็อาจจะตอบว่ามันทำไม่ได้หรอกแต่เราทำได้ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเลยนะครับผมให้กินใบหูเสือนะครับทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันทำได้ถามว่าเพราะทำไมล่ะครับเพราะเรานำความมีเหตุมีผลที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้มาดูซิว่าใบหูเสือมีความสำคัญอย่างไรนะครับอย่างเช่นไก่จะเซนซิทีฟเรื่องโรคหวัดใบหูเสือมีสรรพคุณต้านโรคหวัดเราเลยเด็ดใบหูเสือให้ไก่กินทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไก่ไข่ไก่ที่ออกมาก็มีคุณภาพดีไก่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็

0: ก็ไม่มีการเสียชีวิตด้วยโรครวมทั้งผลิตผลคือไข่ไก่ที่ได้ออกมาเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนจากยาปฏิชีวนะด้วยครับ
1: วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษตำบลสวนพริกมีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่สามารถทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งสารเคมีรวมทั้งการทำเกษตรกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทำให้ชุมชนได้มีรายได้จากการทำเกษตรทางตรงและทางอ้อม
0: ในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านสินค้าเกษตรเนี่ยเราก็มีการเพิ่มมูลค่าได้หลายด้านนะครับ1เราขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปกติต้องใช้ถั่วงอกเราไม่ใช้ถั่วงอกเราใช้หน่อไม้เนี่ยนะครับหน่อไม้ต้มแทนถั่วงอกเพราะอะไรล่ะครับเพราะเรามีหน่อไม้เราก็ใช้หน่อไม้มาเป็นส่วนผสมนะครับหรืออีก1ตัวอย่างก็คือทองม้วนโบราณที่เราทําอยู่เราก็ทํามาจากไข่ไก่นะครับที่เราเลี้ยงเองนะครับเอามาทําเป็นทองม้วนโบราณผลสำเร็จและความภาคภูมิใจของกลุ่มเนี่ยก็คือว่าเราทำเป็นต้นแบบนะครับคนมาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือในส่วนของชุมชนนะครับก็นำสิ่งต่างๆที่มาเรียนรู้ที่นี่นะครับได้ไปประกอบอาชีพสร้างอาชีพรายได้กับตนเองครับความตั้งใจในการที่จะทำต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือว่าอยากให้ชุมชนเข้มแข็งด้วยการมีรายได้จากการทำเกษตรกรรมโดยไม่พึ่งพาสารเคมีและก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้ทำการเกษตรครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้ไว้ก็คือมี3ห่วง2เงื่อนไขขึ้น1ความพอประมาณ2ความมีเหตุมีผล3ภูมิคุ้มกันและยิ่งการทำเกษตรกรรมด้วยแล้วเราต้องคำนึงถึงการทำเกษตรกรรมที่ปลอดภัยเราปลอดภัยผู้บริโภคก็ปลอดภัยนะครับ
1: ชุมชนตำบลสวนพริกเป็นชุมชนที่มีความสุขซึ่งต้องทำให้คนในชุมชนมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอาชีพโดยการเพิ่มมูลค่าของการทำเกษตรกรรมเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเกิดท่องเที่ยวเกิดขึ้นคนในชุมชนจะมีรายได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการทำเกษตรกรรมก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเพราะอะไรมันถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
4: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
4: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
4: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
4: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันเราเก็บตัวที่นี่
1: ก็อยู่ที่นี่เลย
4: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบ

0: ตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ยังไง
1: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
0: 2535
1: 2535
0: ผมยังไม่เกิดเลย
1: ก็30ปีนะครับ
0: 30ปี
1: ครบ30ปี
0: พอดีโหแต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
1: ครับ
0: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
1: อุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
0: ดูการ์ตูนครับ
1: จากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
0: เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบบ
1: พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
1: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
0: โ
1: อ้ครับเบสบอลนะ
0: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
1: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
0: ครับ
1: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
0: ครับ
1: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม
1: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: จะเป็นการซ้อมแบตติ้งคือตีอย่างเดียว
0: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
1: ทั่วไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
0: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
2: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ไฟบอลครับเราพยายามรับไฟบอลก่
0: อ
1: นไฟบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับไฟบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได้
1: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นหลับยางมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสเนี่ยเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮมต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถูกม
1: ั้ยก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
1: เหตุการณ์จริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งก็เป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอบจะยาวนานไหม

0: ็แล้วแต
1: ่
0: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
1: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: ยังโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
1: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีไทเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือเสมอกัน9อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วเราต้องทำไงครับ
1: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
1: จนกว่าชนะครับ
0: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกคว้าง
0: คว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
0: อ่าโอเคครับ
2: อันดับแรกจะต้องจับบอลจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
0: ตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับโป่งกับของด้านล่าง
0: อ๋อโอเคคร
2: ับชี้จะปล่อย
0: อันนี้คือ
2: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีนะครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟคร
2: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ทำไมถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: มาการนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งเข้าและก
0: ็
2: ออกแต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ทำครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
0: น
2: ิ้
0: วโป้ง
2: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนจากข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที ่การที่คว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข
0: ้
2: างในแล้วก็
0: ปล่อยอ๋อมันจะเป็นแบบ
2: ปึ๊ชแล้วป้าลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
0: แคชบอล
2: เป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับโอเคครับที่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
0: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกบอลข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
0: ันแล้ว
2: ดีครับดีครับ
0: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยวอันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
0: ใช่ป่ะ
2: ลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
0: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปิน
0: ม
2: ันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
0: ผมขอลอง
2: นี่ครับเทปปึ๊บแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลี้ยวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบ คิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
1: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือทีมชาติเขาให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อ๋ออันนี้เป็นไม้เลย
1: อันนี้เป็นไม
0: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปกติ
1: 890
0: ก็ยังไม่ถึงโล
1: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือ ผมนะ
0: อย่างเวลา
1: จะชิดกัน
0: เลยเราต้องอยู
1: ่มันจะมีจุดหมุน
0: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนทายไม้หรือว่าจริงๆเดี๋ยวขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับเพราะว่าลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: จับเลย
1: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยเราต้องกด
1: แล้วกำ
0: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนดีกว่า
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตร์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหยียบเนี่ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนสวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: Nej, det var ham.
1: Hej, tak. และระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสเตปเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่และคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัว

0: เล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกิจจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
1: ทำจนช่วงน่าจะ20ปี
0: 20ปี
1: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันเอ้ยที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาทำ
0: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
0: 24
2: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
0: ทั้งโค้ชหลับครับเริ่ม
3: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ
0: ครับ
3: ปี39นะครับ
0: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยเป็น
3: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนเป็นโค้ชทีมชาติปี45
0: ครับ
3: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนแล้วจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
0: จนถึงตอนนี้
3: จนถึงปัจจุบันครับ
0: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
1: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามอย่างนี้ไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีก็โดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลองหกนะครับสมัยก่อนเนี่ย
0: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
1: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทำ
0: นะซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
1: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
0: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
1: 30ปีแล้ว
0: 30ปี
1: ครับ
0: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
0: ม
1: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
0: ่
1: เข้าไปตีเป็นไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
0: คือเรา
1: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
2: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
0: ครับ
2: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร
3: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยในการวางแผน
1: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
0: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันเนี้ยให้ดีที่สุด
1: ใช่
0: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
1: ใช่
0: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
1: ครับครับ
0: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
2: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุ๊ใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
0: ครับ
3: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามการไป
1: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
0: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมออกมาใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาร์โค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
0: ้
1: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
0: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆเข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
3: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
0: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลด้วย
3: มีครับ
4: ไม่เป็นเลย
3: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาเจ้าเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเราที่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
2: เร็วขึ้น
3: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
0: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
3: ก็
2: ส่วนหนึ่ง
3: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟต์บอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
0: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
1: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
0: ับ
1: กีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้แล้วนั่นก็คือทางเป็นแพทย์ทาง
3: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
0: คำถามสุดท้ายครับโค้ชเกตอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชเกตแบบรักมากที่สุด
1: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะใน4เกมได
0: ้ครับ
1: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
2: น้องๆที่อยู่สุพรรณนี่ที่ผมคุยนะ
0: ครับ
2: เขาอยากติดธง
0: เป็นทีมชาติ
3: ใช่ครับ
2: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
3: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
1: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับดังนั้นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วมันเป็นบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
0: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้ได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

ำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะ

0: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงทีมธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
2: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 Employee Choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีให้ความรู
0: ้
2: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพื่อจะให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
2: ใช่ไหมคะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
2: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบรรจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
2: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
2: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันมีช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
2: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51นะคะปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร
0: ์
2: นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ประกอบกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
2: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
2: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
2: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญฟันเมนเจอร์ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ยมีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันเมนเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้น
0: เ
2: มื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเล
2: ือ
0: ก employee choice น
2: ี้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธกส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
2: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีเบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่มีกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสดแล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ

0: จะสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงเสน่ห์หรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ย

0: อาชีพคืออะไรอะคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างนี้ตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
0: ได
1: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้ว
0: ให้
1: เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะ
0: คะ
1: ส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
0: ถือว่าออมก่อนใช้
1: ใช่
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะเพราะเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชยาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธ.ก.ส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธ.ก.ส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
1: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหุ้นสามัญธ.ก.ส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
0: ก
1: ี
0: ่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
0: แต่ก็แล้วแต่ป
1: ีเฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธ.ก.ส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
0: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธ.ก.ส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของNPSนะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธ.ก.ส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้กันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธ.ก.ส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินเนี่ยนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตะนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
0: นะคะเต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ

0: 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
1: 15%
0: อ่าฮะ RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
1: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
0: มีอะไรประมาณนั้น
1: ใช้หมดเลย
0: ประมาณน
1: ั้นเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
0: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันเนี้ยมันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะแล้วก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้น ก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้นะคะสมมุติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมุติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติว่าเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆนะคะ
1: แล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
0: นี่ก็คือผลตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานละ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
1: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
0: อะไรทำนองนี้นะคะ
1: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
0: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้วนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เงิน LTF กับ RMFอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ได้เหมือนกันสร้างความสุขให้กับตัวเองมีหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่าเอ๊ะเห็นทางด้านธกส.เนี่ยสวัสดิการดีมากเลยแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่ธกส.นะคะหรือว่าไปอยู่องค์กรที่ไม่ได้มีสวัสดิการอะไรให้ดีแบบนี้ไม่มี Provident Fund ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึงยังไงดีคะ
0: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเอ๊ะเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
1: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโหยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานใน30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
0: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสารภาพไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
1: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานใน

0: กส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้านนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีค่ะตัดจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์และก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมาชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิกอายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1ถึง10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้ เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญ นะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเงินชดเชยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายเรื่องบำนาญมาให้กบข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะ เป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบําเหน็จบํานาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บํานาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5 ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนเนี้ยท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองนะคะแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าเฉยๆก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินชดเชยให้1เดือนและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการรองรับมีความสุขในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆแต่เพียงแต่ว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังคะสำหรับการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่สมบูรณ์แบบเลยค่ะ
0: เพราะออมก่อนรวยกว่าเสมอนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มีนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีให้กับเราที่จะสามารถต่อยอดเรื่องความมั่งคั่งได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับเราก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยไปต่อยอดในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรสักอย่างแก่คุณผู้ดูนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายที่อยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: อาจารย์ครับในช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
2: ครับ
1: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย์
2: ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
1: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
2: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
1: ี
2: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
1: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
2: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นเน้นความฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
1: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
2: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
1: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
2: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งาน นะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
2: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งเครื่องมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกแล้วเวลาท่านออกกำลังกายเนี่ยท่านจะแค่เดินเฉยๆ
2: ครับ
0: บนลู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มีเป้าหมายว่าเฮ้ยฉันเดินเฉย
2: ๆ
0: ก็อาจจะไม่ต้องใช้มอเตอร์ที่แบบโหปรับได้เร็วมากอย่างนี้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
0: ถามเบื้องต้นก่อนเลยครับอาจารย์ว่าไอ้ลู่วิ่งเนี่ยถ้าตัวแบบถูกๆที่พอใช้ได้ที่อาจารย์เคยเห็นมาเนี่ยประมาณกี่บาทครับ
2: ก็หลักพันครับประมาณพันกว่าบาทถึง 2,000 บาทเนี่ยก็เป็นราคาเริ่มต้นของลู่วิ่งที่ใช้งานในบ้านแล้วครับ
0: ซึ่งถือว่ามาตรฐานก็โอเคด้วย
2: ก็เรียกได้ว่าพอที่จะใช้งานในการออกกำลังกายในบ้านได้ครับ
0: อ๋ออ่ะแล้วถ้าแบบหลุดโลกไปเลย
2: โอ้หลักแสนก็มีครับ
0: ทำด้วยทองเหรอครับหรือว่าไงครับ
2: โอ้ฟังก์ชันเยอะมากครับทั้งเรื่องของการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับทั้งการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากครับในตัวฟังก์ชันแล้วก็การปรับความเร็วการปรับความชันของลู่วิ่งเนี่ยก็จะทำได้ค่อนข้างเยอะครับนะครับลู่วิ่งส่วนใหญ่ที่เป็นลู่วิ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็จะสามารถปรับความชันของลู่วิ่งให้มันมีความชันขึ้นมาได้
0: ตัวนี้ทำได้ไหมครับ
2: ตัวนี้ทำได้เหมือนกันครับ
0: แล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
2: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ
2: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้น

0: ขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
1: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
0: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
1: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
0: อันนี้ก็
1: ย
0: ัง
1: ไม่แน่ใจ
0: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
1: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
0: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
1: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบทางไหนโซนจตุจักรเหรออยู่โซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
0: อ่ะอย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
1: ถ้าสมมุติผมอายุ40ก็ประมาณ
0: 180ครับลบง่ายๆเลยหัวใจจะสามารถทำงานได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับใน1นาทีหัวใจเต้นได้ประมาณ180ครั้งต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
1: ครับ
0: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
0: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
1: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
1: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
0: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60% ถึง 70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120ถึง140ครั้งต่อนาที
1: โซน3ครับ
0: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70ถึง 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็140ถึง160
1: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
0: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ90ถึง 100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
1: สปรินต์
0: 100 เมตรใช่ใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
1: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
0: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ60ถึง70เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดโซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
1: ขึ้น
0: ใช่
1: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
0: ครับผม
1: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
0: ครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
0: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ราคาไม่แพงมากนะครับเออทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอสสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรอย่างนี
1: ้
0: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
1: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเบาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับด
0: ูเวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
1: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
0: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: ปั่นแล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร่
1: แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ
1: อ
0: ัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได
1: ้
0: เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพี่เอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆอ่ะมันจะแม่นยำขึ้นป่ะครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรอีกครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
0: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
1: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
0: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับ เพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
1: ครับผม
0: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอ้เนี่ยครับอาจารย
1: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
0: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้ที่หนีบผ้ามา
1: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
0: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
1: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันตักออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
0: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
1: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
0: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
1: ก็ ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวแล้วก็หมุนเข้าไปนะครับก็เซตแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
0: ที่ถีบ
1: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่วนเพื่อไม่ให้เท้าเราเลื่อนไหลนะครับแต่อย่างรุ่นนี้ก็โอเคประมาณหนึ่งครับก็มีสายไว้ล็อกนะครับแต่บางรุ่นเนี่ยมาแล้วไม่มีตัวล็อกเลยนะครับ
0: ก็เป็นแค่ที่วางเท้าอย่างเดียว
1: เป็นที่วางเท้าเลยนะครับเหมือนเราปั่นจักรยานเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต่อไปเราเริ่มมาที่มือจับแล้วก็หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะคร
0: ับ
1: หร
0: ือ
1: มันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะ
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อยๆ พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่มือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คพักไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบสลาวอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ทัมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและมันฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมารีทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: เชิญยกเก้าอี้ทีมขอน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือเด็กเล็กๆ เนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาซากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนเนี้ยมันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวแล้วก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างนี้ค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่

แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อย

ครับอ่ะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าเออโอเคเราลืมเองเราหลุดที่เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ตอนการทำงานนะคะพี่อ้อยก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซ็ปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาขอแรงกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะ

ไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเงี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คาริซ่ามาเรียวเดชรังสีนะคะมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้และเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรม

0: ไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกแล้วก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
1: สำหรับปีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
2: พอขึ้นมาปีที่สองก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี่ก็จะได้ฝึกงานค่ะแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์และจัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
2: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
1: ่คือตอนแรกก็คิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรอง

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่าหลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้

0: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสาตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: คุกกี้โรไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้นะครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกนสับปะรดสักหน่อย
1: แกนสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดจะเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่ใช่
0: คือไส้ที่ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คันเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอม

0: อมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะ
1: ว้าว
0: สับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
2: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
2: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
2: ได้ค่ะ
1: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
2: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
1: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็น
2: EC ค่ะ
1: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
2: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
1: ครับผม
2: เสร็จแล้วเรามาร่อนแป้งค่ะ
1: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
2: ค่ะ
1: ครีมเทียมนะครับผม
2: ค่ะครีมเทียม
1: แล้วก็ผงฟู
2: แล้วก็วานิลา
1: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
2: ็ร่อนค่ะ
1: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
2: ไม่ต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
1: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
2: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข
1: ่แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
2: กลิ่นวานิลาค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
2: ประมาณ4นาทีค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
2: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
2: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3/4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
2: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
2: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาละคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวก็คือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
2: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงครับพี่พินครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อมาเก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
3: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้ ันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
3: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
1: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
3: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
1: โอ้แต่ก็คือมีหลายสายพันธ
3: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
1: สยามโก
3: ประจวบอีกตัว
1: ประจวบอีกตัวนึงดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
3: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
1: แล้วมันปลูกยากไหม
3: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
3: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
3: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นั่นลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
3: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองอันนั้นคือ
3: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟางครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
3: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
3: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกกระหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
3: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมม
3: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
1: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
3: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
3: จริงจริงดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
1: ้
3: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
3: สวัสดีครับไข่ต
1: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมลูกเนี้ย
3: ครับ
1: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
3: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
3: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
3: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
3: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีกแล้ว
3: หักได้เลยครับ
1: พอแล้ว
3: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
3: ชิมสิ
1: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกนะครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
3: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ดันไว้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
3: ได้
1: ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
3: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
3: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปึ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
3: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
3: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
1: ใช่ไหม
3: ทานปัตเตเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
3: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอะ
0: ันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบ

0: ไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช
0: ่แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
2: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกว่ะเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ
0: คุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
1: ใช่คร
0: ับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่
0: ครับอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่
0: อ
1: ใส่ตั้งครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
1: ่อใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
0: นี่คือขายได้ยาวนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
1: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอ
0: ันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม้
1: ติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
1: ่อได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
1: มีครับพ่อเราได้
0: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่ครับ
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ด

0: แต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
1: หางกะทิค่ะ
0: หางนะผมเร่งไฟนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
1: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
0: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
1: เอาน้ำด้วยค่ะ
0: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
1: ช้อนนึงก่อน
0: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
1: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
0: น้ำสับปะรดมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
1: ใช่
0: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
1: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปอ
0: ันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
1: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
1: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดคือคุยนะสนใจหอยหลอดอะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม
1: ้อไม่จะว่าจะไปในบ้าน
2: แม่รีบแม่รีบแม่รีบ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆ นะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่มั้ยครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมน้ำตาลที่หลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับ

0: พอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
1: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
1: มันจะเหมือนอะไรอะ
2: หล่น
0: หล่นหล่น
1: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะมันได้กินจากปลาอินทรีย์นะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อยมากเลย
0: คือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
1: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
1: ใช่
0: ครับผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดฉันไปเหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากที่สุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
1: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไ
3: หมการใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: ให้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
4: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอ และกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
6: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
4: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: าตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจึ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โอ้ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จะไปแกงใส่จึกอะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จะ
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีกเหรอ
1: เอาที่อ่อนๆอะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่า

0: เอาใบมาห่อไว้นี
1: ่ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะ
0: โอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
2: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
3: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
3: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
3: ัน เออเท่าๆกัน
4: ไปจังเลือดไปจังเลือด
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
3: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้นอนไม่เยอะ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึงที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อได้โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้
0: ะออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไ
1: หมอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆ ออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันยังมันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่จะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแ

0: ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมแม่
1: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ่ได้ละ
0: โอเคนี
1: ่พอแกงละ
0: พอแกงอะ
1: โอ้จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
1: เป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอเนี
0: ่ยได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องพันออกเนี่ยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
0: ค่ะ
2: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
2: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
2: ้
0: โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
2: เ
0: ดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
2: ัน
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้แล้ว
2: แล้วก็หักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
2: ค่ะ
0: หักแล้วก็
2: แล้วเวียน
0: ได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
2: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
2: จึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเน
1: า
0: ะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตามให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ

0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: อร่อยได้แน่วันนี้นะ
1: สูตรข้างนี้ดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี้แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: 2จากชนเผ่าดาระอั้งนะคะก็คือลาบดาระอั้งค่ะลาบดาระอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบนี้ขูดออกเปลือกขาวๆก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลย
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: เออมันขาดขิง
1: อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: มินตำให้
0: เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนนะจิ้มได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยไหมอ
0: ร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลยค
1: ่
0: ะออกหวานหวานค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินด้วยความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: นี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
2: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาตะอ้าง
0: เนี่ย
2: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาตะอ้างเราว่าไงนะแม่
2: แฮะมุกเติร
0: ์แฮะมุกเติร์แฮะมุกเติร์ค่ะ
2: แฮะมุกเติร์
3: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกเราก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
4: หรือมันจะหยุดเลย
3: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
4: ่ใบสาบเสือ
3: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
4: โปะแผลสปาเนี่ย
3: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
4: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิดได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะนี่ค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: ิปอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิปกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

ถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอฤทธิ์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่กับเจ้า
1: ดีครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้

0: ติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจแล้วฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: เงี้ยในนี้มันมีกาดสลองน้องบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมูเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็
1: นกลม
2: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: ผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: ว่าผมเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี
2: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวเม็ดข้าว
3: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนตี้ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
2: ขอบคุณแม่จักนัดเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี่ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจักนัดเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนักหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองหลวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองหลวงที่นี่นะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิศเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
2: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
2: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิต

ภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนใยกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเครื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่กว่า

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกั๊กย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกิดกลางนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งผมเรียกว่าแบบสูตรเข้มข้นนะครับมีปฏิกิริยาในการที่จะช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับ
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1 ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ

0: าคุณประสบปัญหานี้อยู่พื้นลื่นเป็นคราบสกปรกคราบลึกฝังแน่นวันนี้ผมอาจารย์แซมกับศัลยกรรมช่างจะพาท่านไปดูแลซ่อมพื้นและท่านทำได้เองแน่ๆครับ
1: ใช้ห้องน้ำอยู่ยาแนวมีปัญหานะครับพื้นห้องน้ำเกลอะกรังนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะครับขัดก็ไม่ค่อยออกด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเวลายาแนวมันหลุดเนี่ยนะครับมักจะต้องจ้างช่างแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทำเองได้ดูแลเองได้นะครับและท่านก็ทำได้ด้วยนะครับที่เห็นในกระบอกสเปรย์เนี่ยนะครับผมชอบจะแนะนำว่ามันเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับอันนี้สัดส่วนนะครับก็คือน้ำถ้วยครึ่งนะครับแล้วก็มีตัวน้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาล้างจาน1ช้อนนะครับอันนี้สารพัดประโยชน์จริงๆฉีดได้หมดเลยฉีดในบ้านได้นะครับแล้วว่าไปแล้วไม่ต้องรอให้ดำนะครับเวลาทำความสะอาด1สัปดาห์เนี่ยนะครับฉีดพื้นนะครับแล้วก็เอาน้ำล้างดูสภาพแล้วไม่ค่อยออกนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานเกินไปหน่อยนะครับถ้าเกิดใช้สเปรย์ใช้น้ำยาอเนกประสงค์นะครับที่ผสมเองเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ออกนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงผมเรียกว่าแบบเป็นน้ำยาหลักสูตรเข้มข้นนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน1ส่วนเบกกิ้งโซดา1ส่วนนะครับแล้วก็น้ำส้มอีก1ส่วนนะครับปกติเนี่ยผมจะใช้กรณีแบบนี้ก็คือว่าผมจะทาไว้แล้วก็จะทิ้งไว้เลยนะครับก็จะทำใหมันมีปฏิกิริยาในการที่จะกัดช่วยกัดพวกคราบพวกนี้ได้ดีนะครับ

ครับพื้นก็สะอาดมากขึ้นนะครับตอนนี้เห็นเป็นร่องดำๆเนี่ยมันเพิ่งเริ่มหลุดนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเราใช้มันอยู่มานานเนี่ยนะครับเจอสบู่สารพัดที่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมสภาพได้แล้วมันก็เริ่มหลุดร่อนแล้วก็จริงๆแล้วกระบวนการยาแนวสามารถทำได้เองแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้อย่างแรกก็จะเป็นสายคัตเตอร์นะครับจะเอาคัตเตอร์เนี่ยกรีดยาแนวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ผมจะทำเผื่อมารอบๆอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มแครกเริ่มหลุดเริ่มไม่แข็งแรงนะครับก็ทำเผื่อมาเสร็จแล้วก็จะอาศัยยาแนวก็ผสมตามที่ข้างถุงเขาบอกนะครับเสร็จแล้วก็ยา

ต่อเลยครับแล้วก็ผสมเจ้ายาแนวพอผสมเสร็จส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกบ่มนะครับเหนียวหนืดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแป้งเค้กนะครับพยายามหมั่นคนนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งตัวได้นะครับ

ผมก็จะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทำความสะอาดส่วนผิวส่วนที่เป็นยาแนวที่อยู่ตามผิวกระเบื้องพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตามหลักแล้ววันเดียวก็ใช้ได้นะครับ

ก็อาจจะทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยสัก10วันค่อยมาหาทางทำความสะอาดพวกคราบยาแนวที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนกระเบื้องนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ไปทำอันตรายกับยาแนวที่เราเพิ่งทำให้มันเป็นของใหม่อยู่ตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งกรณีเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของการซ่อมยาแนวนะครับบางคนบอกโอ้ยเรื่องมันใหญ่โตนะครับต้องเรียกช่างตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องนะครับมั่นใจเลยว่าทุกท่านทำเองได้กรณียาแนวเนี่ยนะครับซ่อมเองได้นะครับแต่ถ้ายาใจเมื่อไหร่นะครับเรียกอาจารย์แซมก็ได้นะครับผมพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมเองได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ ื
1: ม
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุลา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศ

0: ให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
1: หิวสิ
0: หิว
2: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่ะ
2: รู้ใจยังไงบอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
2: สำหรับมุสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
2: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
2: ไปดูกัน
3: เออไปสวัสดีครับ
1: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
1: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
2: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
2: มาถึงชุมชนโรงคามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
4: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงคามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
4: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะก็คือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
2: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
4: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
2: คราม
4: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
4: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
2: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
4: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็อย่างนี้ค่ะ
2: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
4: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
2: มันถึงจะติดดีถูกไหม
4: ใช่
2: ถ้าเกิดเป็นยาสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
4: ไม่ติดค่ะ
2: ค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
4: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่าง
4: ๆใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ใช้เป็นเชือกฟาง
4: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช
4: ้ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
2: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
4: ใช่ค่ะ
2: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวส
0: ีเหลืองเป็นลายขึ้นมา
4: แล้วก็เป็น
0: ส
4: ีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
2: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
4: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
0: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
2: ตามอัตราส่วน
4: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
2: ก็คือแช่ไว้เลย
4: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
2: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
4: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
0: อ๋อ15นาทีก็ติดแล้ว
4: ติดแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
4: ติดแล้วค่ะ
2: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
2: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติด
4: ใช่แค่นั้นเองคือจากครามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
2: ครับพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
4: ได้เลยค่ะ
2: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
4: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
2: มันติดทนเลยใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
2: กันตก
0: กัน
4: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมพันมันตกอยู่แล้ว
0: มันตก
4: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
0: สองน้ำสามน้ำ
4: ประมาณสองสามครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
0: มันก็ไม่ตกแล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
4: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัด

0: แล้วตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างเงี้ยค่ะคือเก็บรักษา
1: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
1: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเน
0: ี่
2: ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึก

0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
1: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมคราม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใครอยากจะมาเรียนรู
2: ้
1: ติดต่อมาได้
0: ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนลงขามค่ะ
2: ครับ
1: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

0: ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนจะบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อ
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: ามคำถามนี้เลยค่ะว่าเงินเดือนที่นี่ดีไหมคะ
1: ก็ดีนะมันก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างสูงกว่า average ปกติเพราะว่าอาชีพที่เราของที่นี่ทำอ่ะมันเป็นธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องการคนรุ่นใหม่และกำลังเติบโตพอมันกำลังเติบโตเนี่ยทุกคนที่เข้ามาทำงานอ่ะถ้าเกิดเราแอคทีฟเรามีทัศนคติที่ดีเราอินกับอาชีพอ่ะเราก็จะโตได้รวดเร็วผลตอบแทนเราก็จะได้เหมาะสมแล้วก็ได้ดีขึ้นตามความเชี่ยวชาญของเรา
0: แล้วอย่างเงินเดือนนะคะอย่างนี้ก็คือจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานใช่ไหมคะแบบโปรแกรมมิ่งก็จะเงินเดือนไม่เท่ากับ UX UI designer
1: ใช่ครับใช่ครับแต่โปรแกรมมิ่งมันปัจจุบันมันมีความต้องการมากในขณะที่คนมันมีน้อยเพราะฉะนั้นอ่ะแน่นอนคือทุกคนก็แย่งตัวกัน
0: พี่ว่าหลายอาชีพตอนนี้ค่ะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีพี่คิดว่าในสาย IT เนี่ยจะโดน disrupt ด้วยเทคโนโลยีไหมคะ
1: แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรา specialist ด้านอะไรและเรายึดติดกับมันหรือเปล่าอย่างเช่นไปยึดติดกับ Photoshop ไปยึดติดกับอะไรพวกเนี้ยเราก็จะไม่ทำอย่างอื่นเลยโอ้แน่นอนแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วแต่ถ้าเกิดเรายึดติดกับ principle ยึดติดกับวิธีการแล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ knowledge ของเรากับสิ่งใหม่ๆได้ก็คือโอเค
0: ถ้าพูดถึงเรื่องแบบโค้ดก็คือเราห้ามยึดติดกับภาษาเดียว
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต้องเรียนภาษาใหม่ๆ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะพี่เดียคิดว่าทักษะอะไรบ้าง3อันที่ไม่ควรทิ้งแล้วก็ต้องมีในยุคปัจจุบันนี้คะ
1: มีทั้งหมด3อันเนาะอันแรกคือโคดดิ้งครับก็คือว่าการทำงานของเราในอนาคตทุกส่วนมันต้องใช้โคดดิ้งเป็นองค์ประกอบนะครับเพราะว่าทูลของเรามันจะซับซ้อนมากขึ้นจนเราต้องเขียนโค้ดให้เป็นอันที่2ก็คือ problem solving ครับก็คือว่าการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเราไม่สามารถคาดการปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นได้อันที่3ก็คือว่าการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นทักษะที่สำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
0: สกิลที่ต้องใช้ในการเป็น infographic creative มีอะไรบ้างคะที่แบบควรต้องมีเลย
1: เป็นคนอ่านจับใจความเก่ง
0: จับใจความเก่ง
1: สรุปความได้แล้วก็สามารถ visualize ข้อมูลได
0: ้โอ้ค่ะ
1: ข้อดีของอาชีพเนี้ยคือมันสนุกมากตรงที่ว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องใหม่ๆอยากมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะว่าต้องย่อยข้อมูลตลอดเวลาอ่านข้อมูลลูกค้าทุกวันเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบอะไรเราถนัดเรื่องอะไรเช่นที่เนี้ยเราชอบเรื่องทำเรื่องที่มีประโยชน์เราถนัดเรื่องการย่อยข้อมูลเราจุดเด่นของเราคือตรรกะจุดเด่นของเราคือการเล่าเรื่องเป็นระบบเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันหลุดจากสิ่งที่เราเอนจอยเราถนัดเราจะไม่ไปทำอะไรที่เป็นวาไรตี้อย่างเช่นทุกวันนี้ทีมมันก็คือแบบพวกวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะพวกนั้นเขาก็จะถนัดเรื่องของแบบการเอนเตอร์เทนความสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ต้องหาจุดที่เราเชี่ยวชาญให้มันเจอแล้วก็โฟกัสทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราเป็นคนเริ่มคนแรกๆอ่ะแล้วเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วเราคีปโกอิ้งมันต่อไปอ่ะมันยากมากที่คนใหม่ๆจะเข้ามาทำแทนเราได้
0: อือค่ะก็คือต้องหาจุดแข็งของเราให้เจอแล้วก็พัฒนาแค่จุดนั้นไปเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วชีวิตการทำงานนะคะต่างจากตอนที่พี่เรียน ICT มหิดลยังไงบ้างคะ
1: การเรียนมันง่ายอะทุกอย่างมันถูกคอนโทรลอยู่ใน environment ที่อาจารย์ดีไซน์ไว้ให้หมดแล้วแต่ว่าชีวิตจริงอะมันมี uncontrol factor ที่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็เราไม่รู้หรอกเรากำลังจะเผชิญกับอะไรเพราะฉะนั้นอะถ้าเรามีพื้นฐานที่แน่นอะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างได้คือชาเลนจ์ของพี่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่า

0: ทุกอย่างที่พี่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยบางอย่างมันไม่ได้ถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ด้วยพื้นฐานที่พี่มีสมัยเรียนมันเลยสามารถทำให้พี่ต่อยอดทำทุกอย่างที่พี่อยากทำได
1: ้พี่เดียค่ะแล้วการที่พี่ดีเรียนที่ ICT มหิดลนะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะ
0: มันส่งเสริมแก่นความรู้ของพี่อะคือทุกวันนี้พอพี่เรียน ICT มหิดลพี่รู้สึกว่าพี่สามารถทำทุกงานที่พี่ถูกแอดไซน์ให้ทำได้เพราะว่าเราเรียนอย่างเงี้ยเราเรียนเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รับการแอดไซน์งานเป็นโปรเจกต์เพราะฉะนั้นอ่ะพอเราเข้าใจเทคโนโลยีอ่ะเราเอาองค์ความรู้ที่เรามีอ่ะไปเสิร์ช Google ไปเรียนรู้ต่อได้แล้วพอเราถูกแอดไซน์งานให้เป็นโปรเจกต์อ่ะทุกครั้งจะมีแค่โจทย์แล้วเราก็ไปหาวิธีสร้างมันขึ้นมาซึ่งเราถูกพัฒนาเรื่อง problem solving critical thinking ตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดเลยเพราะทุกอย่างมันแค่เริ่มต้นจากการตั้งโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาม
1: ันค่ะนอกจาก hard skill เช่นพวกโปรแกรมมิ่งที่อาจารย์สอนที่ ICT มหิดลพี่ว่า ICT มหิดลแบบช่วยส่งเสริม soft skill อะไรบ้างไหมคะ
0: attitude ก็ถือเป็น soft skill นะด้วย process หรือความเป็นโปรแกรมเมอร์มันจะสอนให้เรามี soft skill อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องตรรกะเรื่อง problem solving สมมติคุยกับ A ที่จบโปรแกรมเมอร์เนี่ยพอโยนโจทย์ปุ๊บทุกคนจะไปไฟล์ solution มาถ้าคุยกับ B ปุ๊บทุกคนจะตั้งคำถามว่าทำยังไงพี
1: ่เราอย่างประสบการณ์นอกห้องเรียนแบบการประกวดเนี่ยค่ะมันมีผลต่อแบบเรซูเม่ของพี่ไหมคะ
0: แน่นอนสิฮะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยแค่ผลการเรียนใครก็มีแต่ว่าผลการประกวดเนี่ยมันบ่งบอกถึงหลายปัจจัยอย่างเช่นความตั้งใจทำงานความสนใจทำงาน
1: ค่ะ
0: ใครๆก็อยากได้คนที่มีความตั้งใจพิเศษอะเอาจริงๆเรียนให้เกียรติดีมันไม่ยากแต่การที่ทำงานที่นอกเหนือจากการเรียนแล้วมันเป็นสายอาชีพอ่ะมันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างเรามากๆเลยข้อดีของการประกวดก็คือว่าทุกๆครั้งมันจะมีคนให้โจทย์เราแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหานั้นแล้วก็มีคู่แข่งขันที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องเอาชนะให้ได้แล้วทุกครั้งที่เราติดปัญหาหรือว่าเราต้องการจะไปจอยการประกวดพวกเนี้ยเราก็สามารถไปคุยกับอาจารย์อ่ะที่อยู่ในคณะที่ให้เขามาเป็นโค้ชให้กับเราได
1: ้
0: ซึ่งระหว่างเรียนอ่ะพี่ทำเรื่องพวกนี้บ่อยมากพี่ประกวดไปประมาณน่าจะ 6-7 รายการได้แล้วก็เนี่ยปีนึงคือ2-3 รายการแล้วก็ทุกครั้งอ่ะพี่ก็จะได้คำแนะนำจากดีๆจากอาจารย์ที่คอยมาบอกว่าพี่ควรจะแก้ไขยังไงแล้วก็แต่ละครั้งมันก็ดีขึ้นไปเรื่อย
1: ๆแล้วถ้าพี่เดียทำนายอาชีพของตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพี่คิดว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหม
0: ตอนนี้คือพูดกับทุกคนเหมือนกันหมดเลยว่าเชื่อว่าอีก5ปีข้างหน้าเรากำลังจะเข้าสู่ new interfaceนะคะแล้วอินเทอร์เฟซที่มันสำคัญมากๆและน่าสนใจมากๆในมุมมองของพี่ก็คือว่าพวกเรียลลิตี้ต่างๆก็คือการเบลนด์โลกแห่งความจริงกับโลกเสมือนเข้าด้วยกันซึ่งมันจะนำมาสู่อาชีพที่เกี่ยวกับพวก 3D พวกโปรแกรมมิ่งที่มันแอดวานซ์หน่อยแล้วก็พวกระบบเน็ตเวิร์กซึ่งตอนนี้เทรนด์ที่มันกำลังมาเลยคือ 5G 5G กับ VR กับพวกเรียลลิตี้มันจะมาพร้อมๆกันเพราะว่าอีกหน่อยเราจะใช้แว่นเหมือนที่เราใช้มือถือทุกวันนี้ซึ่งมันก็มาพร้อมกับสปีด 5G อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ควรจะมีสกิลเรื่องแบบ 3D พวก VR ไว้ก็จะแบบไม่ตกงาน

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ
0: e-learning with ราชพุก
1: ซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่ดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับศาลายาการช่างนะครับวันนี้เรายังอยู่กันเรื่องของแอร์นะครับเครื่องปรับอากาศที่บ้านนะครับมีอาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับโดยปกติแล้วจะแนะนำนะครับให้ตรวจสอบหรือว่าดูแลแอร์ด้วยการทำความสะอาดแอร์นะครับก็แนะนำปีละครั้งบ้าง2ครั้งบ้างนะครับถ้ามี1ตัวก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าท่านมีแอร์มากกว่า1ตัว2ตัว3ตัวนะครับล้างแต่ละครั้งก็500บาท700บาทต่อตัวนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมนะครับจะมาลองแนะนำวิธีการล้างแอร์ด้วยตัวเองและรับรองนะครับว่าท่านทำตอนครับก่อนจะไปล้างแอร์นะครับเรื่องแรกที่ต้องทำนะครับสับหรือปิดเบรกเกอร์ซะก่อนนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือถอดหน้ากากตัวนี้ออกนะครับซึ่งแต่ละรุ่นก็จะเหมือนกันนะครับวิธีการถอดอย่างแรกนะครับเราเอาฟิลเตอร์ออกก่อนนะครับเหตุผลที่ต้องถอดตัวโครงตัวนอกออกนะครับก็จะทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วส่วนสำคัญอันนึงด้วยก็ทำให้เราสามารถดูแลเรื่องของระบบไฟได้นะครับถ้ายังมีโครงอยู่เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยจะมีรางน้ำอยู่นะครับก็จะทำความสะอาดได้ไม่ถึงและที่สำคัญเราก็ไม่อยากให้น้ำไปขังอยู่ในตัวโครงนะครับก็เลยต้องถอดออกมานะครับขั้นตอนสำคัญตรงนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเอาถุงพลาสติกนะครับมาหุ้มในส่วนที่เป็นระบบไฟนะครับเพื่อทำให้ตอนเราทำงานเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเอาละขั้นต่อไปนะครับอันนี้หุ้มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาผ้าใบมาห่อนะครับเพื่อทำให้ตอนฉีดน้ำเนี่ยน้ำไม่กระเด็นนะครับออกลงพื้นแล้วก็ทำให้ไม่เลอะเทอะนะครับเมื่อหุ้มอย่างนี้เสร็จนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่ห่อเสร็จไม่มีถังนะครับถังนี่ต้องเอามารองไว้นะครับเราเดี๋ยวจะเห็นเลยว่าเวลาเราล้างปุ๊บน้ำก็จะไหลลงเอาละถึงเวลาสำคัญนะครับได้เวลาเปลี่ยนที่อยู่ในมือของผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวฉีดเขาไว้ใช้ฉีดปุ๋ยฉีดไว้ปลูกต้นไม้นะครับแต่ผมว่ามันสะดวกดีนะครับใส่น้ำลงไปแล้วก็ผมแอบใส่น้ำยาล้างจานลงไปสักหน่อยนะครับจะช่วยไปทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้ตัวฝุ่นกับตัวผิวเนี่ยนะครับมันหลุดออกจากกันซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะฉีดน้ำลงไปเราจะเริ่มด้วยกระบวนการนี้ก่อนเราเน้นประหยัดนะครับ

สักครู่เราทำอะไรไปบ้างนะครับเราฉีดน้ำยาในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับเพื่อทำความสะอาดในเบื้องต้นฉีดด้วยเครื่องฉีดน้ำของเราตัวฉีดน้ำของเราเล็กๆนะใช้ลมอัดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ปืนฉีดน้ำนะครับแรงดันสูงซะหน่อยนะครับเพื่อช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกนะครับสิ่งที่สำคัญที่อยากจะย้ำนะครับเวลาล้างแอร์เนี่ยนะครับก็คือตัวพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับตัวที่เป็นพัดลมเนี่ยนะครับต้องล็อกไม่ให้หมุนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดไฟย้อนกลับนะครับไปทำลายแผงวงจรได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกตินะครับถ้าเมื่อกี้สังเกตเห็นผมจะเอาผ้าเนี่ยนะครับผ้าแบบเนี้ยนะครับอัดเข้าไปข้างในนะครับเพื่อล็อกทำให้พัดลมไม่หมุนนะครับคราวนี้จะฉีดน้ำจะเป่าลมอะไรก็ได้นะครับอันนี้เราเป่าลมเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไงซะก็บางทีลมอาจจะเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้นะครับถ้าไม่มีเครื่องเป่าลมก็ทิ้งไว้ได้นะครับ 4-5 ชั่วโมงเอาเป็นว่าให้ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาประกอบเดี๋ยวเรายังมีอีกตัวนึงข้างนอกไปดูกันนะครับว่าจะทำไงตัวนอกครับคอยร้อนนะครับล้างแบบเดียวกันเลยนะครับอย่างแรกเบรกเกอร์ปิดอยู่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วส่วนที่ต้องทำต่อไปก็คือหุ้มส่วนที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับหลังจากหุ้มแผงไฟแล้วก็มอเตอร์เสร็จนะครับขั้นตอนถัดมาก็เราจะฉีดน้ำนะครับเพื่อไปทำความสะอาดนะครับก็อันนี้เป็นน้ำผสมน้ำยาล้างจานปกตินี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็จะล้างด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือปล่อยให้แห้งนะครับถ้ามีโบลเวอร์ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าปกติแล้วจะอยู่กลางแดดกลางอากาศอย่างเงี้ยปล่อยให้แห้งแป๊บเดียวแห้งนะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราปิดฝานะครับแล้วก็ใช้งานได้ครับโอ้เย็นสบายครับเป็นไงครับขั้นตอนในการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับอาจจะดูน่ากลัวครับจริงๆไม่น่ากลัวเลยขั้นตอนค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองจริงครับอาจจะมีการเสียเหงื่อบ้างเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีนะครับมันจะดูติดขัดสักครั้งแรกนะครับแต่ถ้าลองทำแล้วมันจะครั้งต่อไปมันจะง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วพบกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับกับผมอาจารย์แซมและรายการสารยาการช่างนะครับยังมีปัญหาเรื่องบ้านอีกเยอะให้เราดูแลครับ

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆบัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อบพยพก็ควรรีบอบพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซ่อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อบพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
4: ขอบคุณครับ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ปัญหาตู้เย็นครับอีกแล้วครับ
1: วันนี้ตู้เย็นผมมันปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมแช่ของไปนี่ก็เสียหมดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับไม่ตัดนะครับเคยได้ยินใช่ไหมฮะเสียงตู้เย็นทำงานไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยการช่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะดูแลรักษาแล้วก็แก้ปัญหานี้ยังไงนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับกรณีตู้เย็นที่ผมแช่ไปแล้วของก็ไม่เย็นนะครับแล้วก็ไม่ตัดเนี่ยนะครับมาตรวจดูแล้วเนี่ยนะครับปัญหาอันนี้เกิดขึ้นจากประตูของตู้เย็นนะครับซึ่งปัญหาของประตูของตู้เย็นเนี่ยก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับผมลองยกตัวอย่างให้ฟังปัญหาสาเหตุแรกๆเลยที่มักจะเจอกันนะครับก็คือลักษณะนิสัยการใช้งานที่ชอบเอาน้ำหรือว่าเอาของหนักๆนะครับไปแช่ที่ประตูนะครับทั้งๆที่จริงๆเป็นส่วนที่เย็นน้อยที่สุดนะครับถ้าแช่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับประตูมีโอกาสที่จะเวลาเราปิดไม่สนิทนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็อาจจะต้องมีการตั้งตัวตู้เย็นนะครับให้หงายไปข้างหลังนะครับให้หน้ามันเชิดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตั้งได้ตู้เย็นทุกตู้นะครับก็จะมีตัวปรับที่ตัวขาของตู้เย็นนะครับก็สามารถปรับความสูงได้ก็ทำให้มันหน้ามันเงยขึ้นไปหน่อยแล้วก็ดูซิว่าถ้าเราเปิดตู้เย็นไปแล้วเนี่ยนะครับใช้แรงผลักนิดเดียวแล้วประตูสามารถเคลื่อนที่แล้วเข้าไปปิดได้ด้วยตัวเองแล้วปิดสนิทเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนที่2นะครับก็เป็นปัญหาจากการใช้งานอีกเช่นเดียวกันนะครับของหยดของไหลออกมาจากของที่เราเข้าไปแช่เนี่ยนะครับจะเป็นน้ำอัดลมหรือว่าอาจจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยปัญหาเครื่องดื่มมันเกิดบ่อยมากนะครับแล้วทำให้เกิดคราบเหนียวตามขอบประตูนะครับปัญหาที่ตามมาคือเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คราบเหนียวเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดอยู่กับพวกยางขอบประตูนะครับแล้วทำให้เวลาเราเปิดประตูมาเนี่ยนะครับยางมันเริ่มถูกดึงออกมาฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยนะถูกดึงออกมาเรื่อยๆนะครับกรณีตู้เย็นใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับแต่ใช้ไปนานๆเนี่ยพวกนี้นะครับบางทีมันไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นละนะครับมันก็จะถูกดึงออกง่ายๆนะครับแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของผมเลยนะครับนี่ดูนะครับยางข้างล่างถูกดึงออกมานะครับตู้เย็นของผมเนี่ยมีคราบเหนียวอยู่เพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดเนี่ยยางก็จะถูกดึงออกมาแล้วปรากฏว่าพอยางถูกดึงออกมาแล้วไม่เข้าที่ของมันแบบนี้นะครับเวลาผมปิดเข้าไปก็ทำให้ประตูปิดไม่สนิทอีกประเด็นนึงแถมนะครับถ้าไม่ใช่ลักษณะ2ลักษณะนี้อาจจะเกิดจากตัวยางมันเลยนะครับที่มันเสื่อมสภาพนะครับตู้เย็นเก่าๆนี่ก็อาจจะเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้คือเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยนะครับยางก็คือมันโดนยุบโดนหนีบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วอาจจะเกิดการแข็งตัวแล้วทำให้เสียความยืดหยุ่นไปถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะพอทราบบ้างนะครับถ้าเกิดเราเอาน้ำที่มีความร้อนนะครับน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยนะครับมาเช็ดมาทำความสะอาดหรือบางทีก็ไปราดเลยนะครับก็สามารถทำให้ยางมันคืนตัวกลับมาได้นะครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้อยู่นะครับ

เรียบร้อยครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีปัญหาหรือว่ากำลังมีปัญหาตู้เย็นอยู่นะครับไม่เย็นบ้างไม่ตับบ้างนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับแล้ววิธีการซ่อมยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพบกับผมนะครับอาจารย์แซมแล้วก็รายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านอีกมากที่เราสามารถซ่อมเองได้ครับ

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข

0: mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
1: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
0: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70 ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

การวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนำโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวจำนวน 1,760 ครอบครัวในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3% และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1% มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3%และเป็นบิดา 19.2% ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6% และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2%เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8% โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3% อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ28% และไม่พอจ่าย 17.2% โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25% ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4%ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2. แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1ถึงป.3ฉบับป.4ถึงป.6ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1ถึงป.3พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังครอบครัว 86.19% พลังสร้างปัญญา 86.60% พลังเพื่อนและกิจกรรม 86.93% และพลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4ถึงป.6พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77% พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว74.98% อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลางและพบพลังชุมชน 55.98% อย
ู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41% และพลังสร้างปัญญา 72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87% และพลังชุมชน 61.38% อยู่ในระดับปานกลางจากการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง4จังหวัดในฉบับผู้ปกครองหากมองแยกเป็นรายจังหวัดจะพบว่าพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนเป็นพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการและในแบบเยาวชนหากมองแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการในด้านพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนตัวอย่างข้อคำถามพลังที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นพลังชุมชนที่อ่อนแอฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากรายการทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เป็นประจำฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้กำลังใจฉันพลังสร้างปัญญาที่อ่อนแอฉันชอบอ่านหนังสือและรักการอ่านฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจำพลังเพื่อนและกิจกรรมที่อ่อนแอเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจำพลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก Positive Parenting Scale POPS พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.41 จังหวัดอุดรธานี35.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38.19 และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 77.73%มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์หากแยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์ 5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook 62.5% และ TikTok 53.2% ส่วน LINE 45.1% Instagram 31.9% และ Twitter 12.6%ระยะเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียในวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 4.02 ชั่วโมงต่อวันและเสาร์อาทิตย์ 4.38 ชั่วโมงต่อวันข้อมูลการเล่นเกมของเด็กพบว่าเด็กส่วนใหญ่เล่นเกม 64.9% และไม่เล่นเกม 35.1%
ระยะเวลาการเล่นเกมในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์เฉลี่ย 3.33 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์เฉลี่ย 3.82 ชั่วโมงต่อวัน 6. แบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตฉบับย่อ Internet Gaming Disorder Scale Short แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือวัดครับ
2: เพื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมลูก
1: สบายด
0: ีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกใครจำได้บ้างครับใครจำได้บ้างเอ่ยปากกาลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูก
2: การอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวน
0: เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินไปใช่ไหมเบื้องต้นใช่ไหมครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของปฏิทินปฏิทินคืออะไรนะครับเด็ก
3: ๆเป็นของวันของเดือน
0: เป็นแบบที่ใช้ดูอะไรครับ
3: ด
0: ู
3: ว
0: ัน ดูวันวันที่ใช่ไหมเดือนดูอะไรได้อีกครับแล้วก็ปีนะครับอาจจะเป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชก็ได้ใช่ไหมครับมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนและเดือนใน1ปีจำนวนวันใน1เดือนจำนวนวันใน1ปีและวันสำคัญใน1ปีนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆต้องทำอะไรกันได้บ้างเด็กๆจะต้องบอกชื่อเดือนใน1ปีนะครับจำนวนวันในแต่ละเดือนและจำนวนวันใน1ปีและบอกวันสำคัญของตนเองนะครับและวันสำคัญใน1ปีจากชีวิตจริงได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของปฏิทินให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหยิบปฏิทินปีล่าสุดขึ้นมาครับต้นทางมีเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาดูไปพร้อมๆกันกับคุณครูได้หน้าตาของปฏิทินนะให้เด็กๆเปิดไปเดือนกันยายนนะครับเปิดไปเดือนกันยายนปีล่าสุดนะลูกเดือนกันยายนครับปลายทางถ้าไม่มีดูบนหน้าจอนี้นะครับเด็กๆเมื่อเปิดไปเดือนกันยายนเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าเดือนกันยายนอยู่อันดับที่เท่าไหร่ลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับเพิ่มลูกอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
2: 9ครับ
0: อยู่อันดับที่9นะเด็กๆจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าปฏิทินนะจะมีอะไรบ้างที่บอกเราครับกลุ่มที่1ในปฏิทินบอกอะไรเราบ้างมีอะไรบ้างครับ
2: วันครับ
0: มีวันวันอะไรบ้างครับเด็ก
2: ๆวันอาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับวันอาทิตย
2: ์วันอาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์วันวันอังคารวันพุธ
0: วันพฤหัสบดี
2: วันศุกร
0: ์และ
2: ว
0: ันเสาร์ใช่ไหมครับกลุ่มที่2ช่วยบอกครูหน่อยนอกเหนือจากวันแล้วมีอะไรที่ปฏิทินบอกเราอีกครับ
2: เดือนค่ะ
0: เดือนในที่นี้คือเดือนอะไรครับ
2: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับกลุ่มที่3นอกจากบอกเดือนแล้วบอกอะไรอีกครับในปฏิทิน
4: บอกวันครับ
0: บอกวันไปเรียบร้อยแล้วห้ามซ้ำกับเพื่อนบอกอะไรครับ
4: บอกปีครับ
0: บอกปีปีในที่นี้เป็นปีพุทธศักราชหรือปีคริสตศักราชลูกปีอะไรเอ่ย
4: ศักราชครับ
0: ปีพุทธศักราชนั่นเองนะครับกลุ่มที่4แล้วลูกนอกเหนือจากวันเดือนปีมีอะไรอีกครับกลุ่มที่4มีอะไรเอ่ยตัวเลขมากมายเลยเห็นไหมคืออะไรครับ
2: วันครับ
0: วันที่นะเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปถึงซ้ายและย้ายไปถึงขวาโยกมาข้างหน้าแล้วกลับไปที่เดิมเด็กๆครับกลุ่มที่5ตอบได้ไหมว่าตัวเลขมากมายที่อยู่ในปฏิทินนี้แสดงอะไรครับ
2: วันที่ค่ะ
0: วันที่นั่นเองแสดงว่าในปฏิทินนะหน้าปฏิทินนี้นะครับก็เป็นแบบที่ใช้ดูวันวันที่เดือนและ ปีนั่นเองใช่ไหมถ้าวันนี้เป็นวันที่16ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับใครตอบครูได้บ้างกลุ่มที่3ลูกชัยพฤกษ์ถ้าวันนี้เป็นวันที่16พรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรครับ
4: 17ครับ
0: วันอะไรถ้าคำว่าวันหมายความว่าเด็กๆต้องตอบเป็นคำถูกไหมเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธแต่วันที่นักเรียนต้องตอบเป็นอะไรครับเป็นวันที่ต้องตอบเป็นตัวเลขใช่ไหมว่าแสดงวันที่ใดใช่ไหมครับสรุปแล้ววันอะไรลูก
4: อังคารครับ
0: วันอังคารนั่นเองนะครับเด็กๆมาดูนะถ้าวันนี้เป็นวันที่16นะครับพรุ่งนี้ก็จะต้องเป็นวันที่17ซึ่งเป็นวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะตรงกับวันที่17และถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับดาเนียลูกถ้าวันนี้เป็นวันที่16เมื่อวันนี้เป็นวันอะไรครับ
2: วันอาทิตย์ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นวันอาทิตย์ทราบได้อย่างไรครับเมื่อวันนี้คือวันที่อยู่ก่อนหน้าวันนี้กี่วัน
2: 1วัน
0: 1วันนะครับนั่นคือวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 15ค่ะ
0: วันที่15ซึ่งตรงกับวัน
2: อาทิตย์ค่ะ
0: วันอาทิตย์นั่นเองนะทั้งต้นทางและปลายทางมาตอบพร้อมๆกันนะเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นว่านักเรียนยังอ่านปฏิทินได้หรือไม่นะครับวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรลูกกุลลูกวันที่13ตรงกับวันอะไรครับ
5: วันศุกร์ครับ
0: นั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองเพราะว่าอะไรครับวันที่13เรามาดูก่อนนะเด็กๆไล่จำนวนไปนะจะเห็นว่าวันที่13ตรงกับอะไรครับตรงกับวันอะไรลูกตรงกับวันศุกร์นั่นเองนะครับตรงกับวันศุกร์นะแล้วตรงกับเดือนอะไรตรงกับเดือนอะไรครับเอามือจับหูเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกมือวันใหม่ลูกตรงกับเดือนอะไรครับ
6: เดือนกันยา
0: เดือนอะไรเอ่ย
6: เดือนกันยาค่ะ
0: เดือนกันยาอะไรเอ่ยยังไม่จบ
6: เดือนกันยายนค่ะ
0: เดือนกันยายนนะครับเยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้วันใหม่หน่อยเยี่ยมมากนะเดือนกันยายนปีอะไรเอ่ยเจ้านายลูกเจ้านายปีอะไรครับ
2: พ.ศ. 2567ครับ
0: ปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะครับนอกจากเดือนกันยายนแล้วเรารู้จักเดือนอื่นอีกไหมรู้จักไหมลูกรู้จักไหมครับรู้จักนะแสดงว่าเด็กๆก็น่าจะรู้จักเดือนอื่นที่นอกเหนือจากเดือนกันยายนหรือบางครั้งบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับให้เด็กๆหยิบปฏิทินขึ้นมานะปฏิทินที่ไม่ใช่ปีล่าสุดนะ

0: ใช้ไมค์ตอบลูกใช้ไมค์ตอบปีอะไรครับปีอะไรเอ่ย
1: ปี2564
0: ปี2564นะพุทธศักราช2564กลุ่มที่2ได้ปีอะไรเอ่ย
2: ปี2020ค่ะ
0: ปี2020หรือปีพุทธศักราชอะไรลูก2563นั่นเองนะครับกลุ่มที่3แล้วลูก
3: ปีพุทธศักราช2562ครับ
0: ปีพุทธศักราช2562นะกลุ่มที่4แล้วลูก
4: ปีพุทธศักราช2563ครับ
0: ปี2563กลุ่มที่5แล้วลูกได้ปีอะไรครับ
5: ปีพุทธศักราช2566ค่ะ
0: ปีพุทธศักราช2566นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มได้ปฏิทินที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเด็กๆลองช่วยกันสำรวจซิว่าเดือนแรกในปฏิทินนั้นใน1ปีคือเดือนอะไรครับเดือนแรกคือเดือนอะไรครับตอบพร้อมกันเลยเปิดปฏิทินดูเดือนอะไรครับเดือนมกราคมนะเดือนมกราคมนะครับเดือนที่สองเลยลูกเดือนอะไรครับเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนที่3แล้วครับ
6: มีนาคม
0: เดือนมีนาคมเดือนที่4แล้วลูก
6: เมษายน
0: เดือนเมษายนเดือนที่5ครับ
6: พฤษภาคม
0: เดือนพฤษภาคมเดือนที่6
6: ม
0: ิ
6: ถ
0: ุ
6: นายน
0: เดือนมิถุนายนเดือนที่7ครับ
6: กรกฎาคม
0: กรกฎาคมเดือนที่8เดือนสิงหาคมเดือนที่9กันยายนเดือนที่10
6: ตุ
0: ลาคมและเดือนที่11
6: พฤศจิกายน
0: และสุดท้ายเลยเดือนอะไรครับ
6: ธันวาคม
0: จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปฏิทินปีพุทธศักราชใดนะก็จะมีเดือนทั้งหมดกี่เดือนครับ12เดือนในลักษณะนี้ใช่ไหมครับมีเดือนทั้ง12เดือนถ้าเด็กๆทราบแล้วให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนข้างเก้าอี้เลยนะเราจะมาร้องเพลงเดือนกันนะครับเราจะมาร้องเพลงกันนะฟังคุณครูร้องก่อนแล้วเราค่อยร้องตามนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังคุณครูร้องก่อนนะครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมร้องไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเริ่มใหม่นะพร้อมยังครับ
6: พร้อม
0: แล้วนะทั้งต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมอีกหนึ่งครั้งครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่ามีทั้งหมดกี่เดือนครับเด็ก
6: ๆ
0: 12เดือนแอบทั้งต้นทางและปลายทางนั่งลงครับนั่งลงนะคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันร้องทั้งต้นทางและปลายทางทดสอบดูว่าเด็กๆเรียงลำดับได้หรือไม่นะครับร้องดูนะพร้อมยังครับพร้อมไหมคุณครูให้3บรรทัดแรกก่อนนะบรรทัดแรกก่อนนะมี3เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมให้เด็กๆร้องด้วยตนเองได้ไหม

0: ได้ไหมหรือว่าจะให้ครูเพิ่มอีก1บรรทัดเพิ่มอีกก่อนไหมเพิ่มอีกนะเพิ่มนะตั้งตัวตรงร้องพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมแสดงว่าสามเดือนสุดท้ายตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมนะครับคุณครูจะหายไปทีละบรรทัดนะเริ่มได้แล้วนะต้นทางและปลายทางร้องไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาเยี่ยมมากแสดงว่าจำได้3เดือนแล้วนะคุณครูจะหายไปเรื่อยๆนะครับ3เดือนหายไปเรื่อยๆทั้งต้นทางและปลายทางนะมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก
1: รกฎาคมกันยายน
0: พฤศจิกาเยี่ยมมากนะครับคุณครูขอหายไปอีก1นะครูขอหายไปอีกอ่ะ1 2 3
1: กุม
0: มีนะ
1: มีนะ
0: กันยากเยี่ยมมากนะครับหายไปหมดเลยดีกว่าหายไปหมดเลยทั้งต้นทางและปลายทางร้องพร้อมกันเดี๋ยวครูจะร้องไปพร้อมกันหนึ่งรอบแล้วก็ให้เด็กๆร้องเองแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะ1 2 3มกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาคมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางร้องด้วยตนเองถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เยี่ยมมากเลยนะครับเอาประมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางครับเยี่ยมมากนะเริ่มจำได้แล้วแสดงว่าเด็กๆน่าจะเรียงลำดับชื่อเดือนทั้ง12เดือนใน1ปีได้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดจะได้ออกมาเรียงลำดับนั่นก็คือกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2นะออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยนะครับและเพื่อนที่ดูอยู่ช่วยกันตรวจสอบนะครับเอากลุ่มที่2ออกมาเรียงลำดับชื่อเดือนนั้นครูหน่อยลูกมาเอาเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยนะเรียงลำดับให้ครูหน่อยในห้องต้นทางและปลายทางนะครับช่วยกันตรวจสอบซิว่าเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะแล้วอาจจะใช้บทเพลงช่วยในการดูว่าเอ๊ะเพื่อนเรียงลำดับถูกต้องหรือไม่นะช่วยกันเรียงลำดับหน่อย
2: มิถุนา
0: เรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไปเลยเรียงไปเลยลูกเรียงไปเลยเรียงไล่ลงมาก็ได้
2: อะไรเน
0: ี่ยลองดูซิลองดูลองดูนะเด็กๆดูครับเดือนแรกเดือนอะไรให้คิดในใจตอบในใจเดือนที่2จะเป็นเดือนอะไรนะลองดูนะกลุ่มที่2ถูกต้องไหมนะครับ

0: เรียงแบบเพลงครูก็ได้เรียงแบบเพลงครูก็ได้ดูสิลองดูสิถูกต้องไหมเรียงไปแบบนี้นะเหมือนเพลงคุณครูเลยใช่ไหมครับคิดว่ากลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเพื่อนเรียงถูกต้องไหมยังต้องแก้ไขใช่ไหมครับยังต้องแก้ไขเนาะเกือบจะถูกกับหมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องแก้ไขอ่ะกลุ่มที่2กลับที่ก่อนแกกลุ่มที่2กลับที่เอ้ยกลุ่มใดจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างนะเอามือจับหัวจับแขนจับไหล่จับศีรษะยกมือกลุ่มที่1ลูกมากลุ่มที่1ไหนเอามาเรียงสิผิดพลาดตรงไหนเอ่ยอันไหนหายไปไหนลูก
1: กันยายนากรกฎาคมสิงหาคมและเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวา
0: คมเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูก
1: เสร็จนะคะ
0: เสร็จแล้วอ่ะต้นทางและปลายทางขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยลูกขยับให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยนะมาขยับมาหน่อยลูกขยับมาหน่อยนะขยับมาหน่อยลูกเด็กๆดูครับที่เพื่อนเรียงลำดับเรียงลำดับทีละบรรทัดนะทีละบรรทัดนะครับมีเดือนอะไรบ้างครับเดือนแรกเดือนอะไรครับร้องเป็นเพลงสิบอกกัน

0: คมอ่านว่าอะไรครับพฤศจิกายนนะพฤศจิกายนนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหม
1: ถ
0: ูกต้องนะครับเอาประมือให้กลุ่มที่1หน่อยแล้วก็ประมือให้กลุ่มที่2ด้วยนะกลุ่มที่2แค่แก้ไขให้ถูกต้องเพิ่มเติมเล็กน้อยเองนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆได้เรียงลำดับชื่อเดือนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับต่อไปจะให้เด็กๆลองสำรวจวันนะในแต่ละเดือนในปฏิทินนะครับของไม่ใช่ปีล่าสุดนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแต่ถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะครับติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางนะให้เด็กๆดูว่าจำนวนวันในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลองสังเกตสิเท่ากันไหมอ่ะลองดูกับเวลาให้ดูให้ครบก่อนนะครับให้ดูให้ครบก่อนนะดูเสร็จหรือยังลูกดูเสร็จหรือยังถ้ากลุ่มใดดูเสร็จแล้วเอามือจับที่หัวไว้จับไว้ที่ศีรษะกลุ่มใดดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามือจับไว้ที่ศีรษะและหลับตาลงเสร็จแล้วเอามือจับที่ศีรษะและหลับตาลงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะและตอบคำถามคิดไว้ในใจในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่กลุ่มที่ยกมือทั้งกลุ่มจะได้เป็นคนตอบยกมือกลุ่มที่4ลูกตอบคุณครูหน่อยว่าในแต่ละเดือนมีจำนวนวันเท่ากันหรือไม่ลูก
2: บางอันเท่ากันบางอันไม่เท่ากันครับ
0: เท่ากันหรือไม่เท่ากันลูก
2: ไม่เท่ากันครับ
0: ไม่เท่ากันใช่ไหมแสดงว่าแตกต่างกันใช่ไหมครับไม่เท่ากันแสดงว่าแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันอย่างไรครับในแต่ละเดือนแตกต่างกันอย่างไรใครตอบได้บ้างวันใหม่ลูกวันใหม่ชื่อสอดคล้องกับปฏิทินนะเป็นวันวันใหม่วันใหม่แตกต่างกันยังไงลูกแต่ละเดือนในปฏิทินลูก
3: เดือนมีค่ะ

0: มีลงว่าคมบางเคยมีลงว่ายนค่ะ
1: อ๋อมีคำลงท้ายแต่ครูให้เด็กๆตอบเกี่ยวกับอะไรลูกจำนวนวันนะเดี๋ยวเราจะยังไม่พิจารณาแต่วันใหม่ตอบถูกต้องแล้วนะครับตอบถูกต้องแล้วนะลูกนะจำนวนวันแตกต่างกันยังไงลูกบางเดือนมีกี่วัน
2: บางเด
1: ือ
2: นม
1: ีบางเดือนมี28บางเดือนมี31วันบางเดือนมีบางเดือนมี30วันหรือบางเดือนมีเท่าไหร่นะ
2: 29
1: วันมีหลายแบบเลยใช่ไหมจะเห็นว่าบางเดือนก็มี30วันบางเดือนก็มี31วันบางเดือนก็มี28วันหรือ29วันให้เด็กๆนะครับลองมาดูนะจะเห็นว่าในแต่ละเดือนไม่เท่ากันใช่ไหมลูกในแต่ละเดือนไม่เท่ากันเรามารู้จักอักษรย่อสักเล็กน้อยแล้วก็บอกจำนวนวันด้วยนะเริ่มที่เดือนมกราคมเด็กๆเปิดปฏิทินไปครับเปิดปฏิทินไปทั้งต้นทางและปลายทางเดือนมกราคมมีกี่วันมี31วันใช่ไหมอักษรย่อก็คืออะไรครับมจุดคอจุดนะมอม้าและตามด้วยเครื่องหมายมหับภาคนะครับหรือจุดคอควายตามด้วยเครื่องหมายมหับภาคหรือจุดนะอ่านว่ามกราคมเดือนถัดไปเดือนอะไรเอ่ยเดือนกุมภาพันธ์ของกลุ่มที่1ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันปีพุทธศักราชใดด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันครับ
0: 28วันครับ
1: 28วันของปีพุทธศักราชใดครับ
0: 2564ครับ
1: 2564นะมี28วันกลุ่มที่2แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ยกี่วันครับเดือนกุมภาพันธ์
0: 29วัน
1: มี29วันนะปีพุทธศักราชใดลูก
0: 2567ค่ะ
1: 2500อะไรดูปฏิทินให้ดี
0: 63
1: 2563นะกลุ่มที่3แล้วลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วัน
3: 28วันครับ
1: มี28วันเป็นปีพุทธศักราชใดครับ
3: 2562ครับ
1: 2562นะกลุ่มที่4ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
0: 28วัน
1: 28วันปีพุทธศักราชใด
0: 2563ครับ
1: 2563นะและกลุ่มที่5ลูกเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเอ่ย
4: 9วันค่ะ
1: 29วันปีพุทธศักราชใดครับ
4: 2567ค่ะ
1: 2567นะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าเดือนกุมภาพันธ์มี28วันหรืออาจจะมี29วันนะใช้ตัวอักษรย่ออะไรครับอ่านพร้อมกันลูกทั้งต้นทางและปลายทางกจุดพจุดนะอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรกุมภาพันธ์นะเดือนถัดจากเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนอะไรเอ่ยเดือนอะไรร้องเพลงพร้อมกันสิมกราคมพาแสดงว่าเดือนถัดไปเป็นเดือนอะไรมีนาคมถึงคุณครูจะให้ร้องเพลงมกราคมพามีนาแต่เด็กๆต้องรู้ว่าชื่อเต็มของเดือนนั้นคืออะไรนะอย่างเช่นมีนาคือมีนาคมนะครับมีกี่วันเอ่ยตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับมีกี่วันมีกี่วันครับ31วันใช่ไหมตัวอักษรย่อเราใช้มอม้าสระอีจุดคอควายจุดเด็กๆครับสังเกตซิทำไมต้องมีสระมาด้วยใครตอบได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกทำไมถึงต้องมีสระมาครับ
5: เพราะว่าอาจจะสับสนเดือนก็ได้ครับ
1: เพราะว่าอะไรฮะ
5: เพราะว่าอาจจะสับสนเลยครับ
1: สับสนกันระหว่างอะไรครับ
5: มกรากับมีนาคมครับ
1: เยี่ยมมากอัปรบมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเพราะว่าอะไรสังเกตว่าถ้าไม่มีสระอีใช่ไหมก็จะซ้ำกับเดือนมกราคมฉะนั้นถ้าเราสื่อสารก็อาจจะไม่ตรงกันนะเข้าใจไม่ตรงกันดังนั้นจึงต้องใช้สระอีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าจากเดือนมีนาคมมีกี่วันลูกเปิดไปทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: มีกี่วัน
1: ถ
0: ัดจากเดือนมีนาคมคือเดือนอะไรครับคือเดือนอะไรเอ่ยร้องเพลงพร้อมกันมกราคมพามีนาเมษาแสดงว่ามีนาต่อจากมีนาคือเดือนเปิดปฏิทินดูซิเดือนเมษายนมีกี่วันครับมี30วันนะตัวอักษรย่อสระเอมอมาจูดยอยักษ์จูดอ่านว่าเมษายนเอ๊ะทำไมต้องมีสระเอลูกฮะอะไรลูกเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าไปสับสนกับตัวอื่นได้
0: จะจำสับสนใช่ไหมถ้าไม่มีใช่ไหมครับเดินต่อไปเดินจากเมษาลูกต่อจากเมษาพฤษภาคมมีกี่วันเอ่ยลูกนะมี31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับคอจูดคอจูดนะอ่านว่าพฤษภาคมนะครับถ้าจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนมีกี่วันมี30วันตัวย่อคือมอมาสระอีจูดยอยักษ์จูดนะครับอ่านว่ามิถุนายนเดือนต่อไปเดือนกรกฎาคมตอบพร้อมกันครับมีกี่วันมี31วันนะตัวอักษรย่อคือกอไก่จุดคอควายจุดนะครับต่อจากกรกฎาคมลูกเดือนสิงหาคมมีกี่วันเอ่ย31วันนะใช้ตัวอักษรย่อก็คือสอเสือจุดคอควายจุดนะครับถ้าจากเดือนสิงหาคมมีกี่วันครับมี30วันนะใช้ตัวอักษรย่อนั่นก็คือกอไก่จุดยอยักษ์จุดนะครับถ้าจากเดือนกันยายนแล้วลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนตุลาคมมีกี่วัน31วันนะตัวอักษรย่อคืออะไรครับ
1: คอควายจ
0: ู
1: ด
0: นะต่อเต่าจูดคอควายจูดนะครับอ่านว่าตุลาคมถ้าจากเดือนตุลาคมแล้วลูกเดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนมีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 30วันนะตัวอักษรย่อนั่นก็คือพอพานจูดยอยักษ์จูดนะครับและสุดท้ายเดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมมีกี่วันครับ31วันตัวอักษรย่อคือทอทงจูดคอควายจูดนะครับในลักษณะนี้นะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันนะจัดกลุ่มเดือนที่มีจำนวนวันเท่ากันซีแล้วบอกข้อสังเกตที่ได้ลองเขียนในกระดานก็ได้ว่าเอ๊ะเดือนใดน่าจะอยู่กับใครนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอนะลองช่วยกันคิดซิว่าเดือนใดน่าจะอยู่กับใครลองเขียนซิเดือนใดน่าจะอยู่กับใครเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะลูกเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะครับเขียนเป็นตัวย่อก็ได้นะได้เอาตามความคิดเราเลยนะร่วมด้วยช่วยกันเขียนเป็นตัวอักษรย่อก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่เด็กๆก็ต้องทราบนะว่าย่อมาจากคำว่าอะไรนะจะให้ออกมานำเสนอนะครับได้คอควายหรือเปล่าเนี่ยเด็กๆดูตัวย่อได้นะดูตัวย่อได้นะครับจะได้เขียนอย่างรวดเร็วนะลองจัดกลุ่มซิลองจัดกลุ่มแล้วบอกข้อสังเกตที่ได้ อีก2เดือนเร็วแล้วเดือนอะไรอีกธันวาคมจะอยู่กับใครแบ่งล็อกแบ่งล็อกให้ชัดเจนด้วยนี่ไงตรงนี้ก็ได้เมื่อลงมือเรียบร้อยแล้วกลุ่มได้เสร็จแล้วบ้างมีกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มอื่นเสร็จได้ยังเอ่ยใกล้แล้วนะเดี๋ยวมากลุ่มที่3เรียบร้อยต้องบอกให้คุณครูไว้ได้นะว่าที่เธอแบ่งจำนวนวันคือเท่าไหร่นะครับบอกข้อสังเกตได้นะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทางต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มที่คุณครูจะให้กลุ่มที่3ออกมานำเสนอกลุ่มที่3มาเลย2คนลูกส่งตัวแทนมา2คนส่งตัวแทนมาตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกลุ่มที่3ลูกกลุ่มที่3ต้นทางและปลายทางวางมือลงวางปากกาลงวางปากกาลงนะตัวตรงหันหน้ามามองเพื่อนนะครับมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟังและผู้ฟังที่ดีนะก็จะต้องฟังผู้พูดนะครับนะเราแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มลูก
2: 3กลุ่มครับ
0: แบ่งออกเป็น3กลุ่มมีกลุ่มของอะไรบ้างเนี่ยลูกกลุ่มแรกกลุ่มแรกมีเดือนอะไรบ้าง
2: มกราคม
0: มกราคม
2: มีนาคม
0: มีนาคม
2: พฤษภาคม
0: พฤษภาคม
2: กรกฎาคม
0: กรกฎาคมอะไรต่อลูก
2: สิงหาคม
0: สิงหาคม
2: ธันวาตุลาคมธันวาคม
0: ตุลาคมตุลาคมเสียงดังฟังชัดลูก
2: ธันวาคม
0: ธันวาคมอ๋อมีกี่วันเนี่ยลูกมีกี่วันกลุ่มแรก
2: 31วันค
0: ่ะมี31วันนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2เหมือนจะไม่มีเพื่อนเลยใช่ไหมเดือนนี้คืออะไรครับเดือนอะไรเอ่ย
2: กันยาย
0: เดือนอะไรเอ่ย
2: กุมภาพันธ์เน
0: ี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันเนี่ยลูกกุมภาพันธ์ของกลุ่มเรา
2: 29วันหรือ28วัน
0: อ่ะ29วันหรือ28วันนะเดือนกลุ่มสุดท้าย
2: เมษายน
0: กันยายน
2: พฤศจิกายน
0: มีกี่วันลูกเดือนนี้
2: 30วันครับ
0: 30วันนะอ่ะไหนชัยพฤกษ์ลูกจัดกลุ่มให้เพื่อนดูชื่อเต็มหน่อยได้ไหมจัดกลุ่มตรงนี้ลูกกับปื้มช่วยกันได้ไหมช่วยกันจัดกลุ่ม3กลุ่มสิให้เพื่อนดูชื่อย่ออาจจะไม่ชัดเจนเนาะ

0: ทางต้นทางและปลายทางดูนะและดูของเราด้วยว่าเราเรียงเหมือนเพื่อนไหมมีใครแตกต่างจากเพื่อนไหมลูกมีไหมมีไหมถ้าใครเหมือนของเพื่อนปรบมือ5ครั้งไม่ต้องเพื่อนแบ่งเหมือนของเพื่อนเลยปรบมือ5ครั้งกลุ่มที่4เหมือนนะเหมือนนะครับแบ่งเป็นกี่กลุ่มเนี่ยลูกได้เหมือนไหมสูงสูงไหมลูกมาใส่พึกขยับมานิดหน่อยลูกเด็กๆจะเห็นว่ากลุ่มแรกมีเดือนอะไรบ้างลูกอ่านพร้อมกันครับอ่านว่าเดือนอะไรพฤษภาคม
1: มีนาคม
0: สิงหาคมมกราคมกรกฎาคมตุลาคมธันวาคมมีเดือนเหล่านี้มีกี่วันลูกกี่วัน31วันได้ข้อสังเกตว่าอะไรเนี่ยลูกได้ข้อสังเกตว่าอะไร
2: เหมือนกันครับ
0: ตอบสิ
2: มีคำลงท้ายเหมือนกันครับ
0: คือคำว่า
2: คมครับ
0: คือคำว่าคมนะมาดูเดือนถัดไปกลุ่มถัดไปลูกมีเดือนอะไรบ้างครับอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางลูก
2: มิถุนาย
0: นมิถุนายน
2: กันยายน
0: เมษายนและ
2: พฤศจิกายน
0: พฤศจิกายนมีกี่วันลูกเดือนเหล่านี้กี่ลูก
2: กี่ช
0: ั่วปื้มตอบลูก
2: 30วันครับ
0: 30วันนะแล้วสังเกตได้ข้อสังเกตอะไรลูกได้ข้อสังเกตอะไรครับ
2: มีคำลงท้ายว่ายนครับ
0: มีคำลงท้ายว่ายนใช่ไหมและเดือนสุดท้ายที่ไม่มีเพื่อนเลยเดือนอะไรลูกเนี่ย
2: กุมภาพันธ์ครับ
0: เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันลูก
2: 29วันหรือ38วัน28วันครับ
0: 29วันหรือ
2: 28
0: วัน28วันนะไม่ใช่38นะลูกใครแบ่งได้แบบของเพื่อนบ้างเหมือนไหมยกมือสิยกมือเหมือนไหมมีเหมือนไหมกลุ่มที่1เหมือนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนกันนะเหมือนกันเราแบ่งออกเป็นตามจำนวนวันนะครับกลุ่มที่2แล้วลูกชูป้ายให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่2ชูป้ายหน่อยแต่แบ่งตามข้อสังเกตที่ได้ไหมเหมือนกันนะครับกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4เหมือนกันไหมชูสิเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับและกลุ่มที่5ชูให้ครูดูหน่อยได้เช่นกันนะประมือให้กลุ่มที่3หน่อยเยี่ยมมากเลยนะสำรวจไปแล้วนะครับเด็กๆจะเห็นว่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมนะจะมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยโยนจะมี10วันและเดือนกุมภาพันธ์นะจะมี28วันหรือ29วันนะครับให้เด็กๆมารู้จักสักเล็กน้อยนะครับปีที่ทุกๆ4ปีเนี่ยของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมี29วันเราเรียกว่าปีอธิกสุรทินนะอย่างเช่นปีพุทธศักราช2559นะเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะเราเรียกว่าปีอะไรนะอ่านว่าอะไรนะลูกปีอะไรอธิกสุรทินนะครับแล้ว1ปีแล้วลูกมีกี่วัน1ปีมีกี่วันครับ
2: 365วันครับ
0: 365วันมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้านายลูก
3: 366วันค่ะ
0: 366วันแล้วเราทราบได้ยังไงล่ะลูกว่ามี365วันหรือ366วันเราทราบได้ยังไงทราบได้ยังไงปลื้มลูก
2: มีเดือนที่แตกแยกอยู่ครับ
0: มีเดือนที่แตกที่แตกต่างใช่มั้ยคือเดือนอะไรลูก
2: เดือนกุมภาพันธ์ครับ
0: อ๋อเดือนกุมภาพันธ์ใช่มั้ยครับก็จะทําให้จํานวนวันใน1ปีนั้นแตกต่างกันใช่มั้ยครับแล้วเราทราบได้ไงว่ามี365ล่ะเราทำยังไงเราทำยังไงชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เราทำยังไงครับ
2: นำจำนวนวันของเดือนมาบวกกันครับ
0: นำจำนวนวันของแต่ละเดือนมาบวกกันนั่นเองถูกต้องประมือชัยพฤกษ์เนาะ

0: โอ้ยเยี่ยมมากวันใหม่แล้วลูกวันใหม่ทำยังไงเมื่อสักครู่นี้วันใหม่ยกมือวันใหม่ทำยังไงลูกเหมือนกันกับชัยพฤกษ์ไหมเหมือนกันนะลูกนะนั่นก็คือนำจำนวนวันมารวมกันนั่นเองนะครับต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆนะครับช่วยกันสำรวจวันสำคัญต่างๆใน1ปีแล้วบอกว่าใน1ปีมีวันสำคัญอะไรบ้างและวันสำคัญนั้นตรงกับวันอะไรวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรให้ยกตัวอย่างเพียงกลุ่มละ1วันเท่านั้น1วันสำคัญพอนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้เวลาก่อนต้องตอบอะไรบ้างต้องตอบว่าตรงกับวันอะไรนะวันที่เท่าไรเดือนอะไรปีอะไรกลุ่มใดพร้อมแล้วยกมือกลุ่มที่หนึ่งลูกชี้ในปฏิทินให้ครูดูด้วยชี้ในปฏิทินให้ครูดูด้วยวันอะไรพร้อมยังพร้อมยัง
1: ตรงครับ
0: ได้ยังลูก
1: ได้แล้วครับ
0: มาลูกมาใส่เสื้อจริงๆเรียบร้อยกับลูกวันอะไร
1: วันลอยกระทงครับ
0: ไหนวันลอยกระทงลูกเทศกาลลอยกระทงวันที่เท่าไหร่เนี่ยลูก
1: วันที่19ครับ
0: ตรงกับวันอะไร
1: ตรงกับวันศุกร์ครับ
0: วันศุกร์ปีพุทธศักราชเดือนอะไรก่อนเดือนอะไร
1: เดือนพฤศจิกายนครับ
0: ปีพุทธศักราชอะไรลูก
1: 2564ครับ
0: 2564นะเทศกาลลอยกระทงประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากกลุ่มที่2 1วันที่แตกต่างจากเพื่อนเอานำปฏิทินมาด้วยวันอะไรเอ่ย
2: วันคริสต์มาสครับ
0: เทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมครับตรงกับวันอะไร
2: วันพุธครับ
0: วันพุธที่ชี้เพื่อนดูด้วยลูก
2: 25ครับ
0: 25เดือน
2: ธันวาคม
0: ไหนเดือนอยู่ตรงไหนลูกไหนเดือนธันวาคมนะครับปีพุทธศักราชอะไรครับ
2: พ่อกับ2567ครับ
0: ปีพุทธศักราช2567ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้กลุ่มที่2หน่อยเยี่ยมมากนะกลุ่มที่3มาลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่3อ่ะของเราวันอะไรลูกไหนชี้เพื่อนดู
3: วันเด็กแห่งชาติครับ
0: ไหนตรงไหนเอ่ย
3: 12
0: วันเด็กแห่งชาติอยู่ตรงไหนวันที
3: ่12ครับ
0: ไหนอยู่ตรงไหน12ลูกชี้เพื่อนดูไหนเอ่ย12เห็นแล้วนะครับ12เป็นวันอะไรลูกเป็นวันอะไร
3: วันเสาร์ครับ
0: เป็นวันเสาร์นะเดือนอะไรเนี่ยลูกวันเด็กแห่งชาติ
3: มกราคมครับ
0: ชี้ถูกนะ12นะเดือน
3: มกราคม
0: เดือนอะไรนะ
3: มกราคมครับ
0: มกราคมปีพุทธศักราชชี้ในปีพุทธศักราช2000อะไร
3: 2562
0: 2562นะประเมินให้กลุ่มที่3หน่อยเยอะมากนะกลุ่มที่4ลูกนะวันเด็กแห่งชาติไปแล้วนะวันอะไรลูก
2: วันสิ้นปีครับ
0: วันสิ้นปีไหนวันสิ้นปีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันนะวันสิ้นปีนะวันที่เท่าไหร่ลูก
2: 31
0: 31ตรงกับวันอะไรชี้เพื่อนดูตรงไหนวัน
2: อังคาร
0: วันอังคารเดือนอะไรลูกเดือน
2: ธันวาคมคร
0: ับธันวาคมปีพุทธศักราช
2: 2567ครับ
0: 2567ประมือให้กลุ่มที่4หน่อยและกลุ่มสุดท้ายมาลูกกลุ่มที่5มาเลยวันใหม่มาเด็กๆต้องฟังนะเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับ
4: วันแม่แห่งชาติ
0: ไหนลูกอยู่ตรงไหนวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติวันที่เท่าไหร่ลูก
4: วันที่12ค่ะ
0: 12เดือนอะไรเดือนอะไร
4: เดือนสิงหาคมค่ะ
0: ไหนดูตรงไหนเดือนลูกเดือนดูตรงไหนสิงหาคมปีอะไรครับ
4: ป พุทธศักราช2560

0: 16ค่ะ
1: เยี่ยมมากนะครับอ่ะประเมินให้วันใหม่น้อยนะกลุ่มที่5เรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีมากมายนะอีกหลายวันเลยนะครับเด็กๆสามารถดูได้นะเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ลูกอีฟเมื่อสักครู่นี้เพื่อนนำเสนอวันอะไรไปครับวันอะไรเอ่ย
2: ว
1: ันแม่งชาติวันที่เท่าไหร่วันที่
3: 13
0: ค่ะ
1: 10อะไรนะ
0: 12ค่ะ
1: 12นะแสดงว่าเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับต้องตั้งใจฟังเวลาเพื่อนออกมานำเสนอไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้ข้อมูลที่เพื่อนนำเสนอนะครับสำรวจไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันบ้างนะครับสรุปบทเรียนกันเล็กน้อยสรุปแล้ว1ปีมีกี่เดือนครับเด็กๆใครออกมาเติมได้บ้างมือจับหูมือจับหูจับแขนยกดาเนียลูกออกมาเติมสิกี่เดือนเติมเลยแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนบอกว่าถูกหรือผิดนะถูกหรือต้องแก้ไขนะ12เดือนนะครับถูกต้องไหมทางต้นทางและปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมลูกถูกแล้วครับประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากนะเรียงลำดับได้อย่างไรนะเด็กๆลองร้องเพลงไปพร้อมๆกันสิแสดงว่าเดือนที่ขาดหายไปคือเดือนอะไรใครออกมาเติมได้บ้างทีทัศลูกมาทีทัศมาเร็วเดือนอะไรหายไปลูกเติมสิเดือนอะไรหายไปเอาเดือนเดียวให้เลือกให้เลือกเติมตรงไหนก็ได้เอาที่เราได้นะช่วยเพื่อนสะกดหน่อยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมต่อจากเดือนพฤษภาคมคือเดือนมิถุนายนนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องเอาประมือให้ทีทันหน่อยแสดงว่าจำได้นะต่อจากเดือนมกราคมใครจะออกมาเขียนได้บ้างเจ้านายลูกมาต่อจากเดือนมกราคมคือเดือนอะไรเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะครับและเดือนสุดท้ายคือเดือนอะไรเมื่อจับหูจับแขนตอบพร้อมกันครูเขียนเองธันวาคมนะธันวาคมเขียนยังไงสะกดพร้อมกันว่าธันวาคมนะและ1เดือนมีกี่วัน30วันหรือ31วันนะครับหรืออาจจะเป็นกี่วันก็ได้28หรือ29ใช่ไหมครับสังเกตได้จากคำลงท้ายของชื่อเดือนใช่ไหมโดยเดือนที่ลงท้ายคำว่ายนต์มีกี่วันใครตอบได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมือดาเนียลูกกี่วันครับกี่วัน
0: 30วันค่ะ
1: กี่วัน
0: 30วัน
1: 30วันนั่นเองนะ30วันและเดือนที่ลงท้ายคำว่าคมแล้วลูกเอามือจับหูจับแขนประมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือมอสมอสลูกมอสมอสกี่วันเร็ว
4: 31วันครับ
1: 31วันเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับประมือให้เพื่อนอ่อย31วันและเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมี28หรือ29วันนะครับ1ปีมี365วันหรือกี่วันเอามือจับหู จับแขนปรบมือ5ครั้งยกมือนะโมลูกกี่วันอยากเขียนใช่ไหม300เท่าไหร่ครับ366วันนั่นเองนะครับแตกต่างกันที่เดือนอะไรแตกต่างกันที่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองเยี่ยมมากปรบมือให้นะโมเยี่ยมมากนะและ1ปีนะครับก็อาจจะมีวันสำคัญมากมายหลายวันเลยเช่นวันขึ้นปีใหม่วันครูวันแม่แห่งชาติวันรัฐธรรมนูญวันรานแล้วก็วันต่างๆที่เด็กๆออกมานำเสนอนะแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำเป็นการบ้านนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.12 ซึ่งปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltc.ac.th นะครับกิจกรรมสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดอธิบายคำสั่งและก็ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับหน้าตาให้เด็กๆเติมคำตอบลงไปนะข้อที่1ใหญ่นะครับให้ทำเป็นการบ้านนะข้อที่2ใหญ่ให้เด็กๆเปิดปฏิทินปีพุทธศักราช2567แล้วเติมคำตอบนะให้ครบนะครับทำเป็นการบ้านนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก่อนที่เราจะลากันไปก่อนนะครับเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปก่อนนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องการอ่านวันเดือนปีที่เขียนแบบย่อเราจะอ่านอย่างไรเขียนอย่างไรนะครับสำหรับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 5.13 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการอ่านปฏิทินรู้จักเดือนอันดับที่ของเดือนนะครับวันสำคัญต่างๆก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: class lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gael Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gael. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยค่ะเด็กๆซึ่งคุณครูนะคะมีชื่อเรื่องไว้ให้แต่ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าคำที่นักเรียนเนี่ยต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า school นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนในเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะอาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนแน่เลยวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ school subjects 1 school subjects 1เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะเราจะเรียนกันเป็นครั้งที่1นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนได้เด็กๆวิชาที่เราเรียนนะคะมีวิชาอะไรบ้างวันนี้เราจะมีภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงต่อไปนะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความชอบหรือว่าไม่ชอบวิชาที่เรียนเพราะว่านักเรียนจะมีทั้งวิชาที่นักเรียนชื่นชอบและไม่ชื่นชอบใช่ไหมคะมีทั้งวิชาที่ชอบและไม่ชอบนั่นเองและก็สามารถที่จะตอบรับด้วยการตอบว่า yes หรือว่า no เป็นโครงสร้างประโยคที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนะคะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกันไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
1: ดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูที่ภาพนี้ค่ะ everyone look at the picture look at the picture เด็กๆคิดว่าภาพนี้น่าจะต้องเป็นวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรคะ
4: ภาษาไทย
1: นักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นวิชาอะไรเอ่ยเราจะต้องเรียนพยัญชนะใช่ไหมคะพยัญชนะไทยนั่นเองนะคะวิชาแรกนะคะนั่นคือไทย
4: ไทย
1: everyone repeat after me ไทย
4: ไทย
1: ไทย
4: ไทย
1: ฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นะคะลงบนกระดานด้วยและนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำสมุดขึ้นมาจดบันทึกคำศัพท์ได้เลยค่ะและนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำสมุดขึ้นมาจดบันทึกคำศัพท์ได้เลยค่ะเด็กๆคำแรกนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราเรียนใช่ไหมคำแรกนั่นคือคำศัพท์คำว่าคำศัพท์คำว่าดีมากค่ะจดไปได้เลยค่ะเด็กๆจะต้องจดจำคำศัพท์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาเรียนนะคะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องจดจำแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ในวันนี้ค่ะวิชาแรกนะคะจะเป็นวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยังเพื่อนต่อไปต่อไปเด็กๆเราลองมาเดากันดีกว่าวิชาอะไรเอ่ย
5: ศิลปะ
1: ศิลปะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรลูกใครได้ให้คะแนนใครได้ให้คะแนน